0: ลอดจนจัดทำแผนปฏิบัติการที่เชื่อมโยงและสอดคล้องกันในทุกระดับตั้งแต่ระดับอำเภอจังหวัดและกระทรวง
1: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้มาหารือร่วมกันทั้งปปส.แล้วก็ DSI อยู่ด้วยว่าเราจะทำมาตรการในการควบคุมแล้วก็สกัดกั้นไม่ให้ยาเสพติดถูกระเบียนออกไปนอกประเทศได้อย่างไรเพราะว่าเราไม่ใช่ฮับเราไม่ใช่สถานที่ที่จะต้องมาผ่านบ้านเราเราควรจะต้องมีการเข้มข้นเพื่อจะให้ต่างชาติไว้วางใจในเรื่องนี้ก็มีออกมาทั้งหมด6มาตรการ
0: สอดคล้องกับพลอากาศเอกมนัสชวนะประยูนผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือกพท.กล่าวว่าสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยออกประกาศด่วนคุมเข้มสายการบินห้ามสมาชิกลูกเรือใช้สถานะรับฝากหรือรับหิ้วสิ่งของของบุคคลอื่นโดยเด็ดขาดเพื่อยกระดับความปลอดภัยและป้องกันการกระทำผิดกฎหมายหากพบเหตุต้องสงสัยว่าลูกเรือฝ่าฝืนหรือกระทำผิดกฎหมายจะต้องสั่งระงับการปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราวทันทีรวมถึงพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตของสายการบินนั้นๆเพื่อรักษามาตรฐานความปลอดภัยและความเชื่อมั่นของระบบการบินพลเรือนไทยในระดับสากลนิตยาคุณสิมรายงาน
2: กระทรวงการคลังเร่งตรวจสอบผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ให้ตรงกับฐานข้อมูลปัจจุบันและครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้เดือดร้อนอย่างแท้จริงคาดว่าจะประกาศรายชื่อในวันที่17กรกฎาคมนี้
3: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมมีมติให้ตรวจสอบและปรับปรุงฐานข้อมูลผู้มีสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ทั้งหมดเพื่อให้การจัดการสวัสดิการสามารถช่วยเหลือประชาชนได้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นเนื่องจากฐานข้อมูลเดิมของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งจัดทำไว้ประมาณ5ปีก่อนจำนวน13,200,000รายพบความคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงในปัจจุบันเช่นมีผู้เสียชีวิตและมีผู้มีรายได้เพิ่มโดยยังไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอย่างเป็นระบบนอกจากนี้ยังมีข้อมูลจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และฐานข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานรวมกันอีกกว่า1ล้านรายซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางที่อาจตกหล่นจากระบบเดิมขณะเดียวกันยังมีข้อมูลการสำรวจกลุ่มตกหล่นของกระทรวงมหาดไทยที่ผ่านการลงพื้นที่และการทำประชาคมอีกประมาณ5ล้านรายโดยทั้งหมดจะถูกรวมเป็นฐานข้อมูลกว่า19ล้านรายเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการคัดกรองใหม่ทั้งหมดพร้อมสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งประมวลผลและตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบคอบโดยไม่กำหนดกรอบจำนวนผู้ได้รับสิทธิ์เนื่องจากต้องการช่วยเหลือกลุ่มผู้เดือดร้อนอย่างแท้จริง
4: การสำรวจสิทธิ์กลุ่มคนเก่าซึ่งสำรวจมาเมื่อ5ปีที่แล้ว 13.2 ล้านคนสิ่งที่พบก็คือว่าการที่เราไม่ได้สำรวจสิทธิ์คนมานานเนี่ยมันมีทั้งคนที่ตายไปแล้วคนที่เขามีรายได้ที่ดีขึ้นแล้วมติที่ประชุมก็คือให้เอาไปกันกองตามเกณฑ์คนที่จนจริงๆที่ไม่มีอะไรรองรับไม่มีรายได้ไม่มีทรัพย์สินกระทรวงมหาดไทยส่งให้เรา5ล้านคนกลุ่มพัฒนาชุมชนของพม.แล้วก็กลุ่มของจปท.ซึ่งมีฐานข้อมูลอยู่ประมาณ1ล้านรายก็ให้เอากลุ่มนี้มาพิจารณาด้วยหัวใจสำคัญขอให้เอาตัวเลขทั้งหมดประมาณ19ล้านให้เอาเข้าไปรันข้อมูลใหม่เพื่อกันกรองหาคนที่เขาเดือดร้อนจริงๆ
3: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวเพิ่มเติมว่าเมื่อคัดกรองผู้ผ่านเกณฑ์แล้วเสร็จจะเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบในวันที่14กรกฎาคมนี้และคาดว่าจะสามารถประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดกรองและมีสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ในวันที่17กรกฎาคมปริมปรัชโสภาภาครายงาน
5: กระทรวงพาณิชย์สนับสนุนการดำเนินงานของโรงชุมชนมะพร้าวน้ำหอมซึ่งมีส่วนสำคัญในการช่วยยกระดับมาตรฐานและรักษาเสถียรภาพราคามะพร้าว
6: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานลงชุมชนมะพร้าวน้ำหอมณวิสาหกิจชุมชนตลาดกลางมะพร้าวน้ำหอมไทยอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีพบว่าลงชุมชนมีส่วนสำคัญในการรวบรวมผลผลิตการแปรรูปการเข้าถึงแหล่งทุนการสร้างมูลค่าเพิ่มจากทุกส่วนของมะพร้าวและการหาตลาดรองรับผลผลิตซึ่งช่วยสร้างเสถียรภาพด้านราคาและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรตลอดจนลดความเสี่ยงช่วงที่มีผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมาก
7: ถ้าเราทำได้ตั้งแต่ต้นทางคือเรื่องการผลิตมาจนถึงการรวบรวมตรงกลางทางก็คือลงชุมชนที่เรากำลังพูดถึงไปจนถึงการแปรรูป การดูแลในเรื่องของวัสดุที่เหลือใช้ให้สามารถกลับมาใช้ประโยชน์ได้และรวมถึงไปทำให้เกิดเป็นพลังงานทดแทนนะคะไปทำเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆที่มาจากกากมะพร้าวกะลามะพร้าวได้แล้วก็รวมถึงในการทำในเรื่องของการตลาดที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นสมดุลมากยิ่งขึ้นตรงนี้ค่ะก็จะเป็นการช่วยให้เราสามารถแก้ปัญหาได้ทั้งระบบได้อย่างยั่งยืน
6: ด้านนายจรัญเจริญทรัพย์นายกสมาคมมะพร้าวน้ำหอมระบุว่าโรงชุมชนเริ่มดำเนินการเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมามุ่งเน้นกระจายสินค้าในประเทศเป็นลำดับแรกและมีเป้าหมายสำคัญคือการประกันราคาขั้นต่ำเพื่อให้เกษตรกรอยู่รอดได้ในสภาวะตลาดผันผวนพร้อมทั้งมีแผนขยายกำลังการผลิตผ่านโรงงานเครือข่ายที่ได้มาตรฐานรองรับอนาคต
8: ส่วนหนึ่งที่เกษตรกรแล้วก็ผู้ประกอบการลงหุ้นกันเป็นเบื้องต้นที่มีทุนเดิมอยู่นะครับซึ่งก็ยังไม่พอนะครับเราก็ต้องหางบประมาณหรือว่าพยายามขอสนับสนุนจากส่วนของกองทุนต่างๆหรือว่าของภาครัฐโดยเฉพาะกรมค้าภายในแล้วก็กระทรวงพาณิชย์แล้วก็กระทรวงเกษตรนะครับที่จะมาซัพพอร์ตตรงนี้นะครับว่าในการที่ดำเนินงานลงเนี่ยมันต้องมีต้นทุน
6: ทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์ยกย่องให้หลงชุมชนมะพร้าวน้ำหอมจังหวัดราชบุรีเป็นพื้นที่ต้นแบบและมีแผนขยายผลไปยังจังหวัดแหล่งผลิตสำคัญได้แก่สมุทรสงครามสมุทรสาครนครปฐมและพื้นที่ปลูกมะพร้าวน้ำหอมอื่นๆต่อไปปฏิพลสัทพรมมารายงาน
2: โรงรับจำนำของรัฐสนับสนุนเกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุนด้วยการจัดโครงการเคียงข้างเกษตรกรฟรีดอกเบี้ย1เดือนตลอดเดือนกรกฎาคมนี้ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าสำนักงานธนานุเคราะห์หรือโรงรับจำนำของรัฐจัดโครงการเคียงข้างเกษตรกรฟรีดอกเบี้ยโดยมอบสิทธิพิเศษฟรีดอกเบี้ยนานถึง1เดือนสำหรับทุกวงเงินจำนำตลอดทั้งเดือนกรกฎาคมนี้เพื่อช่วยเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้กับเกษตรกรมีเงินทุนหมุนเวียนในช่วงฤดูกาลเพาะปลูกโดยกลุ่มลูกค้าใหม่ที่ยังไม่เคยมีประวัติตั๋วจำนำให้นำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงคู่กับบัตรประจำตัวเกษตรกรหรือสมุดทะเบียนเกษตรกรเข้าไปติดต่อรับสิทธิ์ฟรีดอกเบี้ย1เดือนได้ทันทีส่วนกลุ่มลูกค้าเดิมที่เคยแจ้งอาชีพเกษตรกรไว้ในระบบไม่ต้องเตรียมเอกสารเพียงยื่นบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อยืนยันตัวตนรับสิทธิ์ได้ทันที
5: กรมส่งเสริมการเกษตรขอให้เกษตรกรปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบันเพื่อรักษาสิทธิ์ในการรับความช่วยเหลือเยียวยากรณีพื้นที่เพาะปลูกได้รับความเสียหายจากพายุโซนร้อนไมซักนางอัญชลีสุวจิตตานนท์อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกล่าวว่าพายุโซนร้อนไมซักส่งผลให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกเกษตรกรในพื้นที่ดังกล่าวจึงควรเตรียมแปลงปลูกให้พร้อมรับมือผลกระทบจากพายุป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นสำหรับการช่วยเหลือเกษตรกรหากผลผลิตเสียหายคือเกษตรกรต้องตรวจสอบทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเมื่อจังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแล้วจะดำเนินการตามขั้นตอนขอรับการช่วยเหลือที่กำหนดไม่เกิน90วันนับแต่วันเกิดภัยโดยเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืชกรณีพื้นที่เกษตรได้รับความเสียหายจะได้รับความช่วยเหลือครัวเรือนละไม่เกิน30ไร่แบ่งเป็นข้าวไร่ละ 1,340 บาทพืชไร่และพืชผักไร่ละ 1,980บาทไม้ผลไม้ยืนต้นและอื่นๆไร่ละ 4,048 บาทโดยพื้นที่ประสบภัยเจ้าหน้าที่เกษตรตำบลจะไปแจ้งสิทธิ์การช่วยเหลือให้บริการเกษตรกรรวมทั้งประสานการช่วยเหลือด้านต่าง
9: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
10: ธนาคารแห่งประเทศไทยจะปรับลดและยกเว้นค่าธรรมเนียมธนาคารรวม19รายการทยอยเริ่มตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมนี้ระยะแรกมี6รายการสำคัญเช่นขอสเตทเมนต์ผ่านออนไลน์ฟรีจำกัดค่าหนังสือรับรองฐานะทางการเงินไม่เกิน100บาทลดค่ารักษาบัญชีไม่เคลื่อนไหวเหลือไม่เกิน20บาทต่อเดือนและปรับลดค่าธรรมเนียมอื่นๆเพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนที่แท้จริงช่วยลดรายจ่ายของประชาชนเพิ่มสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการและสนับสนุนให้บริการทางการเงินดิจิทัลได้สะดวกและเป็นธรรมมากขึ้นค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง นกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
12: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
2: 7:15 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับบรรดาผู้นำโลกและองค์กรระหว่างประเทศต่างแสดงความยินดีกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเนื่องในโอกาสครบรอบ250ปีการประกาศอิสรภาพสหรัฐซึ่งตรงกับวันที่4กรกฎาคมของทุกปีโดยนางเออร์ซูล่าฟอนเดอร์เลเยนประธานคณะกรรมการยุโรประบุว่าในช่วง250ปีที่ผ่านมาความเป็นหุ้นส่วนข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกระหว่างยุโรปและสหรัฐได้รับการหล่อหลอมผ่านคุณค่าที่มีร่วมกันและสายสัมพันธ์ชั้นครอบครัวขณะที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียกล่าวยกย่องความร่วมมือระหว่างรัสเซียและสหรัฐที่ดำเนินมายาวนานหลายศตวรรษพร้อมเน้นย้ำว่าความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศตลอด250ปีที่ผ่านมามีช่วงเวลาแห่งความสำเร็จและความรุ่งโรจน์เกิดขึ้นมากมายด้านนางซานาเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นให้คำมั่นว่าญี่ปุ่นจะยังคงทำงานร่วมกับสหรัฐต่อไปเพื่อกระชับความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
5: ประชาชนชาวอิหร่านจำนวนมากเดินทางมายังมัสยิดแกรนโมสัลลาในกรุงเตหะรานของอิหร่านเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเพื่อเข้าร่วมพิธีศพของอายาตอลลอาลีคาเมเนอีอดีตผู้นำสูงสุดอิหร่านวัย86ปีที่ถึงแก่อสัญกรรมในปฏิบัติการโจมตีของอิสราเอลและสหรัฐเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความโศกเศร้าโดยผู้เข้าร่วมพิธีบางส่วนร่วมกันตะโกนเรียกร้องให้มีการล้างแค้นสหรัฐและอิสราเอลที่ลงมือลอบสังหารอดีตผู้นำสูงสุดอิหร่านอย่างไรก็ตามอายาตอลลอมอตตาบาคาเมนีอีผู้นำสูงสุดอิหร่านคนปัจจุบันไม่ได้เข้าร่วมพิธีศพในครั้งนี้ทั้งนี้พิธีศพของอดีตผู้นำสูงสุดอิหร่านกำลังถูกจับตามองจากนานาชาติว่าเป็นบททดสอบระดับการสนับสนุนที่ประชาชนชาวอิหร่านมีต่อรัฐบาลหลังเกิดเหตุการณ์ประท้วงรุนแรงในอิหร่านเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตหลายพันคน
2: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่าการที่กองทัพรัสเซียอ้างว่าสามารถยึดครองเมืองคอสเตียนตินิฟกาในแคว้นโดเนตทางตะวันออกของยูเครนเมื่อวันที่3กรกฎาคมที่ผ่านมาไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดพร้อมเน้นย้ำว่าหากเมืองคอสเตียนตินิฟกาอยู่ภายใต้การควบคุมของรัสเซียจริงประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียก็คงจะพบหารือกับเขาในเมืองแห่งนี้เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนด้านพันตรีอันเดรย์โควายอฟโฆษกของกองกำลังยูเครนกล่าวว่ากองกำลังยูเครนยังคงป้องกันเมืองคอสเตนตินิฟกาซึ่งเป็นยุทธศาสตร์สำคัญในแคว้นโดเนตไว้ได้แม้ว่าสถานการณ์การสู้รบในพื้นที่ดังกล่าวเป็นไปด้วยความยากลำบาก
5: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
13: การแข่งขันเทนนิสอาชีพชาย ITF Men World Tennis Tour M15 โตเกียวที่ประเทศญี่ปุ่นในรอบรองชนะเลิศกาซิดิสสำเร็จมือวางอันดับ2ของรายการลงดวลกับชินซันฮุยมือวางอันดับ4จากเกาหลีใต้ผลปรากฏว่ากาซิดิสแพ้ไป 1-2 เซตขณะที่แม็กซิมัสพราพลโจรนักหวดลูกครึ่งไทยออสเตรเลียมือวางอันดับ3ของรายการแพ้ให้กับแมทธิวเดลาโดวามือวางอันดับ1ของรายการจากออสเตรเลีย 0-2 เซตพลาดเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปอย่างน่าเสียดายเทนนิสเยาวชนนานาชาติรายการ ITF Junior World Tennis Tour J60 สัปดาห์ที่2ที่สนามเทนนิส ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีในประเภทหญิงเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศโชติรินแก้วกามือ519เยาวชนโลกหวดเอาชนะนานายโยวาดะมือ580เยาวชนโลกจากญี่ปุ่น2-0เซต ว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จด้านชายเดี่ยวแชมป์เป็นของยูตะอามาโนะมือ503เยาวชนโลกที่เอาชนะนักหวดร่วมชาติไดซุเกะฮาชิโมโตะมือ592เยาวชนโลกในรอบชิงชนะเลิศ 2-0 เซตและเป็นการคว้าแชมป์รายการที่2ติดต่อกันในประเทศไทยของยูตะอีกด้วยการแข่งขัน

0: นักแป้นและฝ่ายหญิงประภาดาคลองโปร่งด้านการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่2จะแข่งขันในวันที่5กรกฎาคมที่สนามสวนกีฬากมลเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครสโมสรซังเปาลีจากบุนเดสลีกา2เยอรมนีบรรลุข้อตกลงคว้าตัวพีรวัตรฟินบาวกองหลังไทยแท้วัย18ปีตัวจะเซ็นสัญญาเป็นเวลา2ปีตัวในช่วงแรกจะส่งไปเล่นในทีม U23 ในลีกา4ก่อนและหากพีรวัตรทำผลงานได้ดีสโมสรมีแผนที่จะผลักดันสู่ทีมชุดใหญ่ในอนาคตต่อไปปุริพัฒน์สอนการรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องพายุไมซักฉบับที่9เมื่อเวลา1นาฬิกาของวันนี้พายุโซนร้อนกำลังแรงไมซักได้เคลื่อนขึ้นฝั่งแล้วบริเวณจังหวัดกวางนินประเทศเวียดนามแล้วและเมื่อเวลา4นาฬิกาของวันนี้มีศูนย์กลางอยู่บริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางซีประเทศจีนหรือที่ละติจูด 21.8 องศาเหนือลองจิจูด 108.4 องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ93กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางทิศเหนือค่อนข้างตะวันออกเล็กน้อยด้วยความเร็ว10กิโลเมตรต่อชั่วโมงและคาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชั่นและหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงตามลำดับโดยศูนย์กลางของพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจากอิทธิพลของพายุไมซักและร่องมรสุมที่พาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกในช่วงวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2569สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในวันและเวลาดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนกำลังแรงไมซักขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางพะเยาแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดตากเชียงรายและน่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดเลยอุดรธานีสกลนครและมุกดาหารโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดราชบุรีอุทัยธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และนราธิวาสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่าภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

0: มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:30 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง52เซนติเมตรและเวลา 23:40 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร3เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:39 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง23เซนติเมตรและเวลา 16:36 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร2เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49
1: 1นาทีกับกปท.การขับรถไม่ใช่แค่มองทางข้างหน้าแต่ต้องมองภาพรวมของท้องถนนด้วยมองกว้างเพื่อสังเกตการเคลื่อนไหวรอบตัวระวังคนข้ามถนนและรถที่อาจออกมาจากจุดอับสายตาเว้นระยะให้มีพื้นที่หยุดรถลดความเสี่ยงจากการเบรกกระทันหันและเพิ่มเวลาตัดสินใจเมื่อเกิดเหตุไม่คาดคิดมองไกลไปข้างหน้าให้ไกลกว่ารถคันหน้าเพื่อเตรียมรับมือกับสิ่งกีดขวางอุบัติเหตุหรือมีพื้นที่เปลี่ยนเลนหรือหลบเลี่ยงสิ่งกีดขวางอย่างปลอดภัยเคารพกฎจราจรปฏิบัติตามป้ายสัญญาณไฟและจอดรถในที่ที่ได้รับอนุญาตเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุเพียงยึดหลักมองกว้างเว้นระยะมองไกลเคารพกฎจราจรก็ช่วยให้ทุกการเดินทางปลอดภัยลดความเสี่ยงเลี่ยงอุบัติเหตุได้เยอะเลยค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าเราเตอร์คำว่าเราเตอร์มาจากคำภาษาอังกฤษแปลว่าผู้จัดเส้นทางภาษาไทยจึงบัญญัติคำนี้เป็นศัพท์ว่าอุปกรณ์จัดเส้นทางเราเตอร์หมายถึงอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโทรทัศน์รุ่นใหม่เครื่องพิมพ์เป็นต้นเข้ากับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในบ้านหรือสำนักงานเพื่อให้อุปกรณ์เหล่านั้นเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้เราเตอร์จะกำหนดเส้นทางที่เหมาะสมเพื่อส่งข้อมูลไปยังปลายทางแปลงเลขที่ IP เฉพาะของแต่ละอุปกรณ์ในเครือข่ายเดียวกันให้มีเลขที่ IP สาธารณะเดียวกันเมื่อเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย
6: วันนี้เสนอตอนการฟื้นฟูและอนุรักษ์ประเพณี12เดือนตอนที่1ปัจจุบันมีการฟื้นฟูประเพณี12เดือนในหลายภูมิภาคเช่นประเพณีปอยสางลองประเพณีแห่ผีตาโขนเพื่อผลการท่องเที่ยวการฟื้นฟูประเพณีเก่าแก่บางส่วนให้เข้าได้กับประเพณีใหม่ที่น่าสนใจคือเทศกาลหุ่นนานาชาติจัดที่บ้านห้วยแล้งจังหวัดตราดประเทศไทยจัดสร้างหุ่นเปรตสอนคุณธรรมสูงที่สุดในบรรดาหุ่นที่ส่งมาร่วมงาน50ประเทศทำให้ผู้เข้าชมเกิดจินตนาการโดยเฉพาะเยาวชนจะเกิดความเกรงกลัวต่อบาปกรรมติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยนายวิกรมกรมดิษฐ์ให้คำแนะนำการเตรียมความพร้อมปรับตัวและการใช้ชีวิตรองรับการก้าวสู่วัยผู้สูงอายุอย่างมีความสุข
7: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
6: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครีในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
8: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
7: กลับเข้าสู่ข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองวันนี้คุณวิกรมกรมดิษฐ์จะวิเคราะห์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของร่างกายและจิตใจเมื่อก้าวสู่วัยผู้สูงอายุพร้อมแนวทางการปรับตัวและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเชิญติดตามรับฟังครับ
9: สร้างบ้านแปลงเมืองโดยวิกรมกรมดิษฐ
10: ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับวันนี้รายการสร้างบ้านแปลงเมืองนั้นอยากจะมาพูดถึงเรื่องของชีวิตของส่วนตัวกันเพราะว่าผมก็คิดว่าวันนี้มีแฟนรายการหลายๆคนนี่คงจะอายุไม่น้อยละผมก็เลยอยากจะเอาเรื่องของคนมีอายุนะครับมาพูดคุยกันเผื่อจะเอาประสบการณ์ที่ผมมีอยู่นั้นนะฮะไปแบ่งปันให้กับทางแฟนรายการได้นำไปปรับใช้ดูนะครับก็วันนี้อยากจะพูดว่าเราคนมีอายุเราจะใช้ชีวิตแบบไหนกันที่จริงผมเองก็ตอนที่อายุ60ก็ไม่ค่อยรู้สึกอะไรนะครับเคยใช้ชีวิตแบบไหนทำอะไรยังไงก็จะใช้ชีวิตแบบนั้นมาตลอดแต่พอเข้าอายุ70ปั๊บก็เริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะมันมีอะไรที่ไม่ค่อยเหมือนนะครับตอนอดีตตอนอายุ60แล้วยิ่ง50ก็ยิ่งไม่รู้สึกอะไรใหญ่ตอนนี้รู้สึกว่าตัวเองพอหลังจาก70ขึ้นไปรู้สึกว่าตัวเองชักเริ่มแก่แล้วไงนะเพราะว่าจะไปวิ่งจะไปเดินเร็วหรือไปทำอะไรเนี่ยมันก็หัวใจก็เต้นก็ไปถึง140-150นะแล้วก็ที่สำคัญคือเราจะไปทำอะไรแบบเหมือนเมื่อก่อนนะฮะคล่องตัวรวดเร็วอย่างกับเช่นผมนั่งอยู่ในรถเนี่ยผมจะลุกขึ้นเมื่อก่อนนี้จะรู้สึกว่าลุกขึ้นได้ง่ายแต่ตอนหลังมารู้สึกเอ๊ะรถก็คันเดิมแต่ทำไมรู้สึกอืดๆหนืดๆนะฮะไม่คล่องตัวเหมือนเมื่อก่อนและที่สำคัญหนักเข้าไปนั้นก็คือรู้สึกว่าตัวเองไม่ค่อยแอคทีฟนะฮะรู้สึกว่ารู้สึกขี้เกียจรู้สึกไม่อยากจะไปทำอะไรมากอยากจะนอนสบายสบายอยากจะมีความรู้สึกว่าสบายสบายจะดีกว่าจะไม่ค่อยขยันเหมือนเมื่อก่อนนะที่คึกคักทำไอ้นู่นทำไอ้นี่อะไรต่ออะไรนะแล้วก็ที่สำคัญคือรู้สึกว่าขาของตัวเองเนี่ยหลังจากที่เราไม่ค่อยได้แอคทีฟอะไรแล้วรู้สึกขาของตัวเองนี่ไม่ค่อยมีแรงเหมือนก่อนนะรู้สึกว่ามันทำไมเราไม่ค่อยคล่องตัวทำไมเราไม่ค่อยที่จะขยันเราทำไมถึงรู้สึกไม่ค่อยไปเดินเหินอะไรต่ออะไรเหมือนชาวบ้านเหมือนในอดีตและที่สำคัญก็คือชอบมักคิดถึงนะฮะว่าเอ๊ะเราจะไปหยิบอะไรของอะไรเนี่ยขึ้นมาคิดอยู่ในใจแล้วเอ๊ะเดี๋ยวเราต้องไปหยิบของชิ้นนี้นะอะไรก็แล้วแต่เดินไปเอ้าเฮ้ยลืมว่าเอ๊ะตัวเองทำไมจะไปหยิบอะไรเอ่ยเอ๊ะลืมไปแล้วว่าจะหยิบอะไรนะฮะอันนี้ก็ทำให้รู้สึกตัวเองว่าโอ้แสดงว่าเรานี่สงสัยเรียกว่าเข้าวัยนะชราละที่จริงผมเองก็ดูหน้าตาก็อาจจะยังดูดีเพราะว่าไปกินไอ้วิตามินนะที่เขาทำให้เราเนี่ยนะแบบว่ากระชุ่มกระชวยดูแล้วเป็นเหมือนพวกแอนตี้เอจจิ้งก็คือทำให้เราไม่รู้สึกแก่ดูหน้าตาก็ผิวพรรณอะไรก็ดูดีนะใครเขารู้ว่าผมอายุตั้ง74แล้วก็โว้ยก็ดูแล้วยังดูหนุ่มแน่นนะฮะตรงนั้นเนี่ยก็ทำให้เราผ พลอยดีใจไปแต่ในความเป็นจริงเนี่ยเราก็จะเห็นว่าตัวเรานั้นนะฮะไม่เหมือนเดิมอีกละก็คืออายุมากแล้วก็มีความรู้สึกว่าเราอายุมากจริงๆเพราะว่าขนาดตอนนี้นึกถึงคนนั้นนึกถึงคนนี้นึกไม่ออกว่าชื่ออะไรเนี่ยแล้วที่สำคัญก็คือว่าตัวเองตอนนี้ไม่แข็งแรงเหมือนเดิมนั่นนะครับก็เป็นเรื่องราวที่วันนี้อยากจะนำมาแบ่งปันนะฮะกับท่านผู้ฟังที่อายุนะฮะเลข6ขึ้นไปหรือเลข7หรือเลข8แล้วว่าคงจะมีลักษณะแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเองเหมือนผมเดี๋ยวผมคงต้องไปคุยกันรอบหน้าแล้วครับว่าผมปฏิบัติตัวยังไงทำยังไงในยุคที่ผมตอนนี้เป็นคนนะฮะที่อายุมากแล้วเราคงคุยกันต่อในคราวหน้าละครับสวัสดีครับ
8: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
11: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
0: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมน้อมนำแนวพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลมาขับเคลื่อนโครงการ Upcycling for Life เปลี่ยนขยะพลาสติกและเศษอวนในทะเลให้เป็นผ้าพลิกตัวผู้ป่วยติดเตียงติดตามรับฟังได้จากรายงานนี้ค่ะ
12: ปัญหาขยะพลาสติกในทะเลเป็นความท้าทายสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศการท่องเที่ยวและวิถีชีวิตของชุมชนชายฝั่งจากการสำรวจยังพบผู้ป่วยติดเตียงจำนวนมากที่ขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีคุณภาพเนื่องจากมีราคาสูงดังนั้นโครงการ Upcycling for Life จึงเป็นต้นแบบของการนำทรัพยากรที่ถูกมองว่าไร้ค่ามาสร้างคุณค่าใหม่ให้สังคมลดปัญหาสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและผู้ดูแลพร้อมสะท้อนพลังความร่วมมือของภาครัฐภาคเอกชนภาควิชาการและภาคประชาชนในการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับมอบวัตถุดิบเพื่อผลิตผ้าพลิกตัวผู้ป่วยติดเตียงภายใต้โครงการ Upcycling for Life จากมูลนิธิอนุรักษ์ปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวลีนารีรัตนราชกัญญาดำเนินการภายใต้บันทึกกรอบความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ด้านการจัดการทรัพยากรทางทะเลและสิ่งแวดล้อมสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนเพื่อเป็นการสนองแนวพระดำริในการอนุรักษ์แนวปะการังสัตว์ทะเลหายากและฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลพร้อมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ปัญหาขยะทะเลและการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่านางรวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าโครงการนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของการเปลี่ยนขยะทะเลให้กลายเป็นคุณค่าของสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียนด้วยการนำขวดพลาสติกชนิดเพชรและวัสดุเหลือใช้จากทะเลมาแปรรูปด้วยองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมจนเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ต่อผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป้าหมายที่14สำหรับผ้าพลิกตัวผู้ป่วยติดเตียงที่ผลิตจากวัสดุรีไซเคิลแบบอัพไซคลิ่ง 100% มีคุณสมบัติรองรับสรีระลดแรงเสียดสีลดความเสี่ยงการเกิดแผลกดทับระบายอากาศได้ดีและมีความแข็งแรงทนทานและช่วยลดภาระของผู้ดูแลในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยถือเป็นนวัตกรรมที่สะท้อนว่าการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสามารถสร้างประโยชน์ต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรม
13: นำขยะจากทะเลขยะจากที่ต่างๆมาอัพไซคลิงให้เกิดประโยชน์คิดว่าเป็นหนึ่งในผลงานที่จะช่วยทั้งเรื่องของการเก็บขยะจากทะเลแล้วก็เป็นประโยชน์กับผู้ป่วยติดเตียงนะคะนำมาทำผลิตภัณฑ์ร่วมมือกับภาคเอกชนนะคะได้นำมาผลิตเป็นผ้านะคะเพื่อช่วยในการพลิกตัวผู้ป่วยติดเตียงเพราะว่าผู้ป่วยติดเตียงนี่สำคัญมากนะคะจะต้องไม่มีแผลกดทับต้องการอุปกรณ์ที่ช่วยเหลือทำให้ง่ายในการพลิกตัวผู้ป่วย
12: ด้านรองศาสตราจารย์อิสระเสรีวัฒนวุฒิเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้ากล่าวว่าวัตถุดิบที่นำมาผลิตเกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งการคัดแยกขยะของบุคลากรในสังกัดกระทรวงทรัพย์ตามแนวทาง Green Office การเก็บขยะทะเลบริเวณชายหาดปากแม่น้ำระบบนิเวศสำคัญรวมถึงเศษอวนจากชุมชนชายฝั่งก่อนส่งเข้าสู่ธนาคารขยะของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลท่าข้ามจังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การคัดแยกขยะและคุณค่าของทรัพยากรก่อนส่งต่อให้ภาคเอกชนผลิตเป็นผ้าพลิกตัวผู้ป่วยสำหรับใช้ประโยชน์ทางการแพทย
14: ์ภาระจากท้องทะเลหรือขยะทะเลเปลี่ยนมาเป็นพลังที่จะช่วยทำให้สังคมเกิดขึ้นอย่างสันติสุขแล้วก็ทำให้เกิดการความพัฒนาประชาธิปไตยเกิดขึ้นอย่างแท้จริงนั่นก็คือการไม่ละทิ้งใครไว้ข้างหลังนะครับผู้ป่วยติดเตียงก็ถือเป็นภาระงบประมาณทางสาธารณสุขเป็นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุปกรณ์ต่างๆรวมถึงสิ่งที่เป็นที่ผลิตขึ้นมาชิ้นนี้นะครับคือผ้าพลิกตัวซึ่งเมื่อผลิตขึ้นมาและผลิตมาจากขยะทะเลแน่นอนก็ทำให้กระบวนการอัพไซคลิ่งหรือทำให้กระบวนการที่นำไปสู่ซีโร่เวสต์หรือของเสียเป็นศูนย์เกิดขึ้นได้จริง
12: ผ้าพลิกตัวผู้ป่วยติดเตียงที่ผลิตจากวัสดุรีไซเคิลแบบอัพไซคลิ่ง 100% ช่วยลดภาระของผู้ดูแลในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโดยผ้าพลิกตัวจะถูกส่งต่อไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพื่อส่งต่อให้กับผู้ป่วยติดเตียงต่อไปปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: จังหวัดกาญจนบุรีเดินหน้าส่งเสริมศักยภาพสินค้าเกษตรและสินค้าอัตลักษณ์ของท้องถิ่นหรือ GI โดยเฉพาะผลไม้ตามฤดูกาลที่กำลังทยอยออกสู่ตลาดเพื่อสร้างการรับรู้และความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดติดตามได้จากรายงานค่ะ
15: จังหวัดกาญจนบุรีเดินหน้าส่งเสริมศักยภาพสินค้าเกษตรและสินค้าอัตลักษณ์ของท้องถิ่นโดยเฉพาะผลไม้ตามฤดูกาลที่กำลังทยอยออกสู่ตลาดพร้อมประชาสัมพันธ์สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันแหล่งกำเนิดและคุณภาพของสินค้าเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดจังหวัดกาญจนบุรีนอกจะเป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีชื่อเสียงแล้วยังเป็นแหล่งผลิตผลไม้คุณภาพของภาคตะวันตกด้วยภูมิประเทศที่โอบล้อมด้วยเทือกเขาป่าไม้และแหล่งน้ำสำคัญประกอบกับสภาพอากาศที่เอื้อต่อการเพาะปลูกทำให้ผลไม้ของกาญจนบุรีมีรสชาติหวานเนื้อแน่นกลิ่นหอมและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอทองผาภูมิไสยโยกศรีสวัสดิ์และอำเภอสังขบุรีซึ่งเป็นแหล่งปลูกไม้ผลสำคัญของจังหวัดนายปรมัตถ์พงษ์ผลเยี่ยมผานิชจังหวัดกาญจนบุรีเปิดเผยว่าขณะนี้ผลไม้ตามฤดูกาลของจังหวัดกาญจนบุรีทั้งเงาะทุเรียนมังคุดอินทผลัมและส้มโอกำลังทยอยออกสู่ตลาดเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้เดินทางมาเที่ยวชิมและเลือกซื้อผลไม้สดจากแหล่งผลิตโดยตรงพร้อมสัมผัสผลไม้คุณภาพที่สะท้อนอัตลักษณ์ของพื้นที่โดยเฉพาะทุเรียนทองผาภูมิสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ของจังหวัดกาญจนบุรี
16: อยากรณรงค์แล้วก็เชิญชวนนักท่องเที่ยวเข้ามาในจังหวัดกาญจนบุรีนะครับรวมทั้งจังหวัดใกล้เคียงด้วยเรามีสินค้าที่มีคุณภาพสูงนะครับโดยเฉพาะตอนนี้เราออกตรวจสอบนะครับมันก็จะเป็นเงาะ GI นะครับเป็นเงาะทองผาภูมิแล้วก็ทุเรียนทองผาภูมินะครับซึ่งท่านมั่นใจได้ว่าสินค้าของเราเป็นสินค้าออริจินอลก็คือเป็นสินค้าที่เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ก็คือ GI ซึ่งถ้าท่านเข้ามาในจังหวัดกาญจนบุรีท่านจะสังเกตได้จากเครื่องหมายนะครับเรามีเครื่องหมาย GI ที่รับรองโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาอยู่นะครับก็ท่านสามารถเข้าไปเวลาไปเลือกซื้อขายซื้อหาสินค้าเนี่ยก็จะมีตราสัญลักษณ์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญาที่เขียนคำว่า GI ติดอยู่
15: โดยทุเรียนทองผาภูมิมีจุดเด่นที่มีเนื้อเนียนละเอียดรสชาติหวานมันกลิ่นไม่ฉุนและมีเนื้อสัมผัสคล้ายครีมขณะที่อำเภอศรีสวัสดิ์ยังมีทุเรียนครีมมี่ ซึ่งกำลังได้รับความนิยมจากผู้บริโภคด้วยเนื้อสีเหลืองทองเนียนละเอียดรสชาติหวานมันละมุนจนกลายเป็นอีกหนึ่งผลไม้ที่นักท่องเที่ยวนิยมแวะชิมเมื่อมาเยือนจังหวัดกาญจนบุรี
16: เรารับรองว่าทุเรียนของเราอร่อยแน่นอนนะครับมีลักษณะเฉพาะไม่เหมือนจังหวัดอื่นนะครับรสชาติเป็นครีมนะครับนุ่มแล้วก็กลิ่นอาจจะไม่รุนแรงมากก็เชิญนักท่องเที่ยวแล้วก็จังหวัดผู้ที่อยู่จังหวัดใกล้เคียงนะครับมีโอกาสก็เข้ามาแวะชิมชมช็อปสินค้าผลไม้ของจังหวัดกาญจนบุรีครับ
15: ธิดาทิพย์หอมมะลิสวทกาญจนบุรีรายงาน
0: ท่ามกลางการพัฒนาเมืองและโครงการภาครัฐในจังหวัดภูเก็ตสิ่งสำคัญที่ต้องเดินควบคู่กันคือความโปร่งใสและการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบเพื่อป้องกันปัญหาการทุจริตจังหวัดภูเก็ตจึงเร่งเสริมสร้างพลังของประชาชนเพื่อเป็นกลไกสำคัญในการต้านทุจริตนำไปสู่สังคมที่โปร่งใสและยั่งยืนติดตามรับฟังรายละเอียดจากรายงานนี้ค่ะ
17: ท่ามกลางการพัฒนาเมืองและโครงการภาครัฐในจังหวัดภูเก็ตสิ่งสำคัญที่ต้องเดินควบคู่กันคือความโปร่งใสและการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบเพื่อป้องกันปัญหาการทุจริตและสร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคมล่าสุดพันตำรวจเอกประทีปเจริญกันรองหัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการภาคใต้และภาคใต้ชายแดนนำคณะลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการจ้างก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณคลองบึงไทถึงตลาดมุมเมืองพื้นที่หมู่ที่2และหมู่ที่3ตำบลวิชิตอำเภอเมืองภูเก็ตด้วยงบประมาณกว่า14ล้านบาทเพื่อแก้ไขปัญหาการกัดเซาะและเพิ่มความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่และได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดภูเก็ตหรือกทจภูเก็ตครั้งที่2ประจำปีงบประมาณ2569เพื่อติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐและเปิดพื้นที่ให้ภาคประชาชนร่วมสะท้อนปัญหาตรวจสอบการใช้งบประมาณและเฝ้าระวังความโปร่งใสของโครงการต่างๆในพื้นที่เพราะการป้องกันการทุจริตไม่ใช่หน้าที่ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแต่เป็นความร่วมมือของทุกภาคส่วนโดยเฉพาะประชาชนซึ่งถือเป็นพลังสำคัญในการร่วมตรวจสอบและป้องกันผลประโยชน์ของส่วนรวมเช่นเดียวกับนางสาวนภพัฒน์เศรษฐบุปผาประธานชมรมสตรองจิตพอเพียงต่อต้านทุจริตจังหวัดภูเก็ตผู้ได้รับเข็มกิตติคุณลำดับชั้นที่1จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.จากการอุทิศตนทำงานด้านการต่อต้านการทุจริตและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยเธอเชื่อว่าการนิ่งเฉยต่อความไม่ถูกต้องอาจทำให้ปัญหาการทุจริตเติบโตในสังคมจึงเลือกทำหน้าที่ที่เป็นผู้เฝ้าระวังผู้ประสานงานและกระบอกเสียงให้ประชาชนในพื้นที่กล้าที่จะลุกขึ้นมาปกป้องผลประโยชน์ของส่วนรวม
18: การโกงกินมันเหมือนกับปลวกอะค่ะที่มันกัดอยู่ด้านในข้างนอกมันสวยเหมือนอาคารที่เราเห็นบางอาคารมันสวยมากแต่ข้างในคือเหล็กก็ไม่ได้มาตรฐานมันผุมันกร่อนก่อนเวลาที่ควรจะเป็นเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ้ยจริงๆแล้วถ้ามีคนที่เขาคิดจะโกงแล้วมีสักคนหนึ่งที่พยายามจะขวางเขามันจะเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยนะอ่ะก็เราก็ตั้งคำถามง่ายๆอีกอย่างนึงก็คือพอหลังจากที่เราเข้ามาร่วมตรงนี้แล้วอะค่ะมีคนเดินเข้ามาหาเราเพราะเขาเดือดร้อนจริงๆเดือดร้อนจากการเรียกรับจริงๆแล้วเราก็เลยเริ่มมีคำถามในใจว่าเอ้าถ้าอย่างนั้นเนี่ยไอ้ที่เราเคยแค่ได้ยินมาในห้องเรียนในห้องประชุมมันก็เป็นเรื่องจริงนะสิแล้วทำยังไงที่จะให้รากฐานแบบนี้มันหายไปมันเปลี่ยนพื้นตรงนี้เพื่อที่จะได้ไปสู่สังคมใหม่ที่จะไม่มีการโกงกินหรืออย่างน้อยในช่วงชีวิตของเราให้มันลดลงกว่านี
17: ้การมีส่วนร่วมของประชาชนสามารถเริ่มต้นได้จากเรื่องใกล้ตัวทั้งการติดตามข้อมูลข่าวสารการเข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นการตรวจสอบโครงการภาครัฐหรือการแจ้งเบาะแสเมื่อพบความผิดปกติเพราะทุกเสียงของประชาชนคือพลังสำคัญในการสร้างสังคมที่โปร่งใสสังคมที่ปราศจากการทุจริตอาจไม่เกิดขึ้นจากคนเพียงคนเดียวแต่เกิดจากพลังเล็กๆของประชาชนทุกคนที่กล้าคิดกล้าตรวจสอบและไม่เพิกเฉยต่อความไม่ถูกต้องเพราะเพียงไม่โกงไม่ทนและไม่เงียบก็สามารถร่วมกันเปลี่ยนสังคมให้โปร่งใสและน่าอยู่ได้อย่าง แท้จริงนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
0: สมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดการแข่งขันบาสเกตบอลเยาวชนนานาชาติเพื่อเป็นการวางรากฐานเยาวชนนำไปสู่การยกระดับบาสเกตบอลไทยสู่เวทีนานาชาติในอนาคตติดตามรับฟังรายละเอียดจากรายงานนี้ค่ะ
19: ปัจจุบันกีฬาบาสเกตบอลกลับมาได้รับความสนใจจากแฟนกีฬาชาวไทยอีกครั้งหลังทีมชาติไทยสร้างผลงานโดดเด่นในเวทีนานาชาติโดยเฉพาะทีมบาสเกตบอล 3x3 ที่คว้าเหรียญทอง SEA Games 2025เหรียญเงิน Asian Beach Games 2026และสร้างเซอร์ไพรส์ด้วยการเอาชนะลิทัวเนียแชมป์ยุโรปทีมล่าสุดในการแข่งขันฟีบ้า 3x3 สปอนเซอร์เรดบูลแชมเปี้ยนคัพ2026ขณะที่ทีม 5x5 ก็ทำผลงานยอดเยี่ยมด้วยการคว้า2เหรียญเงินจาก SEA Games 2025สะท้อนให้เห็นว่าบาสเกตบอลไทยกำลังเดินทางมาถูกทิศทางแต่การพัฒนาอย่างยั่งยืนต้องเริ่มจากการสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งในระดับเยาวชนด้วยเหตุนี้สมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยจึงร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยากรมพลศึกษาและโรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษาวิทยาเขตมินบุรีจัดการแข่งขันบาสเกตบอลเยาวชนนานาชาติ International Youth Basketball Championship 2026หรือ IYBC 2026เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้พัฒนาศักยภาพการแข่งขันระดับนานาชาติพร้อมผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางกีฬาบาสเกตบอลเยาวชนของภูมิภาคเอเชียและโอเชียเนียนายนิพนธ์ชวลิตมนเทียนนายกสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยกล่าวว่าสมาคมให้ความสำคัญกับการพัฒนาเยาวชนมาอย่างต่อเนื่องซึ่งการเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เข้าร่วมการแข่งขันในเวทีระดับนานาชาติจะช่วยเพิ่มพูนประสบการณ์สร้างวินัยพัฒนาทักษะและต่อยอดสู่นักกีฬาทีมชาติไทยในอนาคต
20: รายการ IYBC ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดวันนี้นะครับว่าสามารถสร้างนักกีฬาไทยนะครับไปสู่เยาวชนทีมชาติได้นะครับสำหรับสมาคมชัดเจนนะครับว่าเรื่องบาสเกตบอลที่ต้องสนับสนุนนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ผมได้ขอทางผู้จัดในการจัดการแข่งขันเนี่ยว่าขอให้ทีมไทยได้มีส่วนร่วมมากๆนะครับเด็กเหล่านี้เขาจะไม่ได้เฉพาะเกมวันนี้หรอกเขาจะได้พบกับประเทศที่มีการแข่งขันบาสเกตบอลในระดับเรียกว่านานาชาติแน่นอนครับสิ่งที่สมาคมจะได้รับผลจากตรงนี้ก็คือว่าแมวมองนะครับจะไปมองเรามองเฉพาะเราไม่มองเฉพาะเด็กไทยผมก็มองคู่แข่งด้วย
19: สำหรับการแข่งขันในปีนี้มีทีมเข้าร่วม93ทีมจาก12ประเทศโดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น4รุ่นอายุได้แก่ประเภททีมชายรุ่นอายุไม่เกิน12ปีประเภททีมชายและทีมหญิงรุ่นอายุไม่เกิน14ปีประเภททีมชายและทีมหญิงรุ่นอายุไม่เกิน16ปีทั้งนี้การแข่งขันบาสเกตบอลจะจัดขึ้นภายใต้มาตรฐานสากลฟีบ้าเอเชียระหว่างวันที่24-28กรกฎาคมนี้ที่โรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษาวิทยาเขตมินบุรีและโรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษาแผนกสวิทปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
21: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
22: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
21: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
22: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
21: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
23: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
7: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการทำใจให้เป็นสุขโดยหลวงพ่อชาสุภัทโธ
24: เราจะหยิบอันนี้ไปให้ทานหยิบอันนี้แบ่งให้คนนั้นคนนี้มันเป็นบุญอันนี้มันจะออกมาได้ก็เพราะมันออกมาจากจิตของเราถึงแม้ว่าเราทุกข์เราจนเงินทองพัสดุต่างๆก็ช่างมันเถอะเมื่อมันจนแต่ทำให้จิตเรามันเป็นบุญ ทุกสิ่งทุกอย่างนี่สู้จิตเป็นบุญไม่ได้ถ้าจิตเราเป็นบุญแล้วนะมันจะไปนั่งอยู่ที่ไหนมันจะเป็นบุญพูดก็เป็นบุญทำอะไรก็เป็นบุญทั้งนั้นช่วยคนก็ได้ช่วยสัตว์ก็ได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดจากจิตใจมันเป็นบุญถึงแม้คนมีเงินมีทองมีสิ่งมีของจิตไม่เป็นบุญมันก็ทำบุญไม่ได้เราไม่มีสิ่งของพัตถุสมบัติเป็นต้นจิตเรามันเป็นบุญช่วยทำงานก็ได้ช่วยพูดก็ได้ช่วยอะไรทุกสิ่งทุกอย่างได้นี่การกระทำบุญน่ะคือทำจิตให้เป็นบุญมันยิ่งกว่าบุญข้างนอก

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทย

อดเดือไทยมิขอสองเผาอามาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอุ้มขวตาโอดาเลียกาชายันดาชอเนมาอายออามาเอมิขอเปียเนไทยมิขอกระดูอาคาชอเจอกระดูเงเกเนลาเอมาแอจิชนีอุ้มเถอมิเนนึกมาละคือมาเงี้ยเลยเชื่อเนี่ยเธอมิเน่อาดูมาโยหานาลูอายองเหนือเกอเน่โยโย่บ่เน่มาอีน่ะอายองมาดูอาดูเน่ก็เยอะเน่เขื่อตาอุดาเลี่ยมิเน่นึกมาเหนื่อยสาวเน่ก็จ้อยๆเลยเนี่ยอาดูมาโยหานาลูอายองนึกมาละคือยอจอนาลูเนือเกือเนยอเยอบอชอเนมางามาอาเขาชอเจอยอกานาลู

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกต่างวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3-8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
2: ์สปสชยอานาลูวาดูยอมือจอซาดูลาญาอนาโกลุคุมญาอูตาจอซาดูเจียงหลังในญานิอุลโลแมบาประชาชนยาโกเชโกลาตาพอเดืองเฮลวยชอบาแมข้อที่บัตยาวสิจนเนมยอนนาเดญะจนยังอลาและเชโฮเอดีเอลความดันเชลบาหวานเชลมะเลอะชิองเมมโมแกรมโฮอัตซาวเนชอเชลนึงเงนาโกกะโกชอกอมบิโอยอฮาอัชิองมะเลชอเชญานีชอกอมบิโอโลกเอสนาโกมาทูจีฮุยโฮทูจีรามิชาอาจเวยายังและถือเมลสิญญาเจมอนาสปสชติซุ้มซุ้มจำยอสปสชเขตหนึ่งเชียงใหม่นากาจำยองาซุ้มนี่เยงาซุ้มงางาปายอดัมโอเดนากาตีโกจำยอจำยอนึมานากอนาลูเดนากาติซุ้มนี่ซุ้มโยกานาลูก็ดูไม่ได้
3: ฮ
2: ั
3: ลโหลฮัลโหลสวัสดีครับพี่น้อง
4: อายุอันนี้เดือดขยาวโฆษณาไกเออร์กะกอสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่พบปานในบีเคฮอมอนาแอออนลิญาเมเจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเฮอนาอย่าซื้อก้อนบีเออดูอย่าล่อนแต่ช่องหางละหาเชลกะปอจักรในเออดูพ่ออีสันนี่กามาเล่าแน่กามองขากาไก่กุญยาเออร์ยิ่งยิ่วโฆษณาบีเกมอญาแลนึมาอ้อนานากาแงเลียวแน่แม่ชอญางายีเนียวนากาเออสัมโบนาขอนี่จำยองาซูมีสีโกจำยอโกแย่และงาเดใจที่โบนาขอนี่จำยอเวนี่มีเออโก

0: โอบูดาจ้า
1: โอบูชอปเปอร์
0: เบอร์ซุนคา
2: ปอกว่า
0: เนาะจง
3: โอดูทามา
0: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได
4: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476

我说婆，我都他妈的，也你米行呀，有啊那路呢，也牛伊那那，叫那个那格拉美，也伢老板那提，伢那伢那也你，老伊那那看你话那伢那阿那格拉美的也你的，他们那也你要咩啊？那看你话那那阿伢老去，叫罗呢，老伊那说啥嘞？那还有多牛草呢，老嘞也你啊，提好罗还叫他妈也你啊，老那里阿伢那好呢啊，那里也难呢，那里为难。格尼的也牛的和个苗莫读老也牛，少沃托枪买呢的也牛的，对，有牛来过也牛的谈伢你了老也牛，妈妈你拿出苗啊，有嘛也牛老出苗拿好呢啊。สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์แล้วคัวเดยเนเดอขอเนเยนี้เดทันยานี้แล้วเนี่ยสวทเชียงใหม่เนี่ยมาเดและตัวแอนเนี่ยมาเถยเนี่ยล้อมีเนี่ยล้อเนี่ยจะจอนาลุจาแทนเนี่ยนะลาลัวล้อเนี่ยมาข้อปานเนี่ยมาแอเฟซบุ๊กปานแม่เอ๋นะฮะจะแม่เยี่ยนี่อีน่าวันน่ะอันเนาะชะลาหลัวรอเยี่ยนี่รัฐบาลปะรอแทหลัวเจมาจานะขอเนี่ยแล้วก็รอเยี่ยนี่นะก็ต้องเชื่อกับกอโลเดืออาคาเดเดกอโลแล้วรอบินะฮะดามาดิยานะฮะจอดาภายวันน่ะอันเนาะชะลาหลัวรอเยี่ยนี่ยุมฉอนะขอเนี่ยงานได้แหลมถ้ากะกอแล้วเลยเยี่ยนี่อินยุมเฮก็เฮยามละคนน่ะจะก็ยามรอเยี่ยนี่อินยุ่มเนี่ยดอกพักเยอะเดือดร้อยเนี่ยนักก็ที่ผมจางเจียเนี่ยโรคมือเท้าปากแล้วเธอผมร้อยเลยเนี่ยอักขระแม่อาล้างมาเตะๆน่าสาวเธอร้อยเนี่ยอินยุ่มนานเนี่ยน่าชอบหาจ้องอ่ะร้อยจ้องชอบเชี่ยผังอ่ะนักก็หย่อเล่นน่าจ้องเชี่ยผังอ่ะแล้วข้าหนงอ่ะจะกะเอกะแต่เด็กมาเดเธอมีเนี่ยร้อยเนี่ยช่างแท้เนี่ยนะหันยังแม่เนี่ยร้อข้อเนี่ยต่อช้าข้อเนี่ยเปรียบเทียบแล้วก็พอเนี่ยปีน่าหาดามาเดย์อายามฮักเงี้ยหลวยรอเย่เนี่ยที่ไม่ได้เย่ยี่เฟบัวปานเอลน่าหาหลวนะข้อเนี่ยกดไลค์กดแชร์เอลเธอเจ้าไหนจะไม่เดย์เย่เนี่ยเดย์ไอ้ที่คนเราจะดราม่าเย่เนี่ยเหงาเนี่ยนะไอ้เย่เนี่ยอันนั้นจะไม่จักกะดันเนี่ยมาเย่เนี่ยรอนิมสาวเหงาเย่เนี่ยทนเจออาเดียขาหนานั่นหลังที่นั่นฉลังอ่ะเดย์เย่เนี่ยเดย์บราซิลนะขอเนียสีสีอะขอน้ำมังที่โขง่ายเย็นเยียวถ่ายอันนั้นอินาวันอาทิตย์และงานในเย็นนี้อันนั้นอันง่ายบราซิลนะกรกฎาคมอะขอนะขอเนียนิพังงายาโกชุกุเดเย็นเยียวเดนะขอโตลาโตล้อเย็นนี้นะทอนเจียวนิมสออายามละคือเย็นเยียวก้างงานในก็กลมถ่ายไม่อยากจะการในมินาล้อตัวชาติบิมเล่พนักดามาเดเย็นเยียวเด

À, thế nào đó cha lo ga nhung sò ye nhiem phơ ne bi na ha da lo ya na ha bio du yo ga na lu wa de ye nyo ga jo na pa la ne na ha la yo ga na lu wa u du tham ma de lo nhung sò na nga ne a yo che mu ne ti kho lu wa jo da ma ye nya lo ye nyo a ye nyo ye nyum ha ga ha yam la kho na lo ye nya tho a ju พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอาบูอาจิกาแล้วเลยนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาร้อยเยี่ยมเฮตาโอดาเลอร์อายามหลักเฮยาหลวงมิเนร้อยเยี่ยมอายอนเหนือเกินในเยอะๆบอลหลักเฮเยี่ยมร้อยนิ่มเฮยามหลักเฮนะขวานี่เธอยามะยาหลวงเดเยี่ยมเดอายอุมาโดนะขวานี่แล้วเลยอัดเดือดไทยชอหากระดูอายอเกอร้ออ่ามดาซาดาลายอมยาเจยามะเยญะอะลอเธอยูญิงเนะลอเยเนียวกัมดาลาเดเยเนียวเดทกาอายอมโดนาขอเนียจองฮอปาขอเนียสมโบยอดึมายจโกถาทิกาเทเยเนียลอกฎหมายและคู่ฮอปาลอเลเยญีเทมิเนะเฮกะเฮพอกะดูขอเนียเดือถ่ายมิของยองเฮลอยอมือเจยุมดานญาเนียกะดูโลและยอมยาเจมดาซาดาขอเนียยามะเยี่ยนี่เราคนเนี่ยเธอแต่มาเงื่อเดียเนี่ยเดียเธอก็มูลนิธิมาจะโดนหลานเนี่ยเดือดถ่ายช่วยหามาเอชาวบ้านเนี่ยยอมยาเจียะเยี่ยนี่แล้วเธอก็มูลนิธิอาสาเพื่อพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยและขั้วมาเอเดียเนี่ยเดียเฮน่าคนเนี่ยอิจูหุ่มมาแล้วดันดาร่ากาโรลาชอบภัยธรรมชาติและคู่งาเยี่ยนี่แล้วเธอก็ชาวบ้านเธอเดียเนี่ยเดียมูลนิธิกุมารโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าและขั้วเธอขอนิยะเหรออย่างชาวบ้านก็ดุเดะเหรอหน้าเหรอเหยี่ยมูลนิธินภาและขั้วเธอขอนิยะเหยี่ยเนี่ยเหรอโครงการกำลังใจและขั้วเธอขอนิยะเดะเหยี่ยเนี่ยเหรอเธอก็อบูขออย่างเนี่ยสาเด้อขอนิชาวบ้านขอนิยะเหยี่ยเนี่ยเหรอหน้าเธอแต่มาเงยเหยี่ยงชาวบ้านเหรออายุมาตัวนักคนนี้อักขือเราอยู่ดื้อมาก่าในชัวที่อาเยี่ยนี่เธอไม่ได้หรอเธอก็เธอพอก็ดูจนละคนนี้ยาเราอยู่เนี่ยเครือข่ายคนรักน้องหมาและคู่งาเธอเยี่ยนี่หรอเธอหมู่คนนี้ยาเราเลยเยี่ยนี้เพราะเนี่ยเราเยี่ยนี่เธอเนี่ยย่อมยาเจย่อมยาก็ยาสีเดเยี่ยนี่เดเธอก็อายุเนี่ยจนเนี่ยมันได้ชาดาละเราไม่ได้เรายุ่งเหยียบเราคือนะขอเนี่ยอายองเนื้อเกอกระดูเดแล้วเราถือกันบอกเราคุยเนี่ยเราอย่างนี้พยายามเราคุยจะหลุงเดแล้วจะกันก็ได้เนี่ยเลเดย์เนี่ยกันเนี่ยนะเราก็ก่อเรื่องถ้าจะกันได้เนี่ยมาเดย์เนี่ยเดย์ยิ่งมันจะซาโลก็เกาะเราเลยนี้ถือกันกรมควบคุมโรคและคุ้มงานเนี่ยนักก่อนหนูเลี้ยวปลาฮอลลูดาเดย์เนี่ยเราจะกันก็ได้เนี่ยเนี่ยเราถือกันนาโกหัวก็ดูนะขอในโรคมือเท้าปากและคู่งานในเหยียดเนี่ยคือแม่อาหลังเราเถียนาตดองขอในงานเดียเหยียดเดมาตุดตัวนานาสาวเธอเราเลยเหยียดนี้แต่ก็ถ้าปอนในจักรแอกาหน้าที่น้องหัวเราอินยุมายามเราคุยกึ่งเงะเราเลยเหยียดนี้นาโกเธอหน้ายาหม้อแต่เดียเหยียดเดหนูเล่นในสาวเราเหยียดที่มือโกผ้าสุมยาตาสุมเช่นอย่างอาเจียเนี่ยเฮาหัวยาเอื้อในลักษณะเดือดแต่ยาเกิดงานในเย็นนี้น่าเราเย็นเนี่ยอีนุ่มกันเนี่ยแล้วก็

那天龙火格度呢提阿西尔嘛亚莫阿西德来读了个阿特也牛那阿火阿哥阿罗也牛阿火阿哥阿亚有米亚丁阿杰也亚罗德勒呢阿火阿火阿哥尼米亚丁阿杰的那个我们那查路了会打打我那火呢阿火呢阿火阿哥尼那阿特也亚罗那阿杜台米好了会呢阿哥唱吧那个我们ยาหม้อเมียเจียงอะไรแล้วก็นครเนี่ยภาคเหนือแล้วก็งาแทเหยียดเนี่ยเหรออะเดือไทยมีขอเนี่ยละตาหอปายาหม้อเมียเจียงอะจะได้เหยียดเนี่ยจนอปาเชโคกือโคไงแล้วเหยียดเนี่ยอะเดือไทยมีขอเนี่ยละตาปายอมเมียเนี่ยยาหม้องาเจเหยียดเนี่ยเหรอถ้าก็เหรอมามานี่นะนก็หัวที่โคลอนเนี่ยหม้อญาเดเหยียดเนี่ยเดไอ้ขอเนี่ยเรายอมมายอมอย่างนี้มอมอย่างเจก็ดูนะขอเนี่ยก็ยังก็ยำเราอย่างเนี้ยบาลากโกเสียในเย่เสียงคนนี้คนนี้เราอย่าจ้อนะลูยอมอย่างเนี้ยยามองอาเจเย่เนี่ยเราอินยุ่งแม่ก็ไอ้ยำแล้วขอเนี่ยก็ยำว่าฉลาดงานเนี่ยนี่เธอมีเนี่ยเราเย่เนี่ยอาดามาเพียบบ่เราอย่าหยาอย่าไปมาช่วยเด้อเพราะเนี่ยเราคู่ขอนี้เงอและอย่าหยังยอมเมื่อช่อเชี่ยหอเจเย่เนี่ยสมบูรณ์จะดูเนี่ยโอเลนะรอเหยียดเนี่ยเธอเมื่อตัวอยู่ร้อนร้อนแรงง่าโลรอมาหน้าหน้าจะง่าโลมาเตียวจะง่าโลแล้วไรเนี่ยแม่ล้าหันแม่หูหมาโลแล้วเลยเหยียดนี้นะเธอแต่มาเงื่อรอเธออาลาหูหมาอักคือหูหมาโลมาดูโลมาเนื้อนะขอเนี่ยต้องขอเนี่ยจะง่าจะได้เหยียดเนี่ยเดนายาเทียนาเบอร์แม่เนี่ยมีแน่รอเหยียดเนี่ยมาซ่ามาซ่าเลยจะมองง่าโลแล้วเราเตยจะมองง่าโลเราเนี่ยที่อาณาหอมาจามอเดขอเนี่ยยังไงเจ้าหันแม่เราคุยเรามาตัวมันน่ามีเนี่ยเราเลยเย็นนี้เธอมีเนี่ยคนรวยยามอหนาเราเย็นเนี่ยเธอเนี่ยมอจะก็เชิญเนี่ยอินเนี่ยลาซาอีเจเย็นเนี่ยเราเธอเบียดจะทัดเจเดเย็นเนี่ยเดอาจจะมีเนี่ยง่ายแล้วก็น่าที่อาณาอิสานีเฮน่าเราเนี่ยหอมาจามอเนี่ยเราราคามาเช่นเนี่ยเราเลยเตือนยาเจียเธออาจจะชักเกรงและคุ้งอารมณ์ในยิ้มหยาเลี้ยวรัวหัวเตือนยาเจเดียเนื้อเดอุปแปรขวานี่เป็นยาสาของมองตอนยานิสัญญาเจียเนื้อล้อเธอมีแน่ล้อที่อาณาล้อเจเจในวิญญาณนะเฮียอิสันนินาก็เกเรนะชี้ขวานี่ชี้ยาเจียเนื้อล้อเธอมีแน่เดียเนื้อเดหัวถ้าหัวเจเจียเนื้ออะไรถึงก็ยาสบวจดูขวานี่ทับิเลเจเดียเนื้อเดอาจจะมีแน่งาและเกิดนักขวานี่ล้อเนื้อนก็หัวที่อาที่อันยอเลยอดื้อไม่ออกอ่ะเจียเนี่ยอุเฉเฉหุ่มมาเนี่ยขอนี่ยอเลยเนี่ยร้อยเย็นเนี่ยดูหาหุ่มมาเนี่ยโลแล้วเลยเย็นนี้น่าอยากเธอที่อาที่อะไรเนี่ยเนื้อกะรอคนรู้กันเนี่ยขอนี่ยอเลยเนี่ยอิชิหุ่มมาเนี่ยขอนี่ยอเจนารู้เนี่ยยอเลยเนี่ยงั้นมีอะไรที่คนรู้ยุ่งกันเนี่ยขอนี่ยอเลยเนี่ยงั้นเดียเนี่ยเดียที่มีเนี่ยจะหาอยากคนรู้งั้นเจแล้วนะขอนี่ร้อยเย็นนี้มองจอกเสือเยี่ยเนี่ยรอจะกันจะละนะขอนี่จะกันมือพายเลยจะกันมือพายจานเนี่ยถ้าเจเลี้ยวเนี่ยมาเงินนะสมบูรณ์จะดูว่าถ้าบีจะขวดเลยเจเดเราเงี้ยสูงเดเลี้ยหุ่มมาขอนิเงินงานเนี่ยเย็นนี้มันก็น่าอยู่อ่ะย้อนอยู่เลี้ยงงานเดแล้วเย็นนี้อยู่อ่ะน่ารวยย้อนยาผายเราเย็นนี้ยืนยุ่งแล้วจะกะเอกะด่าเนี่ยเนี่ยบีซีบีกะเลเดเย็นเดเฮ้ยกันหนาวเนี่ยเราเงี้ยตัดชัดทิบยุ่งแล้วพนักหาด่ามาเดเย็นเนี่ย

0: 特南老爷，你要道歉，你少干一，你要碰那比他还大，哎，江南还比较多一，你要那个叫那把老二那哈老二叫俺那路翁哎，我都他妈得一，你要得，他干么靠把那那哈么哎，老爷，你要非不把那那哈么哎老，伊那叫那俺那个老二米那老管那那，俺那查老罗一，你要明俺那话呢？มาเทนี่เราเลยเย็นนี้เห็นยิ่งพ่อเราจะจะต้อยเจริญหัวเนี่ยเราเย็นเยี่ยวมาข้อปลาขอนี่มาเอฟเฟกต์ว่าปลาเนี่ยนะฮะมาเอลอนะฮะนะฮะขอจะจ้านะฮะนะรัวขอนี่โจดูเราเย็นเนี่ยก็จะเนี่ยจะยาโตขอนี่จะคือต้องคือเราเดียเย็นเยี่ยวเดียน่าเย็นเยี่ยวแบบจ่อเลยนะฮะดาพายอินาจอนังอันนั้นก็เล่าลอยเราเย็นเยี่ยวดอกเอเล่พระบินนะฮะตาเนี่ยเย็นเนี่ยเนาะยิ่งสอนก็เพราะในบินนะฮะดาเฮน่าเราเลยเย็นเยี่ยวอาดูอักคอเนี่ยจะอังทางาเย่เนี่ยเราตัวเอื้อเตะฮาลาเขาเนี่ยเขาอย่ามาก็เกาะและงาเทเย่เนี่ยเราสีเพิ่มจะเนี่ยมั่งอาเตเย่เนี่ยเตะเออตัวเอื้อที่เขาลอยนะฮะจะได้มา
1: เนี่ยที่จีบจังอ่ะจะมาเจอแล้วนี่ชาวตาเดียวจะจีนน่าอยู่จีน่าชุบปัญญาจีเขาอย่ามาเถอะเขาอย่ามาเนี่ยมาชุบปัญญาแล้วหนูอยู่จีน่าจะห้องจังอ่ะจีเอาบาลอยมีเยลาสอบีเงือแล้วจังจะเล่าเงือจ้าล่ะมีเยลาสอบจีน่าเบ็ดเบจอน่าล่ะสอบีเงือล่ะอีย่าจิมน่าน้องน่าหัวจิมจ่ายอะไรล่ะน้องน่าหัวจิมจ่ายอะไรบินเงือเงือย่าจีน่าเบ็ดน่าล่ะสอบีเงือฮัลลาร์ดชุดจีน่าลิมจีชุดจีน่าลิมน่าง่ายจียามเนี่ยจ่ายเนี่ยมีเยลาส่งพาวเลยลิมจีนะเลยมั้ยฮัลลาได้ยอชงละนะเทพผู้ขอขออิ่มจีชงเหรอนะเลยนี่เฮานะโอ้ละนะคือละดูขอฮัลลาเลยเลยเนมจีอ่าที่จอที่จีเวชิมิชิละที่มีเวชิกังชิละไอ้เนมจีที่จีเดชิดูชงจีฮัลลาดูที่มีแต่七角枪的七角枪的还拿得了耶？那西晋家还铺了药，还没来鸟了。西晋家心里都有了念的，没见那了耶？那哦，我的啊，后来都考下了，啊，这七度枪的没有正好枪一个。啊对啊，哦，几面啊对，老何的老何呀，这真没中面。来，你话就那来吧，老爷。我那一到那，又还话不咋那，我就常常铺呢，然后呢，啊，你才才做么子呢？啊，然后那吃么饭啊？就那吃么？吃么饭那？哦，老嘞，哦嘞，米哟米哟，喝了都来快啦嘞。提起得一切都唱一米哟米哟，提米阿路吃干嘴，喝了都来喝啦来了，哈不了，提莫有意阿莫了提啥呢？米哟了。西中家好，西内都没有了。前个月月了，一看你吃啊，那好像老马哥那行个家就挨你头了啊啊！提脚阿路吃毛生意，提肚阿路吃日嘴没有了。前个子，哎呀，我老提脚提米的，吃多成个提米的吃脚成个提脚的吃毛成了。哎，前个子你吃了，提毛阿路吃啥的？伊嘞前个子提毛提毛包都吃啥的？伊嘞前个子，那前个子哎还哪样了？那也那么老老那那哈哩呢？啊，阿姐怎样了？你只要打地基，不怕叫人家人家个来女呢，还是老妈呢？提包的来了，叫你吃个，铺了有毒呢，然后呢去接个阿姐呢，去接个呢， 红呀，还来还来了码头，还去妈妈那摘，还是牛买了一，俺弄那摘，俺那摘啊，那阿婆要倒药呢，哎，去来俺家呢，那路来俺家，那还在那马路去摘个呢，还那么，好了出轨呢，哎呦，让逮啊，你莫你谁俺家呢？
2: 嗯，
1: 你谁呢？阿路来那个他帮啊。要做姑娘了哎呀你是没了你呢哦才没才没了你呢你了说那多一点没了那我说你才没了说比才没了了有姑娘的钱娘面闹了你呢哦我们讲姑娘了哎呀那你们他一把没了你呢咱们哦我们他娘们他娘了你呢啊那我说钱嘛他妈妈没了娘了你呢那我说钱他了你呢喝了都来靠下来了来吃麦了了那还就来不让我去那要了麻烦你去哦米肉米肉喝了都来靠下来了提起的一切都成提米亚路吃早聚提马威吃啥得意了？吃芒果肉了？哎，我今那个芒果嘛了？哎，哎，我今那啊，是怎么咋好？新年到一米哟米哟，吃芒果肉了？我嘛来，我今那吃得意，吃多强啊！阿米哟包哟啥咋的？提督得一次日久啊阿弥陀佛若咋咋提了吃麦老了娘子我妈我妈了娘子提妈我妈一次咋帮啊吃咋帮啊提妈这一米肉米肉了吃老了娘子嘿嘿我妈我妈了娘子他们老年是茶了娘子呢啊那吃咋帮啊提妈这一了阿弥陀佛若咋咋了也得了哎呀我们我们来呢他们呢他们我们比较要得了他们也不要让我让他们也在家了呢哎都要加入了他们呢他们的比较起码我为什么就这样了对不对他们呢他们的这一面他们呢得一下就有几年就年纪我们的话是吧起码不起来的话他们的他们的为了叫我都唱了谁都唱他们的没得呀鸡嘛，昨天我就到了，那家嘛来吃饭，我就到屋头去了。
2: 嗯，
1: 啊，等那个鸡嘛。
0: 啊，他那到二老爷，你要管他那阿那吃老了哎，朋友呢，比那还大哎，也那还比较多的爷，你要得。他家那阿那老爷，你要到吃起比我们来，怕那还大嘛。

0: เธอนะต่อชาจะถิบยุ้มยุ้มสอกาพอเนลบินาหาดารอยานาหาบโยด้วยเหยียวเฮก็เลยนะรอเหยียวอายามข้าเจล่าเฮรอเลยเหยียวอายชากาและบินาหาดาเรามาเดเหยียวเดยุ้มสอกาเลมทาเฮนะคนเนอโดอาจาแนงาเทเหยียวรอชารอเฮมอายามข้าเจล่าหลวยพอบินาหาดาเนอายามเจียนะก็อิมาเดเหยียวเดย้อนเราอย่ามัวจะซอดด้วยเราคอยจะด่าเราเดอาขั้นจีนาลีเวล้านเนี่ยเช่หลังเกินนี่ร้อยเงี้ยงานแหน่อายุเชื่อเหมือนแหน่ที่คอรัวแล้วพัฒน์จุลามาเดว่าอีมาเดอุดุธรรมะ
1: มิโลยเฮปุ่นเงี้ยที่น่ารักจะยุ่งสักทีน้อท้องหายคือไก่ชะมือยายยุ่งเซ่ยี่จีรักกันเนี่ยลูกขับยาเล่นน้ำมาทุ่มมาเด้จะขับยาเล่นน้ำมาทุ่มมาหายคือกายชมือยายขัดเธอที่จีมาทุ่งว่างหายคือปุ่นโดนยศที่นอทุ่งกาเลงเออมันจะยศที่นอทุ่งกาเลงหายคือกายชมือยายยศอีจีตรงหางแน่หายคือคุณโนยมืองั่นแหละทุ่งเอามาเงื่อเดถ้าเออยมืองั่นแหละทุ่งเอามาเงื่อเลียเชียงหายคือหงายเงื่อที่หม้อมีหยาและทุ่งเลจะหายเงื่อที่หม้อมีลายเลยก็ยิ่งกูเหงาอีกเงี้ยที่จะเบื่อเนี่ยเล็ดมือมาหงายคือก็ยิ่งก็ชาเหงาอีกเงี้ยที่เอาเนี่ยเล็ดมือมาหงายคือเอาทุยาอุดมสมทยาอุกดูตอนหายคือสมทยาใจนินาตะกันที่ดูตอนหายคือสิสอดเจ้ามังเลเดยาสองเอ๋มังเอ๋งหายคือมาสิรานุยายคาสิเอตงเอือมังหายคือมาตาขตาเลขาเชื่อเตลีมิราขตาเลขาเชื่อมังหายคือสิรุสขานายอาตาอุลตาเจอลายเลชาเอมังหายคือสิรุทยาอุกดูสมทยาอุกดูทนีมาสิรานุยายเทตโตยาตงเอกาเงนีสิรุทขายายอาตาอีดงเอามาเกลือหน่อยเฮ้มาตัดสิขอยาขอลู่เอชุ่งเอมีแต่สิขอยาขอชิวางเงาเฮ้ตาเจียก็ยายมีมา 你都记得了送把俺奶奶有吗我都俺奶奶有吗爱个有落下你奶奶记得老个你拿着送有那好吗那么我都在送要那好儿妈的里阿当阿姨个我妈你也在送好那家人哦妈祖你也在送好那家人阿姨个我几个小娘也在那哎呀路妈的阿姨个咱妈妈想念你耶今天别拉你嘞不努力嘞咱妈还能我在意嘞咱妈还老面命运嘞鸟你的咱妈还忘了你大妈妈看见了我我祝大妈妈还留你了我下一来你爱大妈妈妈留妈姐我能有别有卡回来了家娘我祝有别有卡回来了
2: เชิญนกกระสามาทานมื้อค่ำ
3: เราไม่เคยชวนกันมาทานมื้อค่ำเลยนี่นาอยากมาทานมื้อค่ำที่บ้านฉันหน่อยไหมล่ะ
4: แน่นอนน่าจะทำอะไรดีล่ะ
3: มันเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์นะ
4: จะให้ฉันไปวันไหนแล้วเมื่อไหร่ดี
3: คืนพรุ่งนี้ทุ่มหนึ่งเป็นไงล่ะ
4: ก่อนนี้
3: มาให้ตรง
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
6: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น. กับอานนท์ นันตะ สุคนครับจังหวัดนราธิวาสเตรียมปล่อยแถวออเปเรชั่น90 Day ระดมทุกภาคส่วนเดินหน้าพิฆาตยาเสพติดอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
7: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
8: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
9: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
10: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวง พระคือดวงใจไทย
6: จังหวัดนราธิวาสเตรียมปล่อยแถวออปเปอเรชั่น90 Day ระดมทุกภาคส่วนเดินหน้าพิฆาตยาเสพติด
11: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสเตรียมจัดกิจกรรมปล่อยแถวเปิดปฏิบัติการ Operation 90 Days ผ่านแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดจังหวัดนราธิวาสเพื่อแสดงพลังบูรณาการของทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยโดยได้กำหนดจัดกิจกรรมดังกล่าวในวันพรุ่งนี้เวลา 8:00 น.ณ ศาลากลางจังหวัดนราธิวาสแห่งที่ 2กิจกรรมประกอบด้วยการรวมพลและปล่อยแถวกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองตำรวจทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนออกปฏิบัติการตามแผนยุทธการ90วันระหว่างวันที่1กรกฎาคมถึง30กันยายน2569เพื่อเร่งรัดการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมสำหรับการดำเนินงานครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนนโยบาย90วันพิฆาตยาเสพติดที่มุ่งสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนลดการแพร่ระบาดของยาเสพติดและสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสอย่างยั่งยืนปภิชญานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
6: จังหวัดตรังเดินหน้าพัฒนาทักษะการเอาชีวิตรอดบนท้องถนนปรับพฤติกรรมให้รักษาวินัยจราจรมีน้ำใจในกลุ่มนักเรียนนักศึกษาเป็นต้นแบบด้านความปลอดภัยและสร้างสังคมแห่งความปลอดภัย
12: พันจ่าโทอนันต์บุญสำราญรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้จัดโครงการยกระดับทักษะการขับขี่และปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในกลุ่มนักเรียนนักศึกษาเนื่องจากปัจจุบันอุบัติเหตุทางถนนเป็นสาเหตุสำคัญหลักของการเสียชีวิตและบาดเจ็บของประชากรไทยโดยเฉพาะกลุ่มเด็กเยาวชนและนักศึกษาช่วงอายุ 15-24 ปีซึ่งจากการเก็บสถิติในพื้นที่จังหวัดตรังพบว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดในกลุ่มเยาวชนและนักศึกษาที่มีพฤติกรรมการขับขี่ที่ไม่ปลอดภัยทั้งนี้เพื่อสร้างความตระหนักรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมขับขี่ให้ปลอดภัยยิ่งขึ้นให้นักเรียนและนักศึกษาได้พัฒนาทักษะการเอาชีวิตรอดบนท้องถนนปรับพฤติกรรมให้รักษาวินัยจราจรมีน้ำใจช่วยลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจและสังคมบ่มเพาะให้นักเรียนนักศึกษาได้มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อตนเองและเพื่อนร่วมทางพร้อมเติบโตไปเป็นต้นแบบด้านความปลอดภัยและสร้างสังคมแห่งความปลอดภัยให้กับชุมชนต่อไปยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
6: ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเดินหน้ารับมือฤดูฝนปี2569เร่งบริหารจัดการน้ำเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำในพื้นที่
13: นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าขณะนี้ประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูฝนแล้วโครงการชลประทานอำนาจเจริญจึงดำเนินมาตรการในการเตรียมรับมือฤดูฝนปี2569อย่างเต็มกำลังสำหรับสถานการณ์น้ำในปัจจุบันอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง4แห่งและ1เขื่อนในพื้นที่มีปริมาณน้ำรวมกัน 23.6 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 48.7 ของความจุอ่างรวมกันภาพรวมอยู่ในเกณฑ์น้ำพอใช้ในส่วนของการรับมือฤดูฝนปี2569นี้โครงการชลประทานอำนาจเจริญได้ปฏิบัติตาม9มาตรการรับมือฤดูฝนปี2569ของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติอย่างเคร่งครัดด้วยการบริหารจัดการน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดควบคู่กับการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งหน้าตลอดจนตรวจสอบสภาพความมั่นคงของอาคารชลประทานให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มศักยภาพที่สำคัญมีการกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำอย่างสม่ำเสมอและเตรียมพร้อมด้านเครื่องจักรเครื่องมือและเจ้าหน้าที่เข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดสถานการณ์ภัยพงศ์ศรีสีหานามสวทอมน่าเจริญรายงาน
6: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตาสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาเจ
2: ้โอ้มิชเปอร์
1: เมอร์ซุงคา
3: ฟอกว่า
1: เนาะซง
4: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนแสงแห่งใจเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงประสบกรณิกรด้วยพระเมตตาและพระปีชาสามารถที่หลากหลายทางด้านกฎหมายการแพทย์สาธารณสุขและการกีฬาแต่สิ่งสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการทรงงานทั้งหมดคือพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงงานปิดทองหลังพระพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะนำความสุขมาสู่ประสบกรณิกรอย่างเงียบๆและต่อเนื่องย้อนกลับไปในขณะยังทรงพระเยาว์เจ้าฟ้าหญิงผู้ทรงสง่างามพระองค์นี้ทรงฉายแววแห่งความเฉลียวฉลาดและความเมตตามาโดยตลอดเมื่อทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านกฎหมายจาก Cornell University สหรัฐอเมริกาและทรงกลับมารับราชการในตำแหน่งอัยการพระองค์ก็ทรงใช้ความรู้ความสามารถเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงทรงตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายในการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมพระกรณียกิจของพระองค์ทรงเป็นแสงนำทางสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อความผาสุกของประชาชนทุกหมู่เหล่าเปรียบดังแสงแห่งใจสถิตในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

0: ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
1: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าพึ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
2: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
1: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
3: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ
5: มั่งมั่งเลี้ยวเอาเก่งเท่าก่อ
6: สปสช.ก็มาเกตุชูเคลเลอร์ปัญญาปราณีคือชีสุอกุดอชั่ววัคซีนคอติบัตยักมากกว่าแต่มาเจอกิจาสาสุยชูสุยจาแต่ชาชิเชอโซลสุยโกลปู HIV สู่ปูหลอไวรัส B.4 มากกว่าแต่ชาสาดสุยโกลติเตอร์สุยคนหนูปูอักโลติเตอร์มากกว่าโรคซึมเศร้าวันโรคมะเร็งกอกปูมะเร็งหนูมะเร็งผีปูทอกันแหละสู่ปูเฮตาเซียเลือดร้อยเชื้อโรคสมองเสื่อมมากกว่าลอเกกิจาอันหนูดาเวแต่มากกว่าสุยชูสุยจาและกิจาดาเวดอตัดร้อยเชื้อ HIVซีกว่าอาทอและไซด่วนสปสช1330สปสชเขต1เวกิแม0532853555ไซด่วนกมทู1600และไซด่วนสุขภาพจิต1323เลิกกว่าก้องอันเดียวนี่ล้อง
7: ดอปูแวบปักยอโพหนึ่งเมตรบาทสะสู้อ่อนมืออ่อนเลิฟวิทยุกันลือหล่อก็จะแตะเวกิแม่แต่ตอนใหญ่อีบอบบาเน่บาคักเล่นตัดพี่ตามมาตัดพี่ออมมาออจดแต่กว่าก็ได้และสนใจโฆษณาเนื้ออดจัดสิกว่าสวทเชียงใหม่เบอร์โทรศัพท์053 276 068เมตเมบะ092 246 8579เซทอบโบลอ

0: แพอีวิทยุกะลือหลอกก็จะแตะเวกีแม่ตะกะโทนลุยกะจานยุ้ยชื่อคือกิโลเฮิรต
1: ตาเชอกะตอบเปิบปากะลือปากะยอกหลอก
0: ตืออีสู้อเมญาปะกะเฮลอนั้นและตาสูมือซ้ำมือตากะเจาะตาละเก็บดึกแก่โผล่และติเลื่อนนก
1: ออัตโคเนและกะนาหลอเจอบะค่าคือตาสูมือซ้ำมือสก้อเนาะ

Nada omichope da puve murapati pupi romosko prado kenata po pakwa do ta po pra kelu pra kenyoko gano ta chigoto muroko quinari able chike letule anaritechi heto kolosa pele talota le vithiyu kelu lo ko chote veki me te tonya i no สวท.เชียงใหม่ AM ตะกะโทลุยกะจาน้อยชิคือกิโลเฮิรตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์นอตุกกลซาเดยาดีเจเสมอเจาะสาปิเสมอเฉลิมสิริวงชัยแฮตุกกอดอปูแวซีโซโดลอตาตินิยาอีเมวดาเลมือน้อยนี่นอมือน้อยนี่เดแฮตุกกอดอปูแวซีโซโดดินอตุกกอดอปูแวโลบาตโดตโจลอซาเฮกิเฮบาลอซาเซดิลลอดิโซเลอร์เปอร์เบอร์โทรศัพท์053 276007วะแซเซคีนุ้ยคือวะนุ้ยเนาะมีแต่มีบานตะกันและกว่าดอกกันและออนไลน์อะปูดิโซเลอร์เฟซบุ๊กอะปูดะตดตจลอซาเซตาตินี้ยายจะต้องเนปลาพลาละได้จะกอดิบะเมวะดาเลโซเชกาอันแหลเตมิลาซูบะเนาะบาชาตุกอดอปูแวซีโซโดละตดตจลอซาเซเคดอกนาตาสุมือซามือตาสวิซาเชนตาเดเซเนาะจะกึดแทกต่อพาและตากึดจอดิโซเลอร์เก็บลูกเก็บผลและติละปือพอแวบพอก่ออีคาเนอับบาคาเลอร์ประกอบไว้ดาบัตรประชารัฐอาเกดิโซเลอร์ปลาเห็มเมลปลาชุลมีชุลสาเลอร์ปุกีเลอร์มหาเตวดาปะกมาเกลาซอร์บล็อกคันเนาะปะเกอซิดเลกปะมีปลาสาปะเกเฮลล็อกเกลาซอร์บลอนตะการเลอร์เต

มีชุลอซามือกาพัตติพือพีนพ้นเดเลียนตาชุลอเนมีนสารตากระชอดอลิบากากาตาเดสูมือซ้ำมือลีหนอบาชาอาโอดีเลอร์บาคอดีเลอร์ปากโกเวดาตาลอติลอเชเลนตากเนดิเมตันเนลบาเลนตาจานเนี่ยเกตาเลออัลโดมือกาพัตติพือพีอาร์เกเลคอเวดาโมคอเวดาอีคานเนจเตกุนาเลดีหนอเลตาลอติลอเชเนอตูถอดีบามาจาเลออาเตเวดาตาเชก็ต่อเลือดตินนีซุนอเมญญาปันเนมือนี้มือซอนตลอดแล้วกับมาตาดิเลติจัดแหลกกับมาเกิดเตดับบาคาคือเล่นตลอดอีคาเจเตกันนั้นเลยดีเนาะมือนี้มือซอนวันที่17และสักแหตือเนาะวันที่17ตลาดยาย่อและสักแหตือในปาเกอร์ปราดพลาลปามีปราสาทดิสซอเลปากอยดับประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติคอมโยเลอร์ปากเกิดเตสิญญาคือนาเล่นตากาตาเลิกกันเนบาดิเต้นเนบาเลบาแลจากในปากก็ปรับทารานมีนัสซาปันแรกกว่าปันมีประสานตาในเซเวดาดับดื้อหลัดโลมือนี้มือจัดหอเลวันที่17ตารางใหญ่เนาะดิสโซเลแอปพลิเคชันทางรัฐอปูเซเจเลแอปพลิเคชันเป๋าตังเซเจเนาะเลก็เวดาแอปพลิเคชันดิสโซเลเก็บเว็บไซต์เลโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเซเจเนาะเซเวดาดับดื้อหลัดโลเวลาครับบาคาคือเลธนาคารเนาะในเล็กกว่าดิสอลเลธนาคารเซเจธนาคารเจตต่อเลอเล็กกว่าเซธนาคารกรุงไทยธนาคารทกสมาแหละทกสธนาคารออมสินธนาคารอิสลามธนาคารตลอดโอ้ยดาวตบด้วยราคาจะตัวเน็ตเต้นเน็ตเลยเลยป่ะเนาะบัชชาเดอร์อะคอมโยเลอร์มือนี้มือซอดชินยุ้ยตัดลายใหญ่อะเกิบกึบหลับทารับกามีประสาเล่นตะกาขึ้นเนบาดิเต้นเนบาเลยบาเลยขอข้อในบล็อตเนกาเลตเนบาตาเนาะตเนบาเลบาดาบากะเอซะเวดือสตาร์ทจะลอยตาพี่ออกมาออลึกกะคือตัวนอมีบายหิมากิเลจะลอมีตัวอูดะดออีคาเนปะเฮตะชึกะตอเลปะกะเล็กๆปะมีประสาทและธนาคารและเลดิซอมีปะเกเจ้าหน้าที่อำเภอเกเฮซึดและเกคออันตานี่ครับกว่าแล้วก็ลอบาตตึดตาชึกะตอดิบาเนี่ยมูเนมาชานมีนสามันลอหลุนละแทดิซอเลนมีโตบันตาตินเนลบาเอตามใครตินเมบาหนอจะตาเนี่ยอะไรล่ะเนลอีคาเนปะก้อยดาเลอเฮตาเชิญก็ต่อเลยปะยื่นอุทธรหนอยื่นอุทธรดาคอมโยเลอเฮตาเชิญต่อชุลมีชุลสามแกลกิลาซอดบลอดหนอแต่การเริ่มมีล้อหลุดล้อแท้มาฉาไปเฮตาเชิญก็ต่อที่ชี้แจงนี้ล่ะแต่ชี้แจงนี้จะถอดเลยวันที่17นี่เนี่ยวันที่17แล้วติเลนลันเลยแต่ละยายอีหนอบัชานึกบักข้อกว่าเราจะเลยวันที่17แล้วนมีนสาวะหนอแต่แกปลาลูกปลาญาแล้วก็เนเดียแต่เนเดียเลบ้าแต่จะเนี่ยนมีนสามันล้อหลุดล้อแท้ที่ซอดเตกันนะไปเฮติตาเชิญก็ต่อเลยก็บักแกลดิหนอขอข้อในตอนนี้ปลาเล็บปลามีปลาสันเนี่ยบาร์ลอติลอเชียมูเดก็เนี่ยสัวเมื่อจ้าถาเลอและสัวเมญาปาที่ถี่คอละเนาะจ้าถาเลวันที่1สิงหาคมเนาะและสัวเมญาปาเดก็เนี่ยสัวเมื่อที่จ้าละหล่อเนาะเนี่ยเวลาตะกาเซปอตะกาเซปอตะลาเนี่ยเนาะเดี๋ยวมาจากเลยโครงการค่ะขอรัฐบาลแต่แค่เนี่ยโอ้แต่ละเมื่อค่ะอันเนี่ยดีเวลาหมออันเนี่ยดีดีละหล่อดีลิเน่ไม่แลบลาละซาโพลเลอร์กว่าไม่จีแต่ละยัยแค่ขอลากันเนี่ยดีก็เนดีคิดลาดีหมอคอมโยเลอร์ไม่เนดก็เนดลาดเมื่อลาดเมื่อต้องเมื่อต้องเมื่อเสพเปล่าเปล่าเนดลาดเมื่อหรอเนาะก็คนในตอนนี้ไม่เปรี้ยทอแต่ลาดเมื่อใครเปรี้ยทอลุยลาตาเดสุญญาปะปะกิจจัดหอกีดอแล้วแต่ลาเสพเปล่าหรอเนาะอามาซาเลนิจ่ะก็คนเลือกปะปะเลือกปะมีภาษาล้อหลุดล้อแถมมูเนเนเชิดทอนมีนสาระซอปะก้อยดาปะอุทธรจะเนาะเชิดทอนมีนสาระซอวีปะเกอร์มากกว่าปะก็กว่าแต่ละติดละเช็คก็คนในตอนนี้หนึ่งมีนิสัยไม่โอ้ถอดกันดอนเล็กคิดเล่นในเกมการเล่นเนบาดีเนาะอันนี้คันในปากแกลกนาเล็กคิดดอนนี่หมอหนึ่งมันเนบาดีเดินก็เนี่ยแหละส่วนเมื่อเลือดเดือนตุลาคมเนาะไม่มีเลยอุยเหาะเลือดปากก้อยดันเลือดกลุ่มผู้อุทธรเนาะอีกคันเนี่ยเดินมีนิสัยแต่ไม่เนดีเดินก็เนี่ยแหละส่วนเมื่อเลือดจะถอดเลือดวันที่1ตุลาคมนี่คิดกับทศเจกจ่าคุชิควีเนาะอีกคันเดี๋ยวแต่กูดับเบิ้ลแวร์บาคาคือเลือดแต่พี่ตามมาเลือดบัตรประชารัฐอังกฤษเนาะแลกดอลเลตาสูมืดสามมืดตาสวิตซาเชอร์ตโจดเนาะแม่ลอยอัตสักวีมีเลอเอลอซาเตเซบาเตเวดาดีเนเนาะเอลอซาเตเซบากันหนาดอกกว่าเนาะ

cứ từ đi nó ta sắc vì lơ mẹ lòi à ta tiếp lực kíp lực lơ cứ từ lơ đập về và đồ cái nà ta phô á gò nó hè bó bà cái nà bà khá khử lơ à bà tê và đà ta phí ta mà đi xó lơ à ta xó ta xe lơ bà hè rệ lọt lê lọt à đi xó lơ bà kê khôn nà lơ về kì mẹ chà nè bà gọi đà rai gàn phú vã phô bà chà chôn y khá nê ดับเบิลเวลเลอร์ตามมุมกันนาซากันนาและจดแตกว่าโจกว่าดากันนาหนาไม่เปิดและกันนาเสียเจาะเนาะดิโซเลอร์มาจากตาเชิงก็ตอนเลอร์อาเฮเต้ดานาโลโลดอซาเดปักกันย่อเฮเต้ดาดอควินนารีและติเลนนารีเดชิดอเนาะมาจากอาเวเนต้าอุดนี้มุนยี่นี่เนาะมุนยี่นี่ตากีตัดโลเลอร์ปัดดูปักกาตาพิตามาดิโซเลอร์ปักเลเกเวกิแมอักเกออักมาตาเลอร์ปักสีพกคอโพเลเวกิแมอาตาเกิดตัดรถดิเลดิจ่าแหลกเกตัดแล้วรถโดจะหมดดิโซเลปากก็บาดสีเนาะเปล่าเลือดชะลอช็อตอะไรเลือดปากเกะคนนานได้เกิดพิตามาตาดิเลดิจ่าแหลกเก็บลูกเก็บโผล่เลยปลาอุลเวกีแม่ก่ออาเกตัดแล้วรถโดเลยปากก็บาดสีเนาะอาเกตัดแล้วรถโดเลยปากก็บาดสีเนาะดินาโคเนี่ยเฮบบากนันตากันแล้วตะหมูกันหนาซาเดกันหนาเซเนาะเลยFM 93.25 เมกะเฮิร์ตซ์เจ FM 98เมกะเฮิร์ตซ์เจเนาะอีคาเดไม่ได้มีบันทึกกว่าดอลเลอร์ Facebook กับปูดาเพจดิสโซลสวทเชียงใหม่ PRD เสจเนาะกว่าดอเดอันนี้แลกกันหน้าดอกว่าบาคาคือเลปัดโดกว่าอัสึดแลเกตาดิแลที่จันแลเนาะขอเดออักเก็บลูกแกโพเลอร์นึกในบาตากุบากุเซอามิอาจาเนาะอัตาอุลตาเชื่อต่อมินยุ่ยนี่เนาะมินยุ่ยนี่รายการผู้ว่าพบประชาชนเนเมในเมื่อภาษาดิสโซเลอร์กันหนาในบาตากุบากุเซียนตาเดกันหนาสิเนาะอีกคาเดเจอเฮเตกูดับเบิลเวดีเอรายการผู้ว่าพบประชาชนและผู้ขี่เอาและมือแสนนี่เหมาะอีบลาฮักเกียวกันดอลและมือยุ่ยนี่เหรอดับเบิลเวมือยุ่ยนี่เนาะเดอจะก็แทกกันต่อภาคเลือดตาสูบมือซ้ำมือตาสวิซาเชอร์เดลเลอร์หรือโพธาพรตาจะก็แปลกนานเลยตาติดตาเชื่อต่อเหลือกอคอร์เนียจะก็แทกกันต่อภาคตาก็จวนตาเดอวดับเพื่อนนี่หรอมอนโกชูเทเบมือซับขึ้นเนาะคือเตลตาเปยอีหรอมือโอบิโอซาเดเฮมเบลนดอบูเวนนี่ก็นาดอตาสูมือซ้ำเหมือนตาเลซูอเมญาปาเนาะเฮเกโตกอลซาโลแค่มาหาเนาะตาบลื้อ

0: Kuto te du zanuke te baku.
1: Kuto

0: Este co trebuie base, este co trebuie base,
1: este co.

sa ha pra sa pi no sa sa pi no tu anapa ha te to ve le zot la

天黑了，对呀，看一的什么呀？说我的普天，那是那个叫戴伯，那是个。

ba quần à ba che che đô bi na em ta le ngã đu lơ.

萨尔努那达嘞，拉菩萨给瓜得住，拉菩萨给瓜得住，没鸟吃不。

て似た子あらんぷーぽーべぽーこあがくなみむくえずぷらど

0: โมปะแกพสาโห
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: รัฐบาลเดินหน้าคืนผืนป่าบังคับใช้กฎหมายเข้มงวดกับผู้บุกรุกพร้อมเร่งพิสูจน์สิทธิ์ที่ดินทำกินให้ประชาชนอย่างเป็นธรรมหวังสร้างสมดุลการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
6: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลมุ่งมั่นขับเคลื่อนนโยบายด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลโดยเร่งจัดสรรที่ดินทำกินควบคู่กับการสร้างอาชีพให้แก่ชุมชนเพื่อลดการบุกรุกป่าขณะเดียวกันได้บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังกับผู้กระทำความผิดเพื่อฟื้นฟูป่าให้กลับมาสู่ความอุดมสมบูรณ์ล่าสุดผู้ครอบครองอิมูฮิวรีสอร์ทซึ่งเป็นคดีที่สิ้นสุดกระบวนการยุติธรรมแล้วได้ขอพบหัวหน้าอุทยานเพื่อยื่นหนังสือและเริ่มดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดด้วยตนเองก่อนครบกำหนดโดยรัฐบาลยืนยันหลักการคุ้มครองสิทธิของประชาชนอย่างเป็นธรรมและโปร่งใสแต่จะดำเนินคดีกับกลุ่มนายทุนและผู้บุกรุกอย่างเท่าเทียมโดยไม่มีข้อยกเว้นในส่วนของพื้นที่ไร่รักฟ้าภายในอุทยานแห่งชาติเอราวัณจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งรัฐบาลสามารถทวงคืนพื้นที่มาได้แล้วนั้นกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการให้เร่งปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อพัฒนาเป็นจุดชมวิวเอราวัณนครินทร์ศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: กรมพัฒนาธุรกิจการค้านำสินค้าชุมชนกว่า 2,000 รายร่วมจำหน่ายในงานมหกรรมไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยลดราคาสูงสุดร้อยละ50ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ตั้งแต่วันนี้ถึง7กรกฎาคม2569เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงกลางปีนายพุนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าเดินหน้ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลผ่านโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยเพื่อส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศและเพิ่มช่องทางสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อยและวิสาหกิจชุมชนในการยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันบนทำเลการค้าออนไลน์โดยรวบรวมสินค้าคุณภาพดีจากทั่วประเทศกว่า 2,000 รายทั้งประเภทอาหารและเครื่องดื่มของใช้ของฝากและงานหัตถกรรมมาจำหน่ายบนแพลตฟอร์มออนไลน์สัญชาติไทยได้แก่ Thailand Postmart และ NextGen Commerce มอบส่วนลดพิเศษสูงถึงร้อยละ50ทันทีเมื่อซื้อสินค้าขั้นต่ำ100บาทขึ้นไปและให้สิทธิ์รับส่วนลดสูงสุดได้ถึง 3,000 บาทตามเงื่อนไข ดยประชาชน1คนสามารถใช้สิทธิ์ซื้อได้ไม่จำกัดจำนวนคำสั่งซื้อตลอดระยะเวลาการจัดงาน3วันเต็มพร้อมบริการจัดส่งที่สะดวกรวดเร็วผ่านเครือข่ายของไปรษณีย์ไทยตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่7กรกฎาคม2569อย่างไรก็ตามโครงการดังกล่าวไม่เพียงแต่ช่วยลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนในช่วงกลางปีแต่ยังเป็นการอัดฉีดเม็ดเงินหมุนเวียนกลับสู่ผู้ประกอบการฐานรากโดยตรงผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่ให้กำลังใจผู้แสวงบุญหลังถูกหลอกซื้อแพ็กเกจอุ้มเราะพร้อมย้ำดูแลเต็มที่เร่งติดตามเยียวยาใกล้ชิด
7: เมื่อเวลา 4:00 นของวันนี้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่ให้กำลังใจพร้อมติดตามการอำนวยความสะดวกกลุ่มผู้แสวงบุญชาวนราธิวาสจำนวน71 คนที่บขส.จังหวัดนราธิวาสหลังได้รับผลกระทบถูกหลอกซื้อแพ็กเกจเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะแต่ไม่สามารถเดินทางได้ตามกำหนดโดยเบื้องต้นพบผู้ได้รับความเดือดร้อนประมาณ150 คนจากจังหวัดนราธิวาสปัตตานีและยะลาคิดเป็นมูลค่าความเสียหายกว่า 3.7 ล้านบาทผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่ารัฐบาลสั่งการให้เร่งช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการซื้อแพ็กเกจอุมเราะพร้อมดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างเด็ดขาดรวมทั้งเร่งกระบวนการไกล่เกลี่ยเพื่อคืนเงินและเยียวยาผู้เสียหายโดยเร็วที่สุดทั้งนี้จังหวัดจะติดตามความคืบหน้าของกรณีดังกล่าวอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ผู้ได้รับผลกระทบได้รับความเป็นธรรมและการเยียวยาโดยเร็วที่สุดปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้พูดอะจ้า
2: โอ้ไม่ชอบเปอร์
1: มาซุ้งค่ะ
2: ป๊อกว่า
1: เนาะจง
3: โอ้ดูทำไม
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้นยังไงดีเจ้า
1: ฮู้ก่อผู้สูงวัยเปิ้นไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้นแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องจวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปะฝูงมาใดเปิ้นก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
0: นฮะอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบกาดแล้ววันนี้นะเปิ้นก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
1: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพลิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดี่ยว
0: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
1: แล้วจะไปลืมป่าแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
0: เจ้า
2: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: งาฮือละหุยาชอเจทอกาถ้ามีเกเวจอมอออเอโลอาสะและไกเปิวิทับ
4: วิเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ทรงมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

0: จ้าหญิงผู้กัดแขนผู้ลงแหลนปกป้องคนหนุ่มจึงไทยผู้มีน้ำใจเมตตาจิตนากรุณาอย่านำตอนใจผู้ด้วยหลู่ลุ่มลาก้นเมืองหนังแรงแหลดเปิงไฟผู้มีกาขันตอนด่าก้นเมืองจึงไทยหักตอนหรืออันเจ้ายิ่งเฮาคาไลจามปูนอนเพลับตาเลื้อเมืองกว่าแปดเฮาคาในเหมือนหนังโค้งกลางลงห้ามลูกกลางวันเหมือนหนังสันลอยจันลงห้ามป่าไม่เขียวเป็นลองลู่ใหญ่ซุ่มหลงตอนตาก้นเมืองเจออยู่ในแผ่นเหรียญไทยตั้งจึงยาวขาย้อนสู้หือวิญญาณขวัญเงาเจ้ายิ่งเฮาหอดสู่สุคติติกัดเย็นเสกัมติคาน้อนอ
1: ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: หอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
3: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
4: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
3: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
5: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: ทุกครั้งที่ใช้สิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทอย่าลืมพกบัตรประชาชนเพื่อยืนยันการใช้สิทธิไม่ว่าจะไปรักษารับบริการป้องกันโรคหรือบริการอื่นๆสำหรับเด็กเล็กที่ยังไม่มีบัตรประชาชนใช้ใบเกิดแสดงคู่กับบัตรประชาชนของผู้ปกครองง่ายสะดวกรักษาได้ทันทีสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสปสช1330
7: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ
8: มังมังเลวเอาเก่งเฒ่าก็
9: พี่น้องเขาสนใจใครปืนเผาผ่านตั้งห้องเปิดเสียงสวทเก้งใหม่ปั่นตั้งหู้ห่มปลาดังมีดังซื้อถ่อมแจ้งแรงหลีกว่าไก่ในปืนตีเจดอนเก้งใหม่กับสืบมาเลยดีสวทเก้งใหม่หมายฟ้น053 276 068และ092 246 8579

มือเฮาไปมีเงินแต่ในห้องกลางลงไหนเฮาอ่ำโกตายเผื่อเฮามีเงินน้ำหนามาไหนซ่ำโกตายค่ะวะเมื่อไปมีเงินแต่กินจังหึงก็หวานนอนจังหึงก็หลับกล้วยกะเผื่อเฮามีเงินค่ะน้ำมานอนก่อนหับรับลีลีนอกเฮือนในเฮือนคัดกับซอสหวยใหญ่หวยล้มเลี้ยงป้าหมาโบหงลูกกุ๊กกงเซตางลูกเลี้ยงไว้น้ำน้ำแค่นั้นอยู่ก็ใจย่างไปไข่นิ้มเยมีเงินน้ำเยเลยไม่ใจน้ำป้องสางถูกไหนย้อนก็เงินคำเสเปินจังมาหลักมาฝนป้องสางถูกไหนอาสางมันจังลูกซึ่งต้องอยู่เงินคำไหนเมื่อไปนี่ก่อไรตุ๊กค่ามีมาเหยาก่อไรตุ๊กค่าจอมันแน่อันใจลัตนาอันแจกจากลัตนาอันแจกจากอันจางไรปึงอินเซตอนตั้งเสื้อเย็นไหนเป็นพระรายาตนาพระรามรัตนาสังขารรัตนาสามเจ้านั่นก็ขยาว

มักซุงดังเซ็งค่ะพี่น้องเขาขับมาในทุกๆช่วงกันเป็นวันอาทิตย์ที่5เดือนธันวาคม72แห่งปลาย26เป็นเดือน8หลวง6คำ6ทุกช่วงกันดีในสิย้อนให้พี่น้องเขามีดังซื้อเจออยู่ลีกินหวานกลางยานพี่เขียนกันในค่ะย่อก็อย่าไปลืมค่ะเป็นวันลือซึ่งคือก็ยาวให้หลู่ล้อมติดถึงป้ายอยู่ลีหรือเฮ้ยเป็งปอในนั้นค่ะกว่าอะไรไปเลยก็ให้รถพี่เขียนกันในค่ะอ๋อเดี๋ยวมีลองตั้งอีสังหลายๆฝากตัวนั้นจะถึงพี่น้องเขาในวันเมื่อไหร่แค่เราเปิดมุมมองถ่อมเสกกั้มค่ะ

อ๋อค่ะนึกโซกาเฮาค่ะเกิดเป็นกุนมานั่นในอัคคราคนเฮาค่ะนั่นมันก็มีหลายรองหลายอันอันที่ลำลองลำลองกูอันค่ะก้อยค่ะนังหือบ่ดีเลยหมอลุ่มล่าเลยเฮาค่ะอําฮู้ว่าเฮาค่ะดีกว่ายากเขาเมื่อไรก็เฮ็ดให้เขาเป็นเจ็บหมัดมือละเอ้อนี่นั่นค่ะเนาะนั่นเดียวค่ะตับอันว่านั่นก็เป็นรองตั้งอันลำลองตอนดากวนเฮาค่ะเหมือนกันค่ะนะล็อกไล่ดาดีรู้ล้อมด้วยถึงนั่นในก็ดีมีตั้งกินอันมีคมอิดอันหนึ่งผัดผัดคมคมอิดอันหนึ่งดีลีค่ะนะเมื่อนางหมักไม่หมักคามเลยค่ะหมักคามอันนั้นก็ความไทยของหมักคามปลอมเลยนั่นค่ะนะอันเป็นเม็ดอ่อนอ่อนเฮค่ะผัดผัดอิดอ่อนตั้งในแกนเคียวๆนั่นค่ะนะในก็เดี๋ยวมากินเลยค่ะเดี๋ยวเพียดเธอยดยาตั้งเป็นไวรัสตับเลยค่ะอันเจ็บตับเจ็บในลูกก่อนค่ะนะในก็ถูกเลยกินเลยค่ะนะเพื่อการป้องเป็นนั่งยิ่งอันป้าตวงนั่นอันถูกเลยกินค่ะนะกบเติมจังแต่เฮ็ดกับยาอะไรเฮ็ดเธอตกลูกอ่อนอะไรเหมือนกันเพราะขาดกินนำๆเลยค่ะเนาะในก็เป็นดั้งหมักแกงหมักขามปอมอันนั้นก็ห้องว่าหมักขามในนั่นค่ะในก็ตียดยาเป็นตั้งเป็นตับค่ะโดยเลยกินอันดีอย่าไปกินน้ำป่นหรือแผวอาลาค่ะนะโดยเลยกินให้มันเปียงปอนั่นค่ะนะยังจ่วยรูล้อมด้วยถึงตับหนังเอ็นไซม์ค่ะเต็มไรปอกขึ้นมาดีเก่านั่นนะคะโยก็ยังจอยยดยาลูล้อมให้กลางตั้งปินแก่นสาตับจ้อมนะคะต้นและหักหมักค้ำอันว่านั่นก็ยดยาตั้งปินไอค่ะเจ็บข้อและขีดเดอคำข้อจะในเลยลองตั้งอันลีหรือเสบินค่ะนะก่อนนั้นลอกไล่แต่ที่กินมันซ้ำให้ถือหลายหมักค้ำนะคะก็ใจหมักค้ำซ้ำลูกตั้มให้เลี้ยวๆนั่นค่ะก็เอามากินไหวสีเขาค่ะกินเขาค่ะนะก้อยกับก้นอันเดียมเพราะเจอกินอันคมอันผัดมันนั่นเองก็ให้เอากระตักแห้งก่อนค่ะให้เอาหมักค้ำเนี่ยก็ตักแห้งก่อนโยก็เฮ็ดเป็นขึ้นมาตั้มให้มันเป็นพองอะไรขึ้นมาใส่แล้วน้ำอุ่นให้แล้วน้ำพึ่งใส่อิดอ่อนให้ก็กินนั่นก็เป็นล่องไรเป็นยายาเทียงเหมือนกันเลยค่ะนะอ๋อมาฝากตอนจุดถึงปอมเมปิ้นน้องเขากูก้นเลยค่ะโยก็กัมมาค่ะเหมือนหนังว่าเขาคาเลยยดยากว่าเลยลองตั้งหักษาตับกว่าเยาในคณะก็ไม่หนังหื้อเลือดในดูก้นนะคะนั่นเตียกว่ามาหากันเลยง่ายเต็มคืออยู่ตีเลยตีหนึ่งนะคะอย่าไปว่าสังคณะกล่องงูในประวัติมันเลยงูในประวัติมาตรวจมาควบเอาค่ะมาสักเขาขายอย่างในต้องใจค่ะหรือเปิ้นว่าให้เอากล่องออกหมดปมออกหมดเนี่ยมันจังให้ได้ก้นตายอะไรก็บอกว่าเลือดในมันติดตุงกว่าเป็ดมันติดกามกว่าเป็ดนั่นขนาดนะนั่นก็เหมือนกันค่ะหนังหื้อเขาค่ะที่รู้ล้อมด้วยถึงในค่ะป้ายอยู่ลีเขาค่ะกูลองกูอันนั่นในค่ะเนินหนังเจ็บหมัดเจ็บโดยลองเป็นห้อยล้ำเป็นห้อยซิ้วจะไหนผู้ไรก่อนใครให้มันเปลี่ยนทางใจใครก่อนนั้นแหละล็อกไลน์มันมีไงๆอ่อนค่ะมาฝากตอนสู้ถึงกันลองตั้งหวานลิ้นเงือกนะคะความไทยห้องว่าหวานหางจระเข้กัมอังกฤษห้องว่าอะโลเวล่านะคะนี่ก็เป็นแทงหนึ่งอันแต่เดมายดยาลูลอมด้วยถึงลองห้อยล้ำแหลดผ้าเป็นผ้าว่าเป็นห้อยซิ้วว่าเป็นเม็ดล้ำพิษพิษพอดพอดจอมเนินนางข้าวขาเส้นนั้นค่ะนะเนื้อหวานหางเงือกในวันลิ้นเงือกอันนั้นก็ว่านหางจระเข้ในก็เป็นยายาลายรองหลายอันค่ะก็เปิดเอาบนเอามาใจกันหนังเปิ้นที่เอามาใจกันน้องเฮาค่ะยาเหมือนหนังว่าน้ําเลือดลูกว่าตอหลุดเครื่องในตัดใส่เขาค่ะว่าย่อก็แพ้น้ําเลือดลูกว่าไผ่ใหม่เจ้าหนังไหนค่ะเอามาเอาอันยางว่านั่นค่ะนะเอามาตาใส่ตีห้อยอันเฮาค่ะมาเจ็บเจ้านั้นหรือเส้นนั้นก็เนื่นหนังอันเฮาค่ะเสียงเหลือดผัดเสิร์ฟเส้นนั้นค่ะจังให้ได้หนึ่งหนังเฮาค่ะเป็นลำเป็นห้อยไรนั่นก็มอยามหาวิทยาลัยมหิดลเฮาเขาเนี่ยก็เลยกว่ายดยาจามตัวอย่างเนี่ยค่ะนะอันเป็นก้นอันเป็นไพ่ใหม่หนึ่งและสองนั่นเนี่ยก็ไพ่ใหม่เนื้อหนังนั่นนะคะนะกว่ายดยาด้วยในข้าวตั้งเศร้าสีจูมองไว้เสียไพ่ไหมนั่นอําในหับยาอะไรอีหยังค่ะนะเอาอันในมาตาเสร็จนี่ก็ยดยาเลยหายง่ายๆกําเร็วอําป้องอําเป็นน้ําเป็นน้องนั่นค่ะนะเนาะโยก็ยังให้ได้เนื้อหนังเฮาค่ะผิวขาวและแข็งเหมือนกันเลยค่ะดอนตาหวานลิ้นเงือกในก่อนมีพรหลีเตี้ยๆว่าอยู่หิมหอมเฮือนในเฮือนในเย่เขาค่ะใกล้ๆมีกันอยู่รู้เลยผูกไว้ค่ะนะเอาว่าต้นหมักย่อมต้นหมักแกงต้นหมักขามต้นหมักล่างต้นหมักมงต้นหมักกาในเฮือนในไหนค่ะว่ามีปืนตีแต่ได้ผูกซ้อมมานั่นค่ะนะหรือนั่นก็รู้เลยมีหวานลิ้นเงือกเขาซึ่งหนังไหนค่ะยายากูลองกูอันอันเป็นยายาอันเอาค่ะหามาเลยหล่อมเลยสิงเงินสิงต้องนั่นเพราะหิมหอมเฮือนเอาค่ะมาย้อนมาอะไรก็ถูกเลยเอาปันซ้อมนั่นค่ะในก็เป็นล็อกยายาแต่ที่ดูล้อมได้ถึงเขาค่ะเลยลองตั้งอัมป์เลยเสียงเงินน้ำนั่นมาฝากตอนสุดถึงบ่เมย์พี่น้องเขาค่ะ

ป้อว่าไปถึงข้าวเขาพานอนมื้อในเจ้าเก่าเป็นก้นหลีอยู่ในอ่ำวาไลพ้องมือไปถึงข้าวย้ำสายใจขัดนั่นกู้สู่ตั้งหลีเมื่อตั้งเสียงมันกึ่มเออไหนก็อ่ำวาไลโลกาอันอ่ำวาไลนั่นก็อันเอาตราใส่ใจได้ก็สืบข้าวตั้งกว่ามันมันนิ่มนิ่มกัดกัดเย็นเย็นอยู่โลกาอันอ่ำจางวาในก็อันอ่ำเอาตราใส่ใจได้ก็มาทางทางไม่พังพังไว้อยู่ในย้อนนั่นแหละสังว้าวค่ะมีเจอกติสมาธิลีลีเอาเจอตราใส่ใจในจึงอันหยับเย็นกินเจอมาอันฮุกไห้ลงนั่นอันที่ฮบทบตั้งหยับผิดลงนั่นตีเมามังกว่าเปียดในอันยุ่มถอมตัวยอก่อนจำเฮ็ดด้วยในนั่นค่ะนะเนาะลองในสังว่าเฮาขาหมอไว้ว่างเจอในจึงเฮาขาที่เป็นก้นกัดแขนไหลยอก่อนเตียอยู่ง่ายลงเจออําว่าเตียอยู่อองที่เฮาขาอยู่นั่นเตียเก็บกะหือก็เหย่าเตียกวางกะหือก็เหย่าในเคยย้อนปันแห้งเจอตอนตาพ่อแม่พี่น้องเขาดังหมดตั้งเสียงกูก็กูก้นอยู่ว่าจึงหนังไหนค่ะ

0: กกิโลเฮิรตซ์ค่ะอย่าลืมปั่นแห้งค่ะนะ
1: อ๋อค่ะก็เลยเปิดมานั่งพี่น้องเขาทุกย้อนกันเข้ามาให้แรงเงินถอมพร้อมกันเดียวในค่ะยังมีพี่น้องเขาต้องทำกันเข้ามาค่ะเกี่ยวกับไปลองว่ามีก็เป็นแม่ในค่ะที่ก็เกิดลูกอ่อนด้วยค่ะก็เป็นแม่ในซ้ำอ๋อมีวัดไว้อีสังที่ค่ะเข้ามาเมืองไทยกุ้ยในอันนี้ก็พอดีก็เกิดลูกตรงในเสียงน้ำในก็อยู่ที่ว่าเขาค่ะที่ก็ห้องยาอีสังพอเป็นห้องยาบนห้องว่าห้องยาต้องหลุมบองซึ่งเขาก็เต็มเพราะเสียงน้ำเพราะเป็นห้องยาเอกชนอันว่านั้นก็ได้เสียงน้ำนั่นค่ะน่ะก็อยู่ที่ว่าเขาค่ะได้เป็นได้เกิดซึ่งเกิดเอาห้องกล้วยห้าที่ก็เพราะเสียงน้ำค่ะถึงนั้นก็เพราะว่าเกิดมันนังประหลาดไงเราต้องห้องยาแม่และเด็กที่หิมที่เหตุการณ์เป็นหมู่เขานุ่นเขาในก็ในก็เพราะเสียงน้ำเหมือนกันในค่ะนะในก็อยู่ที่ว่าพี่น้องเขาที่อ่อนกันกว่าที่แล้วนั่นค่ะอ๋อในก็เป็นลงเอามาฝากกันพ่อแม่พี่น้องเขาเจ้าหนังไหนวัดเจ้าหนังไหนค่ะเพราะค่ะพี่น้องเขาก็ยังต้องตักกันเข้ามาปันแห้งเจอกันเนี่ยค่ะก็ยินชมขอบเจอใหญ่น้ำติดติวาวาเหมือนกันเนี่ยค่ะออกกําในค่ะมีลองปืนหู้จำโตกับแกมโตมังกรเนี่ยเพราะว่าใส่เสื้อแขนปอดอันมีแขนเนี่ยเพราะใครใส่ต้องใส่ค่ะกิ่งแห่ลำแหน่งเนี่ยค่ะอันนี้ก็เป็นทางหนึ่งอันที่มาฝากปันพี่น้องเขาค่ะลองรู้ล้อมด้วยถึงกิ่งแห่เขาค่ะให้ขาวนั่นเนี่ยก็อย่าไปกาถูมันแห้งปุ่นตีเนี่ยเพียวอาล่าเนี่ยค่ะแล้วก็ก็ยกก็อย่าไปใช้น้ำหอมอันนั้นก็อันต้ากิ่งเฮนั่นอันมีแอลกอฮอล์นั่นน้ำก็เพิ่มมันติเฮไทยกิ่งเฮเขาคันลำไหลนะคะอ๋อในก็ยกก็อย่าไปกวาดท้อนอันนั้นอย่าไปกวาดท้อนมอยกิ่งเฮเขาเขานั่นขนาดนะเอามาเอาเท้ามันเตลีนะคะเพราะท้อนมันเตเป็นตุ่มเป็นตุ่มมันติเฮได้หนึ่งหนังเขาค่ะแต่เขียนกิ่งเฮเขาคันนั่นมันตีลำตีหย่อนตีย่านไหลเนี่ยค่ะว่าในก็เป็นรองตั้งหังลีไปหังลีมันปอมรัดก็มังปอกว่าบังปอกมากก็อ่ำสนเจอนั่นค่ะนอนอ่ำใส่ใจด้วยการบังปอกมังเลยมากใส่เสื้อโคอันมีแขนจะในก็ซ้ำหังลีพัดยกแขนขึ้นจะในก็จำไปเลยมังก็ว่ามันท้อน้ำมอยกี่เฮยุ่มชุบยุบมันก็ใกล้เปลี่ยนไหลในขณะเพื่อนก้นใจด้วยก็ว่าเรียกว่าเป็นนั่งยิงในแต่บังหังลีเพราะว่านั่งยิงในน้ำตึกขายเสียงเอาเยอะก็หันมอยกี่เฮในแต่ใครกินเฮเราในค่ะนะแนวค่ะในก็เป็นรองรู้ล้อมด้วยถึงตัวเสาเก่านั่นขนาดน้อยก็สังว่ากิ่งเฮียวคันลำอยู่นั่นก็เป็นอันต้าลูกกิ่งต้ากิ่งเฮียวเขานั่นหนังหือมันพอเด็ดถูกแมนจอมพ่อคันเลยอ่ะมีแอลกอฮอล์นั่นวัดเจ้าหนังไรคะอ๋อยก็

0: เฮ็ดให้มันหลีขึ้นมานั่นค่ะก็เอามาฝากปันบ่แม่นพี่น้องเขาเฮาเป็นลองสิคิดเจ้าครอบให้ค่ะเนาะฝากปันพี่น้องเขาในวันมื้อในค่ะออกเดี๋ยวก็สังว่ากิ่งเฮ็ดเพิ่นมีนก็ย้ำรัดกว่าค่ะลูกนะก็สารส้มก็ใจไหลในค่ะสารส้มอันนั้นเป็นกวนมหินส้มนั่นค่ะนะเพิ่นก็ติขายกันอยู่นี่ก็ใจไหลเหมือนกันอันนั้นก็กว่าซื้อมาตาลูออนลูกกิ่งมาตาอะไรก็อย่าไปให้มันมีลองอันลอแอลกอฮอล์นั่นในดิลิซิเปิ้นนะคะเฮาค่ะดีกว่าลือคือลือใจถ่อมด้วยธรรมะตระกันค
1: ่
0: ะ
1: เฮาสิไปหาปีได้2098เซตนี่เลือนชีวิตมื้อซืนขึ้นในมา2วันปีคริสต์2083เลือนเดือนมกราคม27วันมื้อในตําดีจองพระลอยถึงคําวิงหมู่ซีเนี่ยเจ้าเข้าเลยมาปุดผุยปังตราอุมุนธรรมหอมสะข้าวยํา15วันว่าจังไหนแหละวันมื้อในตาดีมาฮอตราปัญญาเขียวเขาในเสาตกปุ่นพรติเลยฮอข้าวยามเซตมองต่อถึงเป็ดมองวันในศีลาเกาะเมื่อในย้อนเบอร์วะแต่การนำคำตีน้ำตีเขาติดตั้งไว้ทัดกองมูติเฮ็ดไว้เสิร์โคตรบรรณาว่าจังไหนคำในเสาสำตกปุ่นพรติเลยกับฮอตรากันนั้นข้าวยามเซตมองต่อเป็ดมองว่าจังไหนเลยก็เบอร์มันตุ่มกันในเสาจังขึ้นเรียกหลายข้าวยามเมฆขึ้นมาฮอตอนเช้าในหามองต่อถึงหกมองว่าจังไหนพองมือเฮาฮาไปฮอตราไปถอมตรานั้นในเฮาอ่อนกันทรงไหนเมตตาถึงวิเนียสดาบทั้งสิ่งทั้งหลายโฮมันกำหนึ่งก่อนว่าจังไหนยกขีดซื้อมาถอมตราทั้งหมดทั้งสิ่งอ่อนกันความมือว่าจอมหลังซอบอกหนึ่งเย้าในก็เฮาขึ้นโฮมกันทรงเมตตาซ้อมกันกว่าสามปอ

0: Sinh-tinh-diện Vì A-vi-sa-tang-sơ-a-môn-sơ-tôn-tơ-sinh-tinh-diện
1: ไหว้สีส่งไหนมิตรถึงวิเนียสวัสดิ์ทั้งสิ่งทั้งหลายเอ้าซื้อมาถ่อมตราทั้งหมดทั้งสิ่งโยกิสังขารเจ้าผมเลยโยกิก้นทรายเขาภิกษุวะเคยนั่งไข่กุศลถ่อมตรากว่าในเกาะนั่งไข่กุฎิถ่อมตรากว่าได้เยอะโยกิเศร้าเขาผมเลยโยกิยิ่งเขานั่งยิ่งเขาซื้อมาถ่อมตรานั่นในเกาะ

0: นั่งคุกเข่าอีทอมตรากว่าเพราะว่าก้นมาในเกาะพื้นใสไหวลมสิเลทอมตรากว่าได้เยอะปุณตะเมื่อไงในเจ้าติมาฮอตราบันโยกี้เอาเขาในเกาะเตเอาตระอันคุณผีเจ้าหนึ่งมาทำพระเป็นเจ้าเฮามาทำข้อความสี่ข้อในเหตุเจ้าได้ขึ้นเอานั่นขึ้นมาหางเฮียนเป็นภายใต้เหตุและทรัพย์เลี้ยงในบันเจอโยกี้เอาเขาครับว่าไรปองเสียงเลี้ยงใส่ตระนั่นกว่ากูเผาด้านมันว่าจังไหนหัวข้อตระเฮาคำในในเกาะเจ้าเฮาใส่ไว้หัวข้อมันว่าหิมหอมเฮาเนี่ยหัวข้อตระว่าคือก
1: ็
0: หิมหอมปืนอ่ะหิมหอมเฮาอ่ะ
1: ห
0: ิมหอมเฮาเนี่ยย้อนเปิดสังสัมว่าหิมหอมเฮาเนี่ยเฮาหลุดเลยปองเสยมันเฮาเลยมาเกิดเป็นโกนในเนี่ยเฮามาเผียวถึงเลยเพราะว่าโกนเฮามาติดตั้งสันติมาเป็นโกนในมาอยู่ในเกกลางเมืองโกนในเนี่ยหิมหอมเฮานั่นมีสังเนี่ยเฮากึ่งลีหูอยู่ฮะกึ่งลีหูฮะเฮากึ่งลีหูก็เพราะเจ้าไหนอิงปึงเลยอันว่าหิมหอมเฮาเฮากึ่งลีหูไหนจังที่เอาอันคุณผีลงมาทำพระเป็นเจ้าพ้องมือพระเป็นเจ้าจึงอยู่เศร้าจำดีจ้องคำสีตะวันนั้นไอ้การสมัยพระกวาสวัตถิยวิรดิสีดาวันนี้อนาถาปิณฑิกัสสะอารมีอันเป็นจ้องสถิลงอนาถาปิณฑูด้านไว้นั้นไหนคุณผีว่าถึงกลางคืนมาไหนเป็นพ้องยำผีเขามาถามตระพระเป็นเศร้าไหนเขามีลองคำใจสร้างไหนพ้องมือพระเป็นเศร้าตั้นกลางคำกลางคืนนั้นไหนผีเขาลงมาถามทำไมผีเนี่ยเขาก็ยามมาถามสิสิผีจุ่มยาจุ่มก้องป้างยาป้างเห็นไหมมาถามพระเป็นเศร้าไหนเข้ายำกลางคืนไหนเป็นพ้องยำผีเขามาย้อนถามตระไหนเขาก็มีส่วนเข้านั่นไหนแต่ว่ามีคนผีป้าหนึ่งก็ลงมาถามพระเป็นเจ้าเขาเกณฑ์สุเอาติดต่อโลกโก้เนี่ยเจ้าที่ข้าวะที่ในโลกกะคงกลางสัตวะลงในวะเอาติดต่อเนี่ยอันมาห่างไว้วะห่างเหี้ยวห่างคืมไว้นั้นเป็นอีสังติคาโนเนี่ยอันมาห่างเหี้ยวห่างคืมต่อสัตวะตั้งหมดตั้งสิ่งเอวะที่ในโลกกะคงกลางเขาอยู่ในกะเป็นสัตวะตั้งหมดดูมีเจอตั้งหมดตั้งเสียงเจมกะอันอยู่เนื้อน้ำอันอยู่เนื้อกล้องอันอยู่เนื้อกลางเฮาดูมีเจอสัตว์ตั้งเสียงตั้งหลงในในอันมาหังไว้นั้นว่าอันมาหังเห็นหังเหี่ยวไว้นั้นอันนั้นเป็นอิสังคาโนในมาทำพระเป็นเจ้าพระเป็นเจ้าสำเนินตอบว่าตันหายะเอาติโตโลโกในอันมาหังเหี่ยวหังคืมเฮละเก็ดนั่งไว้อยู่ที่เนื้อโลกาหลงในเป็นอิสังบัวในซึ่งเป็นตัณหาวะเป็นสังก์เป็นตัณหาอันห้องวันตัณหานั่นไงก็เพราะฉะนั้นเขาอ่อนกันวาซ้อมทางมุดดังเสียงคำหนึ่งตีสัตตวา
1: อ
0: ันเลิลาห่างกว่าไว้ซ้ำน
1: อ
0: ตีสัตตวา
1: อ
0: ันเลิลาห่
1: างกว
0: ่
1: าไว
0: ้ซ้ำนอตีสัตตวา
1: อ
0: ันเลอลาห่างกว่าไว้ซ้ำน
1: อ
0: ในเป็นข้อความคุณพีมาทำจันติพระเป็นเสากินนัสสุโอติโตโลโกในเสาติคาตีสัตตวานั้นเป็นอันเลออันมาห่างเฮียนไว้ห่างเหี้ยวห่างไว้อยู่นั้นในเป็นอิสังคาจอมหิมความสัตตวานมาห่างนั้นเป็นอิสังในก็เพราะฉะนั้นพระเป็นเจ้าก็ตอบว่าตัณหายะอุติโตโลโกในก็เพราะฉะนั้นเฮาอ่อนกันว่าจอมไผ่ใต้ดังมุดดังสิ่งติ
1: สัตตวา
0: เป็นตัณหาห่างกว่าไว้เย้า
1: อ
0: ติสัตตวาเป็นตัณหาห่างกว่าไว้เย้านอติสัตตวา
1: เ
0: ป็นตัณหาห่างกว่าไว้ย
1: ่
0: ออันมหังไว้ปันติสัตตวาทั้งหมดทั้งสิ่งในเป็นอิสังในเป็นตัณหาวะจงจำเจอเฮากว่าตั้งเลยในก็ตัณหาอันห้องวะเพื่อเป็นความเสียงมันออกได้ก็ออกวะตัณหาในออกเสียงห้านั่นนะเพื่อเป็นความปาลีกูเมืองได้อ่อนกันออกวะดันหาเนี่ยนะออกเสียงดันหาออกเสียงห้ามันกันไหม ไอ้ความใจเฮาก็เฮาป้องเสวะตัณหาในก็ไหลตัณหาในก็ไหลในเออในอันมหังไว้ปันปุญตสัตวะทั้งสิ่งทั้งหลายสัมโพธิ์ดิ่มออกปนในโลกานั้นในตัณหาในมันมหังไว้จิมไผหน้าไผหลังกูจัดกูปานกูขิงกูเข้าในตัณหาในมันมาถงเหี่ยวไว้ซีๆในจองมันถงถงไว้เออนะก็บ่ซั่นตีสัตวะเป็นตัณหาห่างกว่าไว้เฮาอ้อในอันห่างไว้เลยเป็นห่างในตัณหานี่มันมาห่างไว้ปุญตสัตวะนั่นคือสมุติมออกป่นในโลกานั้นนี่มันห่างไว้กูเมียวนี่เฮาหลุได้ป้องใส่อันใดว่าตาเฮาดิม่วนออกไหลยุ่มตัณหาลงในนี่ก็มันอําง่ายๆว่าจองมันง่ายๆตีเจมเล็กต่อถึงใหญ่พอเท่านั้นในตัณหาในมันห่างไว้กูเมียวตัณหาในพอมาเก็บด้วยตุตลามันเป็นช้างในเป็นใจโลภะวะนี่เป็นใจอังก็ใจโลภะอันนั้นเฮาจิมือเฮาเล็กๆนั้นในก็ตัณหาในก็มันสําบ่ห่างไว้ปันปุญตาเฮาน่ะจองห่างไว้ห้ามห่างไว้ฮะเฮาถึงเป็นเอเลียนอยู่ในอู่ในก็เออปุญตาเฮาในก็มันห่างไว้บรรพุญตาเฮาอยู่นั่นน่ะอู่นั่นจองใจมันใจอยู่ในอู่เฮ็ดเพิ่นก็ค้อนปานเฮาให้เฮาหมอนนอนเอยอหรือสิได้ซับเอาสั่งมาห่างปานเฮาให้เฮาสําบ่เลยกินเลยเยี่ยมนั่นในก็เออเพิ่นเฮ็ดมาติ่งนมอ่อนเล็กๆน้อยๆปุญตาลูกอ่อนในนั่นเป็นปุญตาให้ลูกอ่อนที่เกื้อในเพิ่นเฮ็ดมาในเป็นอีสังใจเฮ็ดในเป็นตัณหาใจเฮ็ดว่าเป็นอีสังใจเฮ็ดสาเหตุว่าลูกอ่อนในอย่างมาอินเนี่ยในก็เพิ่นก็เฮ็ดเพิ่นว่าปันมาเพิ่นด่าลูกอ่อนหมอไปต้อมเต็มนั่นหนังคือมันได้ใกล้ไปเฮ็ดติซ่วมนั่นหนังคือมันได้ซ่วมตึบตินมานั่นนะตัณหาก็เจอเพิ่นนี่เฮ็ดมาห่างปันมันตัดที่มาซุบปันลูกอ่อนในนะเพิ่นก็เฮ็ดเพิ่นว่าปันมาเพิ่นด่าลูกอ่อนหมอไปต้อมเต็มนั่นหนังคือมันได้ใกล้ไปเฮ็ดติซ่วมนั่นหนังคือมันได้ซ่วมตึบตินมานั่นนะตัณหาก็เจอเปิ้นนี่เฮ็ดมาห่างปันมันตาติมาซุบปันลูกอ่อนในๆเอาซอกตินออดเอ็ดออดเอ็ดอันมาซุบปันน่ะก็ไม่เนาะลูกอ่อนพวงไปจองมันหมอจะ7ออดเอ็ดออดเอ็ดในจองมอมหมอสิไงลูกอ่อนก็จ้วมเฮใกล้ไปในเป็นอีสางมาห่างไว้ในจองเฮาพาป่องใส่ก็ไม่ตัณหาในมาห่างปันว่าก็ไม่จ้ําหนังว่าลูกอ่อนในก็มันอย่างมาสินั่นแทงอีนึงในก็เปื้อนคายอยู่ตั้งซื้อตั้งเมียวโคกปุนตาก้นลงเขายิบตื้อไหนลูกอ่อนนี่มันมีจะขลายหลงมันมีจะขลายอันก้นลงเกือกนั่นไหนเปื้อนหนังมาก้นลงเกือกโอมปู้ในลูกอ่อนอันดึงไปหู้ช้างนั่นสองเกือกคือโอมปู้มันเกือกหลงมันกะเกือกขังปู้มันกะหลีในปล่อยในลามยาวนี่มันกะหันเปื้อนคายหมอปากก็แกกอ่อนโลดอ่อนก้าอ่อนฮือมินอ่อนกองพลาสติกอ่อนเจ้านั่นไหนอันนี้ลูกอ่อนจองใครมันใครใครจานมือเมเขาเอี้ยวใครนั่นนะเอี้ยวใครอันนั้นนะในตัณหาในจองมันห่างไว้เสมอเลขเอาเหรอในใครเนี่ยป่วนอะไรก็ไม่เพราะว่ามันใหญ่มาเสียนานเอาในอันที่เรียนกองพระสติอ่อนสังอ่อนจะในจองใครอ่ะใครอ่ะสังว่าเป็นก้นใจอ่อนในก็มันได้ใครเรียนแทงเมียวหนึ่งมันได้ใครเรียนมาใครเอาหมักนางอ่อนปิดห้าสังสิ่งที่ในใครยิบมาอันเข้มอันเรียบให้นั่นมาไหนมันก็เรียกลายอยู่ที่เขาจองเรียกลายมันเรียกลายจุนเขาเอ็นมิ้วในเจมเรียกต่อยาเอาในจองมันมีเสียบอกเสียบอก
2: อ๋อค่ะนี่ก็เป็นธรรมตระเอามาฝากตอนจนถึงพี่น้องเขาอยู่มีมาเดลัยยินชอมในฮันเซกันกูก็กูก้นทั้งหมดทั้งสิ่งอยู่นะคะเอามาอยู่ที่เหลือตั้งแล้วสังวาเขาขามีสมาธิมีลองกัดจึงเย็นเจอมีลองกัดเย็นมีเมตตากรุณาอยู่แล้วก็ดีอยู่ง่ายลุมเจอนะคะมาฝากตอนจนถึงพ่อแม่พี่น้องเขาในวันเมื่อในเจอหนังในซีแลดีย้อนผัดยานพี่น้องเขาเมื่อก่อนวันส่งขึ้นมาโฮมมาทบกันตั้ง AM 1476 kHz ข่าวยาม10โมงต่อถึง11โมงกลางนั้นและกลางค่ำซ้อมข่าวโมขานนตี AM 14
3: กระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเร่งตรวจสอบกรณีเกิดเหตุเศษโฟมจำนวนมากไหลมาพร้อมกับน้ำฝนเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
6: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
7: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
8: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งกรมควบคุมมลพิษเร่งตรวจสอบกรณีเกิดเหตุเศษโฟมจำนวนมากไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนหลังเกิดฝนตกหนักพร้อมกำชับการจัดการขยะอย่างถูกต้องและเร่งช่วยเหลือประชาชน
9: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่ตำบลบ่อวินอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีเมื่อวันที่4กรกฎาคมที่ผ่านมาส่งผลให้ปริมาณน้ำพัดพาเศษโฟมจำนวนมากจากลานคัดแยกขยะไหลเข้าชนกำแพงด้านหลังหมู่บ้านปุ่นรักษาวิว2จนกำแพงพังถล่มทำให้เศษโฟมและน้ำทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนจึงสั่งการเร่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนประชาชนทุกครัวเรือนพร้อมให้คำแนะนำด้านกฎหมายและวิชาการกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีเพื่อตรวจสอบบริเวณลานคัดแยกขยะมีการรับและจัดการวัสดุรีไซเคิลเป็นไปตามกฎหมายหรือไม่รวมถึงติดตามการกำจัดเศษวัสดุที่ได้รับผลกระทบให้ถูกต้องตามหลักวิชาการและกฎหมายพร้อมสอบถามประชาชนถึงผลกระทบเพื่อเร่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนทุกครัวเรือนสำหรับเหตุการณ์ดังกล่าวนายนฤทธิ์ นิรามยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีได้สั่งการให้ตรวจสอบและดำเนินการอย่างเด็ดขาดกับลานคัดแยกขยะที่เป็นต้นเหตุหากพบการกระทำผิดหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเก็บกวาดเศษโฟมและฟื้นฟูพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อคืนสภาพพื้นที่ให้ประชาชนโดยเร็วที่สุดปิยาพันยังเทียนรายงาน
4: กระทรวงแรงงานแก้ปัญหาการจ้างงานในอุตสาหกรรมภาพยนตร์และบันเทิงไทยวางมาตรฐานชั่วโมงทำงานของคนกองถ่ายพร้อมขยายสิทธิสวัสดิการคุ้มครองแรงงานอิสระและกลุ่มฟรีแลนซ์เพื่อยกระดับสากลและสร้างความปลอดภัยในการทำงาน
10: ร้อยเอกหญิงพัฒนรัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงแรงงานร่วมกับสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทยสมาคมนักแสดงแห่งประเทศไทยและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเร่งผลักดันมาตรการคุ้มครองแรงงานสร้างสรรค์ทั้งระบบโดยเน้นย้ำแนวทางสำคัญ3ด้านประกอบด้วยด้านการพัฒนาทักษะฝีมือกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจะผลักดันหลักสูตรฝึกอบรมเพิ่มทักษะพร้อมมอบใบรับรองมาตรฐานวิชาชีพเพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขันและยกระดับรายได้สู่สากลด้านความเป็นธรรมและความปลอดภัยเดินหน้าให้ความรู้ด้านกฎหมายแรงงานการจัดทำสัญญาจ้างที่เป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมทั้งจัดตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อศึกษาแนวทางการกำหนดมาตรฐานชั่วโมงทำงานที่เหมาะสมหลังพบปัญหาคนทำงานกองถ่ายต้องทำงานต่อเนื่องเกิน16ชั่วโมงต่อวันซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพและความปลอดภัย ด้านหลักประกันทางสังคมอยู่ระหว่างการศึกษาปรับปรุงกฎหมายและสิทธิประโยชน์เพื่อรองรับแรงงานอิสระและฟรีแลนซ์ให้ครอบคลุมทั้งการรักษาพยาบาลการว่างงานและการสร้างหลักประกันรายได้หลังเกษียณศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
4: คณะแพทย์บรรเทาภัยพิบัติของญี่ปุ่นเดินทางไปยังเวเนซุเอลาแล้วเพื่อให้ความช่วยเหลือด้านการรักษาพยาบาลจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนบรรษัทกระจายเสียงและแพร่ภาพแห่งญี่ปุ่นหรือ NHK รายงานว่าคณะแพทย์ของญี่ปุ่นประมาณ40คนออกเดินทางไปยังเวเนซุเอลาแล้วเมื่อวานนี้เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านการรักษาพยาบาลเป็นระยะเวลา2สัปดาห์โดยจะตั้งเต็นท์พยาบาลสนามในกรุงการากัสเมืองหลวงของเวเนซุเอลาหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 2,954 รายและบาดเจ็บมากกว่า 12,000รายรวมถึงสูญหายอีกหลายหมื่นคนด้านนายเซโกะอิชิกาวะเอกอัครราชทูตเวเนซุเอลาประจำญี่ปุ่นกล่าวว่ายังคงมีพลเรือนชาวเวเนซุเอลาอีกเป็นจำนวนมากที่ต้องการความช่วยเหลือและการดูแลทางการแพทย์ของญี่ปุ่นซึ่งมีประสบการณ์ในการรับมือภัยพิบัติมีความหมายอย่างยิ่งสำหรับเวเนซุเอลาเสียบสายชาร์จทิ้งไว้นอกจากกินไฟแล้วยังเสี่ยงไฟฟ้าลัดวงจรถอดปลั๊กออกทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยและช่วยประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้พูดอะจ้า
2: โอ้ไม่ชอบเปิ้ล
1: เหมือนซุ้มค่ะ
3: ป๊อกว่า
1: ย้อนจง
4: ปูดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: กำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
1: ฮู้ก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องจวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
0: นฮะอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
1: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่เฮือลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่เฮือเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
0: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่งๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิดไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
1: แล้วจะไปลืมป่าแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีด้วยเนอะ
0: เจ้า
2: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์งาฮือละหุยาชอเจทอกาไทมิงเกเวจอมออเอลูอาสะเลกัยเปวิทัปปะตองาฮือญิมาลูจาวิโยงาฮือมีเวออเอลูแลมีจอมอวิออปาลูเกโลมุนอมาโคโลโกเปวิโยงาฮือเตกาลิเลกางาฮือมีจอมออเอลูทะหะวิออโคโลยอทะคะทากะดอนอเชตุโยงาออโตแลลาหูชอเจเวออตาลา

0: สิบบาททอคอโลเย็บแผ่วีทอติพาและงาคือสิบบาททอคอโลเย็บแผ่มาเย็บแผ่วีออเจติพาอาชุยอตุยอชานีแตนีกาวิโยงาคือสิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติไม่กาสิบบาททองไม่กาสิทธิ์เซตฉบับคอโลเย็บแผ่วีทอติพางาคือไทมีกอคอโลเชตาและไทวีบะจอวีทอติพารับแผ่วิโยและออกเก่านิเวสิทธิ์ประกันสุขภาพติพามาจอวีทอรับแผ่วิโยสิทธิ์ประกันสังคมมาโกสิทธิ์ข้าราชการติพาสิทธิ์พนักงานส่วนท้องถิ่นและสิทธิ์ออกเก่านิเวข้าราชการทางการเมืองติพามาราวิทอติพารับแผ่วิโยงาคือสิทธิ์รับประกันสุขภาพแห่งชาติสิบบาททองไม่กาสิบสามสิบบาทก็เวชได้เผาคอโลงาฮือเย็ดแผ่มาเย็ดแผ่เวอเมจอมาจอเวติพาไงไงงาฮือออตู้งาฮือเช่นยิราวิโยเว็บไซต์สปสชพ่อมาโกแอปพลิเคชันสปสชไลน์สปสชไม่เลยกาสายด่วนสปสชเต้แซแซศูนย์ชเวทานุข้าหนูฮือออตู้เช่นยิราวิโยแม่
1: ค่ะวีออวิออเนียละหุยาติกาเลเลถ้าตาอุยอยาวิออคอโลละเซจ้าเลอไรกาอบุดะเจ้าออคอโลหะอยู่ละวิโยจะได้คือหนูคือกากาเชวีออคอเชลงาคือคอยะลอยะออคอเจ้าเกือตีจังหวัดจิ้งใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM ตีฮิโอฮาสจิคอกิโลเฮิร์สตีไลพองาคือละหุคอไรกาอบุดะเจ้าต่อไปเชวีโยและงานละหุกคอป้อเชเสมานักขบูเมวิโยติมีเลเลติชุตินาลิตาและสาวุมหลอกอติชุนนาลิทักขไกและมุ่งเผื่อวิโอยาที่นาลิควายตาและก็นาลิทักขไกติฮาลิเลงาคือละหุกคอไรกาอบุดะจ้าต่อไปเชวิโยงาคือละหุยาติกาลิเลกาออกคือเผื่อตาและออเลมือทักขไกติแกละหุกคอพอนาเลอในคือละหุชอจิเกลติแกโอกาปิดะไปเชวิโย

อบดาจาวิโยยะนิมลอกอติปอทอกาดาจาวิออญอยะเฉอคะเลงาคือติปอกอกามีลาเลอจอปาวปาโลเชตาวิโยวิออญีราหุยะติผักเกอติเกไรกาอบดาจาคะเลงาคือกะพูกะมอดะเลออคอกะกอกะดะกิเชวิทัปตออโลเปติกาลิเลฉะตะยอยาวิออคะโลละเซจาเลอไรกาอบดาจาคะโลหะยูลาวิโยเมฮาวิออวิออญีลาหุยะคะพอเชพะรุเชตาวิคะคิเพเชเลติกาลิเลกะจาเมดอเมซเมกาเมฮาเลดอซาปิเมยะญีวิออยอคะโลแลฉะติซอคะโลสุญญีติปอกอกะมีลาเปยะญีแลสหปาจุเรฮาปาคะโลฮาปาสงานีลอนเพวิโยและจะขอญีฮีญีฉะขอขอมขอฮาวิออวิออญีราหุยะติพาโอติญีลิลิมุลอกอวิออยะติฉะตินาลิตาแลออซามรอกอติชินาลิทักกายเตญิลิลิงาคือราหุข้อไรกะอบุดะจาวิทยุเรดิโอ AM ติฮิโอฮาสติกะกิโลเฮิร์สติไลพอเพื่อไลกะ Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ AM 1476พอกะไลฟ์สดติต่อกันเชวิโยอวิออเนียราหุยะติภาติแกราหุข้อพอนาแล้วนี่คือราหุชอจิตาโอกะปิดะกะเพวิโยและชะติคือโนคือกะกะเชวิโอข้อชะแลงาคือออกข้อต่อคือออติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่และงาฮือสำนักงานประชาสัมพันธ์เขตแซะและกรมประชาสัมพันธ์

0: ดีกากาจากาดอลเลอเชซาจอซากาตัวโปออกคือปืนเลยนี่คือยากาคอโลจอดาฮอดาฮาดาเปดาวิเกโลลาวิโลแม
1: ฮาวิโอวิโอเนี่ยลาฮุยาติพาโอเชซาจอซาปือวิเชเลลีออฟคาจาวิโยออลอกงาคือคามาเพซาปอซาลีออมิโอพุคามาจอกาติไกกาเชซาจอซาเวียงาคือปามากาแม่ลีอานาติภาชะวือบามากาปาบามากาลีชะดาปะตอเชสาจอซาปื้อเวมานามาโกวิชะแลออพุคะจาวิออจิพริชเซอยู่ปามากาวิออจิโยแม่เฮกวอยันยิวยากะลีงาฮืออามมีพ่อเชสาจอซาพ่อกะติเชวิกาสติปิลาวิโยลีงาฮือยะเนยะญูกะติจาเชวิชะติภานาลีออยากาตาวิคาปุยกาลีพุชติเขจาวิตาติจิพุชชิมามาจาเตอากานอนาลากุเยมากาลากุติชอบูมาจอไม่กาลีนอชิมามาจาเตอากานาลากุลีนอมาเซกาวิทาปะตออานาชกุปิลาวิโยเลขกงาฮือติกาลีลิกากาติวิออยากุกาคาเดติกาเจวิออยาสวิออยาลอกุกาคาเดสกาคาเดเจเลยอโลกงาฮือกาเจมาโลวิทยาทาสมาบุวิโลโกเลยชอมาเป็นดับปื้อเวโรเอ็นซีดีโอมัวคอโลเวอานาจะได้ผ่าแผงไงวิเจเฮโกโรเอ็นซีดีโอมัวคอโลเวอานาแม่อามามาจอเลยโกโกเลยงาฮือออตูออคอโลนิมาสอานาออสมูเวอานาบาวาอานาออสจะพ่อจ้าดาวิอานาจะได้พายโยแม่เลี้ยววิอันยาลาหุยติพาวเฮกงาฮือเลสมาบุเวกาเจมาโลวิทยาธามาสมาวูติวิทยาธาเลี้ยงาฮือตุคอโลอานาจะได้พาแพ้ใกล้ตัวง่ายวิเจเฮกเลี้ยงาฮือมาสวิทยาธาลิมผือวิอยาชอสเมื่อกาวิอยากาเจวิอยาโยเฮกงาฮืออู้หนอแน่ติพาชลิกาติขึ้นจาวิเจกุมาเลี้ยเฮกว่ากาเจมาโลวินะเฮกอู้หนอแน่ติพากะลีฮือเวจะเกไกวิเจเคเตเลมัวละโกเลงาฮูโนเนชกะลูเววิเจแมกามากะเจเวทัปะตอลูเววินะเลงาฮูออตุมาจอจอยเตเลลีจะเกแพวิเจเฮโกเลงาฮูออตุอาสติคะเตผาปิปะจิแมเลโทรศัพท์มือถือญีเวเลซึกอตะคือตะคือโทรศัพท์ญีเวจะได้ผากะยอกไกปิเจเลเตฮาวยอคโลสชโมตะเลโกชโมคะเดซจอวิเจเลเคโกงาฮูออเราซากะเดจอตูซแมกาแมอนาทะเลวุดะเกกาตูออปูนาลิงาฮือโอกากะคะเดจอจอวิเจออบูจอวิจาตูคะเดญิลึจะจิแมชอจาวีออชูจออาเลแมอาเลคาวีจะได้ผาเลเลโรเอ็นซีดีออมัวคอลูไกตูวิยากอคาเจเลเกกัวจาตูดอตูจะเคติจึวิชอกาเลติปอติลาจะละฮะตอบามากากะออมือยอมือใจยอกไกเจเลยฮัลโหลจากวาลากเลยช่วยวิกาจึจาเลยออชกาลีจาวิติกเวมาเมเลมาฮูจาโคเลยเฮกวางาฮือสาชุนามังงาเยวิกาดาวิออชูปิลากาเวสาชุนามังงาติผานิเยแมเลยอลกวอคากางาฮือเชซาจอซาพ่ออปูดาวิทัปปะตอเลยนัชดอจาวิชอดาวิไมเมลวิออเนราฮุยาติพาวนัชดอจาวิติยาทาลิออฟึกูกาลุยลาวิออฟึกูอานากาแผ่เวเลออลาสานากะแผ่ลาวิแมนัชดอจาโกเลออลาสกะชีจากะกะติคือจาเวจะเคแผ่วิแมเลเคกงะฮอนัชมากะดอเลอเลอานามาจอวิชอดะจาวิโยเลเคกวานาติพามากะจอตูเลกะเจวิออยานาเลซมกะวิออยากอคะเดซเลกะคะเดเจจิแมตะโกเลออวิออเนราหุยติพัทธะเลงะฮือซวิออยาจอจอมาซวิโลโกเลอานามาเปนดะไกปุวิเอ็นซีดีโอมัวคอโลแผงไงวิเจแต่ก็แหละอวิยาเนียและหุยติภัทธะอยู่เวลาเลจะเขะเกามาลาวิโยแม่

หาวิอวิอเนียลาหุยาติพาโอโครงการไทยช่วยไทยพลัสอาเพื่อเยวุสอมอฮเวนยิปติปกอกเล่าแม่จะได้คือวิอยารัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์พ่อกาติปอออกค่าเกาะกูและจะได้ฮาปาสฮาปาจูเรฮาปาตาแล้วก็ฮาปาเซตบาฮาปายี่หิงาฮาขอชก็ขอวิอยาคาไกเตสเลเลสเปิงงานยิลอกุอาเพื่อเยวุสอมอฮเวเรียกโครงการไทยช่วยไทยก็เวียโครงการออกคอลมอฮเวติผาก็เตไกตุโยเจปุราชาติพุเตอวิโยเรียกแขกก่อนจะได้ปอกก่อลาและติปกเกาะเตไกตุโยเจแขกก่อโครงการไทยช่วยไทยออกคอโลแลมอฮอตาเวจาตุดอตุใส่ลู่เวไลกาเวกายูลาแล้วอาเพื่อเยวุสอฮอกไกตุโยเจแขกก่อมอฮอตาเวออกพุทธิพัชนี่คือจะขอใส่ลูกขอวิวิอาแกปอวิเจออกลอกว่าโครงการไทยช่วยไทยออกคอโลแลงาคือมียาสติกอคอโลกาจากาดอวิพ่อกาดักไอเวโครงการแพวิทปาตอจะได้สอคอโลอลอเปิดตากไอตุโยเจเรียกไอกว่าจูเรฮาปาสเปิงานเนี่ยอลอติสแลฮาปาสเซนทาจอวิโยเรียกสเปิงานเนี่ยกาเตลเลอก็ฮาปาเซทบาฮาปาเลมือติสคาไกเลอเลมือติสลอกว่าน่าเรียกก็ฮาปาฮิฮาปาเจติกับไมเลก็ฮาปาลิติสเลลิสเปิงานเจแมเรียกแค่ว่าก็ฮาปาเลมือติสสเปิงานนี่ลอกว่านี่ชื่องานท่าจอวิโยเรียกก็ฮาปาลิเหก็ติสเลลิสเปิงานเจติฮอวิเจเหก็ฮอลาตาวิมอกาไลจือจอวิแมเรียกสายติผาชอคอลปอลาตาวิกาง่ามือติฮิอฮาก็จะติสายเจเหก็ปุระเวเรียกโครงการไทยช่วยไทยอาผู้เยื่อวุสติสเลลิสเปิงานนี้มอฮอวิออกคอลเลียมมียาติผามอวือจ้าวือเยลาวิกาออลากากาวิเจแขกวบฟุติผากาจอกเกแลงาคือมีออกคอลกาจ้ากาดอวิพอกาดาราอือลามลาวิถากาโมวิโยจิแมชลาปาตอวิออนเนลาหุยาติผาทอกาเลียกอกเราแมอพุเยวุสอติสเลเลสเปิงานนี้ออกคอลเลียไทยช่วยไทยก็เวโครงการออกคอลมอฟุปปอยพอวิโครงการติผาเรียออลติปุเปื่อเรียกให้กว่าติปอนิปุติปุเกาะตาเรียอติไกตุโยเจเรียกให้กว่าเซฮาปาโลแมเรียสฮาปาฮิฮาปาก็ฮาปาคาไกงาฮือราหุยาติผาอาพุเยสานะวุสอริมาวุมานิเชวิอติติผาลอกวนะเรียเกเลจันยิวจาวุเยแพวิโยเรียกโครงการไทยช่วยไทยออกคอโลฮอตาวิมอแลออกเกาญูใส่คอวิวิอาเกเลเควิโยออลอกวอจุยารัฐบาลกากาตาวิโครงการแพวิทาต่อเรียกจักรยูเวลาเล่เรียกอ่ะคือราหุยติภัทรออรสัตติภัทรเชเคสลากลาวิโยแมม

ติปอทาคะติขะออคโลยะเนโชฮาปาติกาจอวิโยจิเมยอเลลิลิฮิชูจาวิยะเนติกาเผวิจิเทเตเลลิติญิโยลิฮิวิทาลิชูกาลาวิทากาเลออบัมมีพ่อลิกาฮิแลปริยะเอฮิออและด็อกเตอร์กาวิจิเมลิชูจาวิติกานาลิบอยลูมุจาวิด็อกเตอร์ทากาวิลาเลกอลาวิจิติงทายะเนโชฮาปาจะได้กาทอกายอวิโอชอจุปาเตขาวจากเวกาเวจิเมเทเตเลโยเชตาเวคาโอกาเลอชออิกาโลลูภาคิวิจิจุปาเตขาวจากเวกากวอฮอลูกเวกาจากเวจิเมอัปวาอัปวาเนจูเตขาวจากเวกาเวก็มาโนฮอลูกูกาเลองาจะบอกกูละเผอล่ายะเนชอปาจติกาลีอัปูฮอลูกเวกาจาเชวิติกาทาน้าอุติปีวีตอกคอแพ้วีอันนี้ฮัจจลาฮัจจลาหน้าวกุลากุปีวีจิเมลี่อาปุชติกากะยันเนชัวปาจักเฮกุปีวียมยันเนชัวปาชติกากะอาปุฮอลุกุกะเซพัชากุปีวีอาปุฮอลุกุพูขันยิบะเลยันเนชัวปาชติกาลี่อาปุชากุนาปีวีจิอาปูฮอลูกูกะเซพากุปีเวอ๋อมาคะมาคะขอชิบายเวฮัจละฮัจละงานอวกกุลายโยอาปูยันเนชอปาชติกาทากุปีวิโยจิงแม่ขะเดลัยยันเนชอปาชติกากะเลอาปูเวฮอลูกูเอคอลูเมือและอาปูทานาอุตีปีวิโยเจมอาปูว่าโนซาเลงาชลีอาลูงากุเวเลลีชูจาเมชุมมีอสเกลเลลิจะฮิกอลาเวดอกเตอร์กาลาเวงาไลจึเลยยาพ่อจุยมาจึได้พาคาบี้จอเวแมอะพ่ออะพ่อโนซาเลคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตก็วินโนซาลากอลเลเลยันเนชอปาชะเดกากะเลอะปูทานาปิวิจิอะปูยอกอกูเวอายาไปโอจะเควอะปูมากะมาโมจออาปูมาชื่อคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตก็วิชาเรียอาปูมาโมโจมาโมโจมากะมากะโจอาปูชุ่มมีโอกาสมากะฮิเลอะไรเดียอาปูจะกะยาป่ายันเนชอบป่าจะได้กะทำจะเข็กุขอปีวิโยจิแมนยันเนชอบป่าก็กุปีเวอาปูนกุเลเนียนยกุโมเราจะเข็กเจกะมาชื่อเวลอแต่กุโนชาเลจะได้คืองาหุ่มมีโอคโลมากุลิมิกุขวนามาพูคาเคมะเพเชวินโนซาเลอามาติติงติงยินามาตาตายายาวินโนชาลาโคเลเลยันเนชอปาชริกาพุทธะโกนาปิเวจิแมมอาปูโกคุขอปิเวเออยาปายาปาวเชเคเวอลออาปูมากะฮิอาปูมาชิติงยิเลเลฮอลุกเอเจกะจะเชเวนามาโกเอจะบุเลกะปือลาโกเอโอเคเจสวิโยอาปูมาสเมยาปาวชื่อจ้าชื่อจ้าโนคนเลยจุยจอดจ้าล้ออะพูเลยยันเน่ชอบปัจจัยกะทะจะเข็กุขอปีวิยมติปอเลยยันเน่ชอบปัจจัยกะกะอะพูทะติปอเกาะนาวิจิเมเลยอะพูโนซาเลอามาติเลอาจะข้าออชิเมอพุขะวิลีมีกุขวามาติออพุขะวิลีโนซาเลอะพูกูเลยยันเน่ชอบปัจจัยกะกะเลยอะพูทะเกาะนาปีวิจิอาปุยันเนชอบปัจจัยกะทะกุขอปีเวโอ้ยาปอยาปอจะเขวิโอล้ออาปุมาชิเมอาปุวาสติกอคนที่นิลเล่กาลิฮอลุกุชเจกะจะเลียวชอบกะเลขาเคติเลจูเปซาวกะตุวิจิที่อาปุโดนยิเวจะเขวิโอล้ออาปุมาชิเมอาลุลุยาปะชิจัลล์ชิจัลล์กุเลลี่อาปุชะกะยันเนชอบปัจจัยกะทะชิมปีวิโยจิแมนเตเลเล่ฮอลุกเอกะเลติตอกาวิชอลิมูโนมากะนาฟินาหูเตเลมูตอตอเตเลเล่มูฮอมูยิโลเพกะลาวิเจอะปูยะเนชอปาทะกุปิเวเออยะปอยะปอมูฮอมูยิโลลาโลเมโนอิกะโลเปอลามูฮอมูยิโลลาเลฮอลุกเอฟบาลากุอิกะกะโลเกเวเมอ้ายันชะเคตินาวะซอมูนาเลมูตอมเทเตลอมูยิลาวิเลเมโนเล่ลิชมามาฮิออวิเล่อิกากะลอยปุตุยูเฮอะปูลียันเนชอปะทะนาปิเวจิแมน
ยานิชอปัจจัยกอกุเวเลอพโวไงกาลอยมาเปิ้มเมก็จักคักเฮติตุเลมูฮอมูยิลูลาอยู่เจจุนี้นะก็จักคักเฮติตุเลก็เลเลยานิชอปัจจัยกะที่กูคาเวจิเมเปปออพโวยอถากอกุปิเวปุโทอย่าไปโนเมลิชมามาฮิเลจุยิชมามาชูมูชูเมียวจะฮิกอลาเลด็อกเตอร์ลูกอะไรกะใครติเล่โนเมอิกะมันลอยปุ๊บเวอิกะลอยวิกะจะฮีลาจิโยว่าปุ๊กโนลิชมามาฮีเลจิจอบิโออิกะลอยปุ๊บตุยเฮดอบิคนเลี้ยงปุ๊บเชฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่ายันเนชอบปาถ่ายโยจะเขติวิโยจริงไหมเลี้ยงมากูปุ๊บเสียท่ากะเต้ปอเล่มูฮามูยิลูเพกอะไรวิจิไหมเลี้ยงมูยิกะกะเทลาเล่เลี้ยงเตเตโกเลี้ยงอิกะกะบูบูเตโกฮอลุกุกะลิกะมูฮอมูยิโลลาวิทาปะโตฮอลุกุเอกะฮีฮีนานาเกวิจิเมลีเตเตโกลาเทโกลอลอเพวิโยเจยาปาวยาปาวโดเลกะมาลอยปุโลกุเลฮอลุกุฟุบาลากุเลโนเลกะเซวิโยเมอิกะกะมาลอยปุวิลอยกะลอยวิกะจะฮีลาติโยโดเตเจเจฮีอวิกะเขาบอกว่าจริงไหมล่ะพูดเชยันเนชอปาจากเขาบอกพี่วิโยเจเขาเดลี่ยันเนชอปาฉันเด็กก็เขาบอกว่าอ๋อพ่องักฮักงักก้อนจ้างักก้อนจ้าเขาบอกเจลี่เต็มเต็มหัวลูกก็เชก็พูดใบสิวิโยเจเขาเดลี่ยันเนชอปาลี่ช่วยมาจีจักก็ลาวิชื่อจ้าวินาลี่ช่วยจอจ้าวิด็อกเตอร์ฉันเด็กก็เลยอีกก็ขออ่าอีกกะสิวิโยจริงไหมล่ะอยากข้าอภูชอมอปาลีฮอลูกเวกะจาเวลีมากะฮีวิติกะชออีกะลอยปื้วิทัปปะโตลีอีกะลอยเลจูอเปซาวไกวิโยจริงไหมจีจอเลลีฮีวิโอเคมุจาวิติกะอาศักะสุวิจิอยากข้าจีมาจอวิอภูฮอลูกเวกะจาปาติกะชอสวิทัปูวิโยจริงไหมอาปู่เอ๋ชะติรอแลงาคือฮิอยู่เกือคาเทมอเวเลโกโกงาคือชอยัดชอเลจี้มายีจอมากะอาสติเกออคโลอาสติวิออลอติผามาชิวิลอกูจุยีชะมามาอุกวะคาบิเอจอกาลิอาชิยอเวอาสทาปูวิเพวิทากาปิมากาลอโกกาวิโยเกโกเลงาคือเตกาลิลิกาเลจี้จอเจ้าดอเลเลงาคืออาสติเกออคโลติจาติดอเวเลไล่จิเลยังนะคือคาเดกะฮิวิโยลิลิออคโลเจติฮิกามะแผลอลิออลอโกลิฮิวิชอลิวิชาการแผวิโยคาโกติยายาลอโกนี่คือชอยาอาสติกออคโลออเตอนาอยู่เยมากะวิกะจอยาคังงาคือติญิลิลิอาสติกออคโลวิออลอติภาอาสติเข้าออลอเจติภาแลลิงาคือออเตอนานี่คืออาสติกออคโลอยู่เยแผวิทัปปะตอลิงาคือจุยมายีจาวิกะดัจจาวิโยลิยาคาลุเลกะอาสติกะอคโลยูเยตุเวอรติภากะคะเดฮิวิโลกุดัจจาแต่กุเลอปุเอชะเตลอเลงะหือฮิยูเกจะเคมอเฮโย

เลยยันยิ้มรักก็ติปอชละกะลาทีวีออลอติพาจะเคยไม่จะได้อยู่แม่ยากแกพอนาแล้วโอกาปิลาเชวิตีกาลิลิทอกะจ้าแม่ดอแม่เชซาจอซาปื้อแลยันยิ้งาคือติกาลิลิวีออปูดาวีออญอฮะเทปิแม่ออบูจ้า

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณรัฐบาลเดินหน้าคืนผืนป่าบังคับใช้กฎหมายเข้มงวดกับผู้บุกรุกพร้อมเร่งพิสูจน์สิทธิ์ที่ดินทำกินให้ประชาชนอย่างเป็นธรรมผู้นำสหรัฐยืนยันว่าจะไม่ยอมให้อุปสรรคด้านสภาพอากาศมาขัดขวางการเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ250ปีการประกาศอิสรภาพสหรัฐการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ16ทีมสุดท้ายฝรั่งเศสรองแชมป์เก่าเฉือนเอาชนะปารากวัย1ประตูต่อ0ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนผ้าไหมแพรวากาลสินราชินีแห่งไหม
1: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
2: แพรวาหรือผ้าไหมแพรวาเป็นผ้าทอมือที่ใช้สำหรับคลุมไหล่ห่มสบายเฉียงหรือผ้าเบี่ยงในโอกาสงานเทศกาลบุญประเพณีหรืองานสำคัญอื่นๆของชาวภูไทยซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่อพยพข้ามแม่น้ำโขงมาตั้งรกรากในประเทศไทยบริเวณจังหวัดกาฬสินธุ์นครพนมมุกดาหารและสกลนครที่ยังคงรักษาวัฒนธรรมประเพณีการแต่งกายและการทอผ้าแบบเก็บลายจากการเก็บขิดและการจกภูมิปัญญาที่ได้รับการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษเมื่อปี2520สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรที่บ้านโพนอำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์ทอดพระเนตรเห็นชาวบ้านที่มารับเสด็จห่มสบายเฉียงด้วยผ้าไหมแพรวาที่มีลวดลายสวยงามต้องพระราชหฤทัยจึงพระราชทานไหมเส้นให้กับชาวบ้านสำหรับทอถวายส่งให้ช่างตัดเย็บเป็นฉลองพระองค์และทรงฉลองพระองค์ชุดผ้าไหมแพรวานั้นได้อย่างงดงามด้วยลวดลายสีสันที่ประณีตมีระเบียบและความเงางามของผืนผ้าทำให้ผ้าไหมแพรวาเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางและได้รับความนิยมจากชาวไทยและชาวต่างประเทศทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการผลิตเพิ่มขึ้นรวมทั้งทรงรับกลุ่มชาวบ้านที่ทอผ้าแพรวาไว้ในโครงการศิลปาชีพพิเศษเพื่อส่งเสริมความรู้พัฒนาทักษะฝีมือให้ตรงกับความต้องการของตลาดปัจจุบันผ้าไหมแพรวามีการพัฒนาสีสันลวดลายและรูปแบบที่แตกต่างสามารถปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคสมัยได้ตามความต้องการจนได้รับการขนานนามว่าเป็นราชินีแห่งไหมนักออกแบบระดับโลกจากหลายประเทศต่างสนใจเดินทางไปเยี่ยมชมการทอผ้าของชาวบ้านในโครงการส่งเสริมการทอผ้าไหมแพรวาที่บ้านโพนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพจังหวัดกาฬสินธุ์นอกจากนี้ยังมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางไปท่องเที่ยวและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าไหมแพรวาอย่างต่อเนื่องทำให้ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มขึ้นมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและมีความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้คณิษฐาลือสัตว์เรียบเรียงเพ็ญศิลป์สงเนียมรายงาน
0: ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณ
3: บรรยากาศการเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมาเป็นไปด้วยความสงบและเปี่ยมด้วยความอาลัยประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและจิตอาสาพระราชทานอำนวยความสะดวกและดูแลความเรียบร้อยนางมาดีถือรัตน์สวัสดีอดีตข้าราชการครูกล่าวว่ารู้สึกโศกเศร้าต่อการสิ้นพระชนของพระองค์เป็นอย่างยิ่งพระองค์ทรงมีพระปรีชาสามารถในหลายๆด้านทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประโยชน์ของประชาชนมาโดยตลอดจึงตั้งใจเดินทางมาถวายสักการะพระศพ พื่อแสดงความสำนึกในพระกรุณาธิคุณและตั้งใจเผยแพร่คุณงามความดีของสถาบันพระมหากษัตริย์ให้แก่เยาวชนและคนในชุมชนต่อไป
4: องค์พาเนี่ยท่านเนี่ยเก่งในเรื่องการสารท่านเก่งภาษาแล้วท่านทำกิจกรรมที่โลดแล่นและครูคิดว่าเสียใจตั้งใจมาครูเกษียณมานานแล้วแต่ครูเผยแพร่ในสิ่งที่เรียกว่าในชุมชนที่ครูมีโอกาสแล้วครูก็สามารถที่จะพูดคุยว่าสิ่งนี้เป็นเราอยู่ในสถาบันเราเป็นคนไทยที่เป็นพลเมืองดีต้องรักสถาบันกษัตริย์ส่วนลูกส่วนหลานให้ปฏิบัติตัวเป็นคนดีเป็นพลเมืองดีของประเทศ
3: นางสมหมายณัฐพบสุขกล่าวว่าติดตามพระกรณียกิจของพระองค์มาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์และรู้สึกทับใจในพระจริยวัตรอันอ่อนโยนรวมถึงพระวิริยะอุตสาหะในการทรงงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและรู้สึกโศกเศร้าต่อการสิ้นพระชนของพระองค์เป็นอย่างยิ่ง
5: เสียใจพี่เห็นพระองค์ท่านมาตั้งแต่เล็กๆค่ะก็ผูกพันหลายอย่างที่ท่านทำให้ประชาชนนะคะหลายโครงการที่เราเห็นท่านมาทำมาตั้งแต่สมัยที่ท่านยังเด็กๆเราก็ประทับใจความน่ารักของท่านความอ่อนโยนหลายๆอย่าง
3: สำหรับการเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานัตยาในพระบรมมหาราชวังสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะได้ทุกวันระหว่างเวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.โดยจุดคัดกรองบริเวณถงอุโมงค์รอบถนนหน้าพระลานจะปิดในเวลา 20:00 น.ภวิษาประทุมมารายงาน
0: รัฐบาลเดินหน้าคืนผืนป่าบังคับใช้กฎหมายเข้มงวดกับผู้บุกรุกพร้อมเร่งพิสูจน์สิทธิ์ที่ดินทำกินให้ประชาชนอย่างเป็นธรรมเพื่อสร้างสมดุลการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
6: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลมุ่งมั่นขับเคลื่อนนโยบายด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลโดยเร่งจัดสรรที่ดินทำกินควบคู่กับการสร้างอาชีพให้แก่ชุมชนเพื่อลดการบุกรุกป่าขณะเดียวกันได้บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังกับผู้กระทำความผิดเพื่อฟื้นฟูป่าให้กลับมาสู่ความอุดมสมบูรณ์ล่าสุดผู้ครอบครองอิมูฮิวรีสอร์ทซึ่งเป็นคดีที่สิ้นสุดกระบวนการยุติธรรมแล้วได้ขอพบหัวหน้าอุทยานเพื่อยื่นหนังสือและเริ่มดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดด้วยตนเองก่อนครบกำหนดโดยรัฐบาลยืนยันหลักการคุ้มครองสิทธิของประชาชนอย่างเป็นธรรมและโปร่งใสแต่จะดำเนินคดีกับกลุ่มนายทุนและผู้บุกรุกอย่างเท่าเทียมโดยไม่มีข้อยกเว้นในส่วนของพื้นที่ไร่รักฟ้าภายในอุทยานแห่งชาติเอราวัณจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งรัฐบาลสามารถทวงคืนพื้นที่มาได้แล้วนั้นกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการให้เร่งปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อพัฒนาเป็นจุดชมวิวเอราวัณนครินทร์โดยจะเน้นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ไม่ก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างถาวรที่กระทบต่อธรรมชาติและใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งมีมาตรการดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวอย่างเข้มงวดศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35ร่วมกับภาคีเครือข่ายพลิกฟื้นผืนป่าชุมชนบ้านแม่ตื่นสืบสานพระราชปณิธานแม่ของแผ่นดินด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างยั่งยืน
7: หน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่35ร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าตากที่3แม่ตะวอและประชาชนในพื้นที่ร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้จำนวน130ต้นณป่าชุมชนบ้านแม่ตื่นตำบลท่าสองยางอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสืบสานพระราชปณิธานฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมทั้งถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงภายใต้แนวพระราชดำริที่ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่าเพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้ชุมชนร่วมกันดูแลรักษาป่าต้นน้ำให้คงความอุดมสมบูรณ์เพิ่มพื้นที่สีเขียวและช่วยลดปัญหาโลกร้อนดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดโครงการสานใจอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปลูกฝังหัวใจแห่งการอนุรักษ์สู่เยาวชน
8: นายบุญช่วยหอมหยาบเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานเปิดโครงการสรรใจอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาสโดยมีนางสาวสุริดากาตรงนายกสมาคมเยาวชนสรรใจไทยสู่ใจใต้หัวหน้าส่วนราชการคณะกรรมการมูลนิธิสรรใจไทยสู่ใจใต้และเยาวชนชาวนราธิวาสจำนวน80คนเข้าร่วมณโครงการสำรวจและรวบรวมพันไม้ดอกไม้ประดับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลาบาลาอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสนายบุญช่วยหอมยามเย็นกล่าวว่าการจัดโครงการในครั้งนี้จะเป็นเวทีสำคัญในการเสริมสร้างความรู้สร้างจิตสำนึกและพัฒนาศักยภาพของเยาวชนให้เป็นผู้นำด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอีกทั้งยังช่วยสร้างเครือข่ายเยาวชนจิตอาสาที่มีความเข้มแข็งสามารถร่วมกันดูแลพัฒนาและรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนของตนเองได้อย่างยั่งยืนโครงการสานใจอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาสเป็นโครงการที่สมาคมเยาวชนสานใจไทยสู่ใจใต้สำนักงานสาขาจังหวัดนราธิวาสกำหนดจัดขึ้นภายในงานมีกิจกรรมสำคัญอาทิกิจกรรมระดมสมองคิดแผนงานสิ่งแวดล้อมกิจกรรมจิตอาสากิจกรรมสร้างผู้นำสู่การพัฒนาชุมชนในการรักษาโลกรักสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นป่าแว้งวีรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
0: ประชาชนจำนวนมากเข้าร่วมงานมหกรรมสืบสานงานพ่อวันสุดท้ายอย่างคึกคักเพื่อร่วมเรียนรู้สืบสานศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอาชีพเกษตรอย่างยั่งยืน
9: บรรยากาศงานมหกรรมสืบสานงานพ่อพัฒนาส่งต่ออาชีพที่ยั่งยืนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปทุมธานีวันสุดท้ายเป็นไปอย่างคึกคักประชาชนจากหลายพื้นที่เดินทางร่วมเรียนรู้ศาสตร์พระราชาและแนวทางการพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งภายในงานมีการจัดกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายทั้งนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติการสาธิตอาชีพเวิร์กช็อปสร้างรายได้และการจำหน่ายผลผลิตจากเครือข่ายเกษตรกรทั่วประเทศอาทิการปลูกเห็ดมูกี้และเห็ดเป่าหูพวงกุญแจและพัดที่ผลิตจากหญ้าแฝกและงานหัตถกรรมพื้นบ้านซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมจำนวนมากด้านนายสุชาติสาริวาสผู้ร่วมงานกล่าวว่าความรู้ที่ได้รับสามารถนำไปต่อยอดเป็นอาชีพและใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา
10: วันนี้ได้ความรู้เยอะแยะเลยครับเพราะว่ามันรวมมาจากหลายๆที่เราไม่ต้องไปถึงที่เลยวันนี้มาบริการถึงที่นี่เลยครับผมมีเรื่องของที่เป็นเกษตรที่สูงอะครับเพราะว่าในอนาคตอีกไม่แน่ถ้ากลับไปอยู่ต่างจังหวัดก็อาจจะต้องไปทำเกษตรต่อที่บ้านก็จะมีทำนาครับแล้วก็ทำไร่ด้วยเพิ่มเติมก็คงต้องเป็นเทคโนโลยีแล้วครับเพราะว่าถ้าทำแบบเดิมแล้วมันก็สู้ไม่ไหวอะครับ
9: ขณะที่นางสาวนราวรรณพงษ์พิมายผู้ร่วมงานวันนี้ได้พาครอบครัวมาเรียนรู้นิทรรศการด้านการเกษตรเพื่อนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้กับการทำเกษตรที่บ้าน
11: พอดีเด็กเรียนเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงก็เลยจะพาเด็กมาดูนิทรรศการค่ะแล้วก็เห็นว่ามีงานพอดีก็เลยมาวันมีพื้นที่เกษตรตัวอย่างก็ให้เด็กมาดูเพราะว่าเขาจะได้เอาไปใช้ในห้องเรียนได้ว่าเห็นภาพจริงเดี๋ยวต้องดูรายละเอียดทีเพราะเรารู้สึกว่าเรายังรู้จักแค่แบบผิวเผินอะไรเพียงเนี่ยมีอะไรที่เราชอบบ้างว่าจะได้รู้อะไรเพิ่มไหมนะเนี่ยค่ะมาดูว่ารู้ให้ลึกขึ้นกว่าเดิมก่อนถึงจะรู้ว่าเราจะชอบอะไรเนาะ
9: ตลอดการจัดงานได้รับความสนใจจากประชาชนเข้าร่วมงานอย่างต่อเนื่องโดยพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติจะมีการจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรและศาสตร์พระราชาอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ประชาชนทุกวัยได้รับความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันและต่อยอดสร้างอาชีพสร้างรายได้และคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
0: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเร่งช่วยเหลือผู้เสียหายกว่า150คนที่ได้รับความเสียหายกรณีถูกหลอกซื้อแพ็กเกจแสวงบุญอุมเราะห์พร้อมเตือนประชาชนตรวจสอบใบอนุญาตประกอบธุรกิจก่อนชำระเงินทุกครั้งนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบมอบหมายให้นางสาวพัชรินทร์ซามสิริพงศ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิรับฟังข้อร้องเรียนและเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับความเสียหายจากการซื้อแพ็กเกจเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์แต่ไม่สามารถเดินทางได้ตามกำหนด พร้อมสั่งการให้สคบประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามดำเนินคดีและเร่งคืนความเป็นธรรมแก่ผู้เสียหายโดยเร็วเบื้องต้นพบผู้ได้รับผลกระทบประมาณ150คนมูลค่าความเสียหายกว่า 3,700,000 บาทโดยผู้เสียหายชำระเงินค่าแพ็กเกจคนละ 25,000 บาทขณะที่การตรวจสอบพบว่าองค์กรผู้รับดำเนินการไม่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวและผู้เสียหายได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์แล้วโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับกุมผู้ต้องหาและแจ้งข้อกล่าวหาในเบื้องต้นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคพร้อมสั่งการให้สคบรับเรื่องร้องเรียนตรวจสอบข้อเท็จจริงรวบรวมพยานหลักฐานประสานกรมการท่องเที่ยวสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งติดตามทรัพย์สินขยายผลคดีรวมทั้งดำเนินการไกล่เกลี่ยและติดตามการคืนเงินให้ผู้เสียหายโดยเร็วที่สุดพร้อมฝากถึงประชาชนที่ประสงค์จะเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์ให้ตรวจสอบใบอนุญาตของผู้ประกอบการกับกรมการท่องเที่ยวก่อนชำระเงินศึกษารายละเอียดของแพ็กเกจอย่างรอบคอบและเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้ทุกครั้งหากถูกละเมิดสิทธิ์สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือศูนย์ดำรงธรรมสายด่วน1567เพื่อรับการช่วยเหลือและคุ้มครองสิทธิ์ตามกฎหมายกระทรวงแรงงานแก้ปัญหาการจ้างงานในอุตสาหกรรมภาพยนตร์และบันเทิงไทยโดยวางมาตรฐานชั่วโมงทำงานของคนกองถ่ายพร้อมขยายสิทธิสวัสดิการคุ้มครองแรงงานอิสระและกลุ่มฟรีแลนซ์เพื่อยกระดับสากลและสร้างความปลอดภัยในการทำงานอย่างยั่งยืนร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงแรงงานร่วมกับสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทยสมาคมนักแสดงแห่งประเทศไทยและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเร่งผลักดันมาตรการคุ้มครองแรงงานสร้างสรรค์ทั้งระบบโดยเน้นย้ำแนวทางสำคัญ3ด้านประกอบด้วยด้านการพัฒนาทักษะฝีมือกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจะเปิดหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะอัพสกิลและรีสกิลพร้อมมอบใบรับรองมาตรฐานวิชาชีพเพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขันและยกระดับรายได้สู่สากลด้านความเป็นธรรมและความปลอดภัยเดินหน้าให้ความรู้ด้านกฎหมายแรงงานการจัดทำสัญญาจ้างที่เป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมจัดตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อศึกษาแนวทางการกำหนดมาตรฐานชั่วโมงทำงานที่เหมาะสมหลังพบปัญหาคนทำงานกองถ่ายต้องทำงานต่อเนื่องเกิน16ชั่วโมงต่อวันซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพและความปลอดภัยด้านหลักประกันทางสังคมอยู่ระหว่างศึกษาการปรับปรุงกฎหมายและสิทธิประโยชน์เพื่อรองรับแรงงานอิสระและฟรีแลนซ์ให้ครอบคลุมทั้งการรักษาพยาบาลการว่างงานและการสร้างหลักประกันรายได้หลังเกษียณทั้งนี้การจัดระเบียบและวางรากฐานการคุ้มครองแรงงานสร้างสรรค์ในครั้งนี้จะช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสื่อสร้างสรรค์ของไทยให้เติบโตได้อย่างมั่นคงและดูแลคนทำงานทุกคนให้ได้รับความเป็นธรรมและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไปกรมพัฒนาธุรกิจการค้านำสินค้าชุมชนกว่า 2,000 รายร่วมจำหน่ายในงานมหกรรมไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยลดราคาสูงสุดร้อยละ50ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่7กรกฎาคมเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงกลางปี
2: นายพูนพงษ์ไนยนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าเดินหน้ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลผ่านโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยเพื่อส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศและเพิ่มช่องทางการสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อยและวิสาหกิจชุมชนในการยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันบนทำเลการค้าออนไลน์โดยรวบรวมสินค้าคุณภาพดีจากทั่วประเทศกว่า 2,000 รายทั้งประเภทอาหารและเครื่องดื่มของใช้ของฝากและงานหัตถกรรมมาจำหน่ายบนแพลตฟอร์มออนไลน์สัญชาติไทยได้แก่ Thailand Postmart และ NextGen Commerce มอบส่วนลดพิเศษสูงสุดถึงร้อยละ50ทันทีเมื่อซื้อสินค้าขั้นต่ำ100บาทขึ้นไปและให้สิทธิ์รับส่วนลดสูงสุดได้ถึง 3,000 บาทตามเงื่อนไขโดยประชาชน1คนสามารถใช้สิทธิ์ซื้อได้ไม่จำกัดจำนวนคำสั่งซื้อตลอดระยะเวลาการจัดงาน3วันเต็มพร้อมบริการจะส่งที่สะดวกรวดเร็วผ่านเครือข่ายของไปรษณีย์ไทยตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่7กรกฎาคม2569อย่างไรก็ตามโครงการดังกล่าวไม่เพียงแต่ช่วยลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนในช่วงกลางปีแต่ยังเป็นการอัดฉีดเม็ดเงินหมุนเวียนกลับสู่ผู้ประกอบการฐานรากโดยตรงนพศรแก้วคำรายงาน
0: ก กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาขอความร่วมมือองค์กรในจ้างรายใหม่กว่า 5,600 แห่งเริ่มหักเงินเดือนพนักงานที่เป็นผู้กู้ยืมส่งคืนกองทุนผ่านระบบรับชำระเงินกู้ยืมคืนกองทุนผ่านกรมสรรพากรตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนี้เป็นต้นไปนางอัญชลีภูริวิทย์วัฒนารองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.รักษาการแทนผู้จัดการกยศ.เปิดเผยว่ากยศ.ได้จัดส่งหนังสือแจ้งไปยังองค์กรนายจ้างรายใหม่กว่า 5,600 แห่งเพื่อให้ดำเนินการหักเงินเดือนพนักงานหรือลูกจ้างที่เป็นผู้กู้ยืมเงินและนำส่งเงินกู้ยืมคืนกยศ.ผ่านระบบรับชำระเงินกู้ยืมคืนกองทุนผ่านกรมสรรพากรประจำเดือนกรกฎาคมนี้โดยต้องนำส่งเงินครั้งแรกภายในวันที่17สิงหาคม2569และในเดือนถัดไปให้นำส่งภายในวันที่15ของทุกเดือนผู้กู้ยืมเงินที่มียอดหนี้ค้างชำระก่อนเข้าสู่กระบวนการหักเงินเดือนขอให้เร่งชำระยอดคงค้างด้วยตนเองให้แล้วเสร็จโดยเร็วไม่เช่นนั้นกยศ.อาจนำยอดค้างชำระมาคำนวณรวมในการแจ้งให้องค์กรนายจ้างหักเงินเดือนเพื่อลดภาระหนี้ค้างสะสมและให้การชำระหนี้เป็นไปอย่างต่อเนื่องทางนี้นายจ้างที่สนใจศึกษาวิธีการใช้งานระบบสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาได้ที่เว็บไซต์กยศ.ส่วนผู้กู้ยืมเงินกยศ.ได้ส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันกยศ.คอนเน็กต์แล้วโดยมีข้อแนะนำสำคัญ2ส่วนคือผู้ที่มีหนี้ค้างชำระเดิมขอให้เร่งเคลียร์ยอดค้างชำระด้วยตนเองโดยเร็วมิเช่นนั้นยอดหนี้สะสมจะถูกนำไปรวมกับยอดหักเงินเดือนและผู้ที่ครบกำหนดชำระงวดแรกในวันนี้พร้อมย้ำว่ายังคงต้องชำระงวดแรกด้วยตนเองก่อนผ่านทางโมบายแบงกิ้งเนื่องจากระบบนายจ้างจะเริ่มหักเงินเดือนสำหรับงวดปีที่2ซึ่งจะครบกำหนด5กรกฎาคม2570โดยนำยอดรวมมาหารเฉลี่ยเป็นรายเดือนให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานลงพื้นที่ถอดประสบการณ์การจัดการศึกษาที่โรงเรียนลำปลายมาตรพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์มุ่งขับเคลื่อนหลักสูตร68และแนวคิดจิตศึกษาสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาน
12: ายวิษณุทรัพย์สมบัติรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพร้อมคณะนักวิชาการจากสำนักในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรวมทั้งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต1และคณะศึกษานิเทศลงพื้นที่ถอดประสบการณ์การจัดการศึกษาที่โรงเรียนลำปลายมาตรพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อขับเคลื่อนการใช้หลักสูตร68สู่การปฏิบัติในสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมกล่าวว่าโรงเรียนลำปลายมาตรพัฒนาได้ใช้หลักสูตรดังกล่าวร่วมกับแนวคิดการจัดการศึกษาแบบจิตตศึกษาในการพัฒนานักเรียนโดยมุ่งให้ผู้เรียนมีสติและตระหนักรู้ในตนเองพัฒนาความสามารถด้านการอ่านและการเขียนผ่านวรรณกรรมพัฒนาความสามารถด้านการคิดคำนวณผ่านกิจกรรม Proactive Mathematicsและพัฒนาทักษะการเรียนรู้เชิงบูรณาการผ่านการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริงโดยโรงเรียนไม่ใช้แบบเรียนไม่ใช้ใบงานและไม่มีสัญญาณเสียงใดๆที่เป็นการควบคุมจากภายนอกแต่เน้นให้นักเรียนตระหนักรู้ด้วยตนเองจนกลายเป็นวิถีปฏิบัติที่ยั่งยืน

0: การเก็บสถิติในพื้นที่จังหวัดตรังพบว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดในกลุ่มเยาวชนและนักศึกษาที่มีพฤติกรรมการขับขี่ที่ไม่ปลอดภัยเช่นการไม่สวมหมวกนิรภัยขับรถเร็วเกินกำหนดดื่มแล้วขับย้อนสอนตลอดจนขาดทักษะการควบคุมรถและการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างถูกต้องทั้งนี้เพื่อสร้างความตระหนักรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมขับขี่ให้ปลอดภัยยิ่งขึ้นให้นักเรียนและนักศึกษาได้พัฒนาทักษะการเอาชีวิตรอดบนท้องถนนปรับพฤติกรรมให้รักษาวินัยจราจรมีน้ำใจช่วยลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจและสังคมบ่มเพาะให้นักเรียนนักศึกษาได้มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อตนเองและเพื่อนร่วมทางพร้อมเติบโตไปเป็นต้นแบบด้านความปลอดภัยและสร้างสังคมแห่งความปลอดภัยให้กับชุมชนต่อไปยยศพรนะคะไกลศรีสวท.ตรังรายงาน
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเร่งตรวจสอบกรณีเกิดเหตุเศษโฟมจำนวนมากไหลเข้าท่วมหมู่บ้านบ่อวินหลังเกิดฝนตกหนักพร้อมกำชับการจัดการขยะอย่างถูกต้องและเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
3: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวถึงฝนที่ตกหนักในหลายพื้นที่รวมทั้งในพื้นที่ตำบลบ่อวินอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีจนส่งผลให้กำแพงโครงการหมู่บ้านบุญรักษาวิว2หมู่7ตำบลบ่อวินอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีพังถล่มลงมาและน้ำได้พัดเศษโฟมจำนวนมากจากลานคัดแยกขยะไหลเข้าหมู่บ้านสร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนประชาชนหลายครัวเรือนเมื่อวานนี้ว่าได้สั่งการให้สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่13ชลบุรีกรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และสนับสนุนหน่วยงานในพื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมให้คำแนะนำด้านกฎหมายและวิชาการกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีเพื่อตรวจสอบบริเวณลานคัดแยกขยะมีการรับและจัดการวัสดุรีไซเคิลเป็นไปตามกฎหมายหรือไม่รวมถึงติดตามการกำจัดเศษวัสดุที่ได้รับผลกระทบให้ถูกต้องตามหลักวิชาการและกฎหมายพร้อมสอบถามประชาชนถึงผลกระทบเพื่อเร่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนทุกครัวเรือนด้านนายนฤทธิ์นิรามัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายพร้อมสั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบรวมทั้งตรวจสอบและดำเนินการอย่างเด็ดขาดกับลานคัดแยกขยะที่เป็นต้นเหตุหากพบการกระทำผิดหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมขณะเดียวกันองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวินร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอศรีราชาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเก็บกวาดเศษโฟมและฟื้นฟูพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อคืนสภาพพื้นที่ให้ประชาชนปิยาพันยังเทียนรายงาน
2: ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญดำเนินมาตรการรับมือฤดูฝนด้วยการบริหารจัดการน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดควบคู่กับการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้ง
4: นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าขณะนี้ประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูฝนแล้วโครงการชลประทานอำนาจเจริญจึงดำเนินมาตรการในการเตรียมรับมือฤดูฝนปี2569อย่างเต็มกำลังสำหรับสถานการณ์น้ำในปัจจุบันอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง4แห่งและ1เขื่อนในพื้นที่มีปริมาณน้ำรวมกัน 23.6 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 48.7 ของความจุอ่างรวมกันภาพรวมอยู่ในเกณฑ์น้ำพอใช้ในส่วนของการรับมือฤดูฝนปี2569นี้โครงการชลประทานอำนาจเจริญได้ปฏิบัติตาม9มาตรการรับมือฤดูฝนปี2569ของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติอย่างเคร่งครัดด้วยการบริหารจัดการน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดควบคู่กับการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งหน้าตลอดจนตรวจสอบสภาพความมั่นคงของอาคารชลประทานให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มศักยภาพที่สำคัญมีการกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำอย่างสม่ำเสมอและเตรียมพร้อมด้านเครื่องจักรเครื่องมือและเจ้าหน้าที่เข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดสถานการณ์ภัยพงศรีศรีหานามสวทอมน่าเจริญรายงาน
2: จังหวัดสุราษฎร์ธานีแถลงผลปฏิบัติการปิดฉากแรงเงาทลายขบวนการทุจริตออกบัตรประจำตัวให้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายย้ำดำเนินคดีผู้เกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาด
5: นายณรุชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองพร้อมด้วยพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินายจุมพศวรรณชาสิริผู้ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแถลงผลปฏิบัติการปิดฉากแรงเงาหลังขยายผลการตรวจสอบขบวนการทุจริตการออกบัตรประจำตัวบุคคล

0: ที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนให้แรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาโดยมิชอบผลการสอบสวนพบความเชื่อมโยงการดำเนินการเจ้าหน้าที่ของรัฐในพื้นที่อำเภอดอนสักจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งมีการออกแบบประจำตัวโดยมิชอบจำนวน240รายและสามารถรวบรวมพยานหลักฐานจนศาลอนุมัติหมายจับผู้เกี่ยวข้องรวม17หมายพร้อมดำเนินการระงับความเคลื่อนไหวทางทะเบียนทั้ง240รายและเพิกถอนสิทธิ์ของผู้ที่กระทำผิดตามกฎหมายโดยกรมการปกครองยืนยันจะเร่งขยายผลดำเนินคดีทั้งทางวินัยและทางอาญากับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนโดยบูรณาการความร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและสำนักงานปปง.เพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินยึดทรัพย์และปราบปรามขบวนการทุจริตด้านงานทะเบียนอย่างเข้มงวดพร้อมย้ำว่าจะไม่ปกป้องเจ้าหน้าที่รัฐที่กระทำผิดและจะดำเนินคดีถึงที่สุดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบทะเบียนและความมั่นคงของประเทศราธิชัยยินดีสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสจัดกิจกรรมปล่อยแถวปฏิบัติการ Operation 90 Day เดินหน้าพิฆาตยาเสพติดเพื่อแสดงพลังบูรณาการของทุกภาคส่วนป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตามนโยบายรัฐบาล
2: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสเตรียมจัดกิจกรรมปล่อยแถวเปิดปฏิบัติการ Operation 90 Days ผ่านแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดจังหวัดนราธิวาสเพื่อแสดงพลังบูรณาการของทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยโดยได้กำหนดจัดกิจกรรมดังกล่าวในวันพรุ่งนี้เวลา 8:00 น.ณ ศาลากลางจังหวัดนราธิวาสแห่งที่2กิจกรรมประกอบด้วยการรวมพลและปล่อยแถวกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองตำรวจทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนออกปฏิบัติการตามแผนยุทธการ90วันระหว่างวันที่1กรกฎาคมถึง30กันยายน2569เพื่อเร่งรัดการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมสำหรับการดำเนินงานครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนนโยบาย90วันพิฆาตยาเสพติดที่มุ่งสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนลดการแพร่ระบาดของยาเสพติดและสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสอย่างยั่งยืนปภิชญานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูธโซเชียลในวันที่4กรกฎาคมตามเวลาสหรัฐที่ระบุว่าเขาจะไม่ยอมให้สภาพอากาศเลวร้ายมาขัดขวางการเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ250ปีการประกาศอิสรภาพสหรัฐอย่างแน่นอนด้าน Freedom 250ผู้จัดงานการประกาศอิสรภาพสหรัฐกล่าวว่าประธานาธิบดีทรัมป์มีแผนจะกล่าวสุนทรพจน์บริเวณ National Mall ในกรุงวอชิงตันดีซีเมืองหลวงของสหรัฐเวลาประมาณ 23:00 นตามเวลาของสหรัฐและตามด้วยการจุดพลุเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางพายุฝนฟ้าคะนองที่ก่อตัวขึ้นใกล้กับกรุงวอชิงตันดีซีพร้อมมีคำแนะนำให้ประชาชนที่มาร่วมงานในครั้งนี้หาที่หลบชั่วคราวภายในอาคารพิพิธภัณฑ์และอาคารของรัฐบาลกลางที่อยู่ใกล้เคียงกับลาน National Mallนายยูริอูชาคอฟที่ปรึกษาด้านนโยบายต่างประเทศของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเปิดเผยว่าประธานาธิบดีปูตินสนทนาทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเมื่อวานนี้โดยประธานาธิบดีทรัมป์แสดงถึงความพร้อมที่จะทำงานเพื่อยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนโดยเร็วที่สุดเพื่อก้าวข้ามวิกฤตในครั้งนี้พร้อมย้ำว่าประธานาธิบดีปูตินยินดีจะแก้ไขความขัดแย้งด้วยวิธีการทางการทูตบนพื้นฐานของรัสเซียนายอูชาคอฟยังกล่าวว่ายูเครนและบรรดาพันธมิตรในยุโรปหวังยกระดับความรุนแรงของความขัดแย้งนี้ให้บานปลายจากการโจมตีระยะไกลของยูเครนต่อเป้าหมายหลายจุดในรัสเซียซึ่งส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมน้ำมันจนส่งผลให้เกิดภาวะขาดแคลนเชื้อเพลิงในหลายภูมิภาคของรัสเซีย สำนักข่าว KCNA ของเกาหลีเหนือรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนที่ตอบรับข้อแสดงความยินดีของนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือเนื่องในวาระครบรอบ105ปีของการก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีนเมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยประธานาธิบดีสีจิ้นผิงแสดงความขอบคุณต่อนายคิมจองอึนและให้คำมั่นว่าจีนพร้อมจะนำพาความสัมพันธ์ระหว่างจีนและเกาหลีเหนือไปสู่การพัฒนาอย่างมั่นคงยั่งยืนและมีเสถียรภาพในระยะยาวเพื่อผลักดันอุดมการณ์สังคมนิยมของทั้งสองประเทศทางนี้เกาหลีเหนือและจีนเตรียมจัดงานเฉลิมฉลองเนื่องในวาระครบรอบ65ปีของการลงนามในสนธิสัญญามิตรภาพความร่วมมือและการช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างเกาหลีเหนือและจีนในวันที่11กรกฎาคมนี้สำนักข่าวตามประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของนายดีอาร์ตไฟซานมาลิกเฮนโดบริโยโนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อมของอินโดนีเซียเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาที่เรียกร้องให้ทางการท้องถิ่นทั่วประเทศยกระดับการเตรียมความพร้อมรับมือเหตุเพลิงไหม้ที่อาจเกิดขึ้นที่หลุมฝังกลบขยะหลังองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกแห่งสหประชาชาติเตือนว่าปรากฏการณ์เอลนีโญอาจมีความรุนแรงอย่างมากซึ่งจะส่งผลให้อินโดนีเซียเผชิญกับสภาพอากาศสุดขั้วในช่วงหลายเดือนข้างหน้าความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังจากเมื่อวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมาเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่หลุมฝังกลบขยะแห่งหนึ่งในเขตทางเกรังซึ่งอยู่ใกล้กับกรุงจาการ์ตาเมืองหลวงของอินโดนีเซียโดยเจ้าหน้าที่ดับเพลิงยังไม่สามารถควบคุมเพลิงที่ลุกไหม้ได้แม้จะผ่านมาหลายวันแล้วต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
4: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ16ทีมสุดท้ายฝรั่งเศสรองแชมป์เก่าพบกับปารากวัยโดยในเกมนี้ทัพตราไก่ต้องเจองานหนักเมื่อปารากวัยตั้งรับได้อย่างเหนียวแน่นทำให้ฝรั่งเศสเจาะแนวรับไม่เข้าจนกระทั่งนาทีที่61ดิดิเย่เดลชองตัดสินใจส่งเดซิเร่ดูเอลงสนามมาแทนแบลลี่บาโกล่าก่อนที่อีก10นาทีต่อมาจะเป็นดูเอเรียกจุดโทษให้ทีมได้และเป็นคีเลียนเอ็มปาเป้รับหน้าที่สังหารจุดโทษไม่พลาดกลายเป็นประตูชัยเพียงลูกเดียวของเกมนี้ชัยชนะนัดนี้ส่งผลให้ฝรั่งเศสผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายโดยจะเข้าไปพบกับโมร็อกโกที่โชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมไล่ถล่มแคนาดาเจ้าภาพร่วม3ประตูต่อ0ขณะเดียวกันประตูของเอ็มบัปเป้ในเกมนี้ยังเป็นประตูที่7ของเจ้าตัวในศึกฟุตบอลโลก2026ส่งให้ขึ้นนำดาวซันโวร่วมกับลิโอเนลเมสซี่ยอดดาวยิงทีมชาติอาร์เจนตินาหลังจากที่สหพันธ์ฟุตบอลเยอรมนีหรือ DFB ได้ปลดจูเลียนนาเกลส์มันกุนซือหนุ่มวัย39ปีออกจากตำแหน่งหัวหน้าผู้ฝึกสอนของทัพอินซิเล็กเนื่องจากพาทีมตกรอบ32ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลก2026ด้วยการแพ้การดวลจุดโทษปารากวัยถึงแม้ว่ายังเหลือสัญญาไปจนถึงปี2028และเจ้าตัวยังยืนยันว่ายังอยากคุมทีมลุยศึกยูโร2028ล่าสุดสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าเดฟเบได้มีการเจรจากับเจอร์เก้นคล็อปอดีตกุนซือลิเวอร์พูลที่ปัจจุบันดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายฟุตบอลของบริษัทเรดบูลในการเป็นกุนซือคนใหม่ของทีมอินซีเล็กแล้วขณะที่คล็อปยืนยันว่าพร้อมที่จะรับงานนี้แต่ยังเหลือสัญญากับเรดบูลอีก19เดือนทั้งนี้สัญญาดังกล่าวมีเงื่อนไขการยกเลิกสัญญาทันทีหากทีมชาติเยอรมนีติดต่อเข้ามาสโมสรซังเปาลีจากบุนเดสลีกา2เยอรมนีบรรลุข้อตกลงคว้าตัวเพียรวัตรฟินบาวกองหลังไทยแท้วัย18ปีตัวจะเซ็นสัญญาเป็นเวลา2ปีตัวในช่วงแรกจะส่งไปเล่นในทีม U23 ในลีกา4ก่อนและหากเพียรวัตรทำผลงานได้ดีสโมสรมีแผนที่จะผลักดันสู่ทีมชุดใหญ่ในอนาคตต่อไปศึกเทนนิสแกรนด์สแลมวิมเบิลดัน2026ที่สนาม All England Tennis Club กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษในประเภทชายเดี่ยวรอบ3อเล็กซานเดอร์ซาเวเลฟมือ3ของโลกและมือวางอันดับ2ของรายการจากเยอรมันเอาชนะมาร์กอสกีรอนจากสหรัฐ3เซตรวด6ต่อ2 7ต่อ6ไทเบรก7ต่อ4และ6ต่อ4ผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายไปพบกับยิรีเลเฮสกามือ13จากเช็กที่เอาชนะคาเมมูนาจากสเปนมาได้3ต่อ1เซต6ต่อ4 6ต่อ4 4ต่อ6และ6ต่อ4ด้านหญิงเดี่ยวรอบ3อเล็กซานดราเอียร่านักหวดสาวมือ29ของรายการจากฟิลิปปินส์และเจ้าของเหรียญทอง4เกม2025พลิกเอาชนะอีกาชิออนเทคแชมป์เก่าและมือ3จากโปแลนด์2เซตรวด7ต่อ6ไทเบรก11ต่อ9และ6ต่อ2ผ่านเข้าสู่รอบ3ได้สำเร็จโดยจะเข้าไปพบกับจัสมินเปาลินีมือ13จากอิตาลีที่เอาชนะมาเรียซักคารีจากกรีซมาได้2เซตรวด6ต่อ1และ6ต่อ2การแข่งขันเทนนิสอาชีพชาย ITF Main World Tennis Tour M15 โตเกียวที่ประเทศญี่ปุ่นในรอบรองชนะเลิศ กาศิดิษฐ์สำเร็จมือวางอันดับ2ของรายการลงดวลกับชินซันฮุยมือวางอันดับ4จากเกาหลีใต้ผลปรากฏว่ากาศิดิษฐ์สู้ได้อย่างเต็มที่ก่อนจะแพ้ไปอย่างน่าเสียดาย1ต่อ2เซต4ต่อ6 7ต่อ6ไทยเบรก8ต่อ6และ4ต่อ6ขณะที่แม็กซิมัสพราพลโจรนักหวดลูกครึ่งไทยออสเตรเลียมือวางอันดับ3ของรายการแพ้ให้กับแมทธิวเดลาโดวามือวางอันดับ1ของรายการจากออสเตรเลีย0ต่อ2เซต0ต่อ6และ6ต่อ7ไทเบรก5ต่อ7พลาดเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปอย่างน่าเสียดายเทนนิสเยาวชนนานาชาติรายการ ITF Junior World Tennis Tour J60 สัปดาห์ที่2ที่สนามเทนนิส ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีในประเภทหญิงเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศโชติรินทร์แก้วกามือ519เยาวชนโลกทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมหวดเอาชนะนานายะวาดะมือ580เยาวชนโลกจากญี่ปุ่น2ต่อ0เซต6ต่อ2และ6ต่อ2คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จด้านชายเดี่ยวแชมป์เป็นของยูตะอามาโนะมือ503เยาวชนโลกที่เอาชนะนักหวดร่วมชาติไดซุเกะฮาชิโมโตะมือ592เยาวชนโลกในรอบชิงชนะเลิศ2ต่อ0เซต7ต่อ5และ6ต่อ1และเป็นการคว้าแชมป์รายการที่2ติดต่อกันในประเทศไทยของยูตะอีกด้วยการแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่5ที่สนามสวนกีฬากมลเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครผลปรากฏว่าพุทธภูมินักแป้นนักปั่นทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมครั้งที่20โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมคว้าแชมป์ประเทศไทยทั้งรุ่นประชาชนชายและรุ่นอายุไม่เกิน23ปีชายส่วนรุ่นประชาชนหญิงชุติการกิจจาวานิตเถียรนักปั่นทีมชาติไทยคว้าอันดับ1พร้อมกับเป็นแชมป์ประเทศไทยขณะที่รุ่นอายุไม่เกิน23ปีหญิงแชมป์ประเทศไทยเป็นของหาไทยเพชรใจสว่างด้านรางวัล นักกีฬายอดเยี่ยมฝ่ายชายเป็นของภูมิใจไทยนักแป้นและฝ่ายหญิงประภาดาครองโปร่งการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบรายการ Toyota Gazoo Racing Thailand 2026สนามแรกที่สนามบางแสนสตรีทเซอร์กิตจังหวัดชลบุรีระหว่างวันที่ 1-5 กรกฎาคมผลการแข่งขันรุ่น Yaris Active Lady 1 Make Race มีย่านาตาชาทองเจือจากทีม Toyota Racing Star Team คว้าแชมป์สนามแรกไปครองหลังออกสตาร์ทจากตำแหน่ง Pole Position และรักษาตำแหน่งผู้นำได้ตลอดการแข่งขันรุ่น Yaris 1 Make Race แชมป์ตกเป็นของ Smith Toy จากทีม Lenso Motor Sport ส่วนรุ่น Hilux Revo 1 Make Race โชคชัยจารุนงครานเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่1ขณะที่รุ่น Corolla Altis GR Sport 1 Make Race Kentaro Shiba คว้าแชมป์ไปครองสำหรับการแข่งขัน Toyota Gazoo Racing Thailand 2026สนามที่2จะจัดขึ้นที่จังหวัดภูเก็ตพร้อมเพิ่มการแข่งขันรุ่นพิเศษ Yaris Active HEV GR Sport Challenge Cup เป็นครั้งแรกเพื่อเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนและอินฟลูเอนเซอร์ร่วมพิสูจน์สมรรถนะของรถยนต์ในสนามแข่งจริงสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยร่วมกับบริษัทปตท.จำกัดมหาชนจัดการแข่งขันเทควันโดเสมือนจริงชิงแชมป์ประเทศไทยรายการ PTT Virtual Taekwondo Thailand Championship 2026เป็นครั้งแรกที่ศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์กรุงเทพมหานครมีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกว่า200คนนายสุทธิศรีมณีรัตนโสภิตที่ปรึกษาสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการแข่งขันครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญของการพัฒนากีฬาเทควันโดในรูปแบบเสมือนจริงซึ่งได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นในระดับนานาชาติโดยมีจุดเด่นคือเปิดโอกาสให้นักกีฬาทุกเพศทุกวัยเข้าร่วมแข่งขันได้และช่วยลดความเสี่ยงจากการบาดเจ็บเมื่อเทียบกับการแข่งขันแบบปกติทั้งนี้การแข่งขันเทควันโดเสมือนจริงได้รับการบรรจุในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นรวมถึงมีการแข่งขันระดับชิงแชมป์โลกมาแล้วสมาคมจึงตั้งเป้าผลักดันนักกีฬาไทยให้มีความพร้อมเพื่อก้าวสู่การแข่งขันในเวทีนานาชาติในอนาคตปุริพัฒน์สอนการรายงาน
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
6: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
7: วันนี้เสนอคำว่าเราเตอร์คำว่าเราเตอร์มาจากคำภาษาอังกฤษแปลว่าผู้จัดเส้นทางภาษาไทยจึงบัญญัติคำนี้เป็นศัพท์ว่าอุปกรณ์จัดเส้นทางเราเตอร์หมายถึง อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโทรทัศน์รุ่นใหม่เครื่องพิมพ์เป็นต้นเข้ากับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในบ้านหรือสำนักงานเพื่อให้อุปกรณ์เหล่านั้นเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้เราเตอร์จะกำหนดเส้นทางที่เหมาะสมเพื่อส่งข้อมูลไปยังปลายทางแปลงเลขที่ IP เฉพาะของแต่ละอุปกรณ์ในเครือข่ายเดียวกันให้มีเลขที่ IP สาธารณะเดียวกันเมื่อเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
6: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
8: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องพายุไมซักฉบับที่10เมื่อเวลา10นาฬิกาของวันนี้พายุโซนร้อนไมซักมีศูนย์กลางอยู่บริเวณเมืองหนานหนิงมณฑลกวางซีประเทศจีนหรือที่ละติจูด 23.0 องศาเหนือลองจิจูด 107.9 องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ85กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางทิศเหนือด้วยความเร็ว10กิโลเมตรต่อชั่วโมงและคาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเพรสชันและหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงลำดับต่อไปโดยจะสลายตัวบริเวณประเทศจีนตอนใต้ในระยะต่อไปจากอิทธิพลของพายุไมซักและร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศเมียนมาลาวและเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลทำให้ช่วง 5-6 กรกฎาคม 2569 ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางและภาคตะวันออกสำหรับภาคใต้มีฝนลดลงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในวันและเวลาดังกล่าวพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางพะเยาแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายตากและน่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณเลยอุดรธานีสกลนครมุกดาหารโดยมีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬและนครพนมภาคกลางมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบริเวณราชบุรีอุทัยธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบริเวณนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และนราธิวาสตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณระนองและพังงาตั้งแต่พังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ40ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมนกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:48 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง64เซนติเมตรและเวลา 23:53 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร1เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:41 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง24เซนติเมตรและเวลา 16:42 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง57เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพงเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:50 ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยางชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยสี่แยกตึกไทยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงษ์เลขที่บัญชี 174-0-19713-2 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02534-7533-37คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติขอเชิญเสนอชื่อบุคคลองค์กรและโครงการที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นประจำปี2569ประเภทบุคคลกลุ่มบุคคลและเครือข่ายประเภทองค์กรประเภทโครงการหรืองานด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและประเภทสื่อมวลชนส่งผลงานด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ที่สำนักงานกสม.ชั้น6อาคารรัฐประศาสนภักดีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติถนนแจ้งวัฒนะเขตหลัก4กรุงเทพมหานครในวันและเวลาราชการและทางอีเมลที่ hrpro62@nhrc.or.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง15กรกฎาคม2569สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์021413930การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยรับสมัครพนักงานประจำปี2569ตำแหน่งวิศวกรสาขาวิศวกรรมควบคุมวิศวกรรมไฟฟ้ากำลังไฟฟ้าสื่อสารโยธาเครื่องกลเหมืองแร่อุตสาหการเคมีและสิ่งแวดล้อมจำนวน97อัตราผู้สมัครต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือกว.กรณีผู้สมัครยังไม่มีใบกว.ในวันที่สมัครกฟผ.อนุโลมให้สามารถสมัครก่อนได้เมื่อเข้าทำงานแล้วต้องนำใบกว.มาแสดงภายใน1ปีนับตั้งแต่วันเริ่มทดลองงานและเอกสารประกอบการสมัครอื่นๆตามที่กำหนดเปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ www.egad.co.gh ตั้งแต่บัดนี้ถึง10กรกฎาคม2569เวลา 16:00 นกรมศิลปากรรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานพิพิธภัณฑ์ปฏิบัติงานเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานในช่างโยธาปฏิบัติงานนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการวิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการนักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการด้านภาษาและวรรณกรรมนักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการด้านการแปลและเรียบเรียงภาษาอังกฤษรวม21อัตราทั้งนี้ผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับวุฒิการศึกษาที่กำหนดในตำแหน่งที่สมัครหรือสูงกว่าของสำนักงานกพ.ผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ของกรมศิลปากร finearts.thaijobs.com หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการสังกัดกรมศิลปากรครั้งที่2/2569ตั้งแต่บัดนี้ถึง16กรกฎาคม2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพจำนวน5อัตราเพศชายวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ rmutsb.thaijobs.com หัวข้อรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งวิชาการครั้งที่5/2569ระหว่างวันที่3-9กรกฎาคม2569ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
7: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องแอปพลิเคชันคัดแยกเห็ดไทยท่านผู้ฟังคะช่วงฤดูฝนเป็นฤดูการที่เห็ดป่าธรรมชาติเจริญเติบโตได้ดีในหลายพื้นที่ส่งผลให้ประชาชนนิยมเก็บเห็ดมาปรุงอาหารเพื่อลดค่าใช้จ่ายหรือนำมาจำหน่ายสร้างรายได้ทว่าความน่ากังวลใจคือสถิติผู้ป่วยจากการบริโภคเห็ดพิษในประเทศไทยตั้งแต่ปีพ.ศ. 2565ถึงพ.ศ. 2569มีจำนวนพุ่งสูงทะลุ 12,000 กว่ารายโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกระทรวงสาธารณสุขได้เตือนประชาชนให้ตื่นรู้และเพิ่มความระมัดระวังอย่างสูงสุดเนื่องจากเห็ดป่าที่กินได้และเห็ดพิษในระยะดอกตูมมักมีลักษณะภายนอกที่คล้ายคลึงกันมากจนยากแก่การจำแนกด้วยตาเปล่าการขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องจึงกลายเป็นชนวนเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดสภาวะอาหารเป็นพิษรุนแรงและนำไปสู่การเสียชีวิตได้การสร้างความตื่นตัวและไม่ละเลยต่อสัญญาณเตือนภัยธรรมชาติจึงเป็นสิ่งจำเป็นเร่งด่วนที่ทุกคนในสังคมต้องตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตการพบผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องระบุให้เห็นว่าเห็ดพิษร้ายแรงที่มักสร้างความสับสนให้ผู้บริโภคได้แก่เห็ดระโงกพิษหรือเห็ดไข่ตายซากซึ่งคล้ายคลึงกับเห็ดระโงกขาวแต่มีก้านตันและขอบหมวกไม่มีรอยขีดรวมถึงเห็ดถ่านเลือดเห็ดเมื่อคลายเหลืองและเห็ดหมวกจีนซึ่งอาการหลังรับประทานจะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนและท้องเสียโดยเน้นย้ำว่าห้ามล้วงคอหรือรับประทานไข่ขาวดิบเพื่อกระตุ้นการอาเจียนเด็ดขาดเพราะอาจติดเชื้อซ้ำซ้อนแต่ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลพร้อมตัวอย่างเห็ดทันทีเนื่องจากพิษของเห็ดร้ายแรงจะเข้าทำลายระบบตับและไตให้ล้มเหลวในเวลาต่อมานอกจากนี้ยังควรงดการดื่มสุราร่วมกับการทานเห็ดเพราะแอลกอฮอล์จะเร่งการกระจายของพิษให้รุนแรงยิ่งขึ้นเพื่อเป็นการสกัดกั้นภัยเงียบนี้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาสารคามจึงได้พัฒนาแอปพลิเคชันคัดแยกเห็ดไทยในระบบ iOS และ Android ซึ่งมีระบบสแกนเรียลไทม์ตรวจจับภาพด้วย AI แผนที่เตือนภัยพื้นที่เสี่ยงและแชทบอทคอยตอบคำถามเพื่อเป็นเครื่องมือช่วยประชาชนคัดกรองความปลอดภัยในเบื้องต้นแนวทางการป้องกันภัยจากเหตุพิษที่ดีที่สุดคือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและความคิดของตนเองให้ตั้งอยู่บนความไม่ประมาทแม้ว่าเทคโนโลยีแอปพลิเคชันคัดแยกเหตุไทยจะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการช่วยคัดกรองและประเมินความเสี่ยงแต่กระทรวงสาธารณสุขย้ำเตือนว่าผู้บริโภคไม่ควรยึดถือผลลัพธ์จากเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวในการการันตีความปลอดภัย 100% คาถาสำคัญที่ประชาชนทุกคนต้องท่องจำให้ขึ้นใจเพื่อรักษาชีวิตของตัวเองและคนในครอบครัวคือเห็ดไม่รู้จักไม่แน่ใจไม่เก็บไม่กินการตื่นรู้รับฟังข่าวสารคำเตือนจากหน่วยงานสาธารณสุขและการหยุดพฤติกรรมการเสี่ยงดวงรับประทานเห็ดป่าที่ไม่คุ้นเคยจะเป็นเกราะป้องกันโรคอาหารเป็นพิษที่ดีที่สุดหากเกิดการพลาดพลั้งบริโภคเข้าไปแล้วมีอาการผิดปกติการไปพบแพทย์อย่างทันท่วงทีพร้อมข้อมูลที่ละเอียดชัดเจนจะเป็นโอกาสเดียวในการรักษาชีวิตให้รอดพ้นจากมหันตภัยร้ายของเห็ดพิษในฤดูฝนนี้ได้อย่างยั่งยืนค่ะจบบทความประจำวันเรื่องแอปพลิเคชันคัดแยกเห็ดไทยเรียบเรียงโดยณัฐพงษ์สารบุตรพิริยาพรวงอุบลนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
9: ที ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
1: ้ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือศักดิ์บรรณาธิการข่าวและอานนท์นันตสุคน

ความสุขที่สัมผัสได้ด้วยหัวใจที่เคร่งเคร่งกับรายการสุขใจไปกับเพลงดำเนินรายการโดยอรัญญาชมชื่น

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอปเปอร์
1: เบอร์ซุงคา
3: ก็ว่า
1: เนาะจง
4: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโล

0: ติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติทรงเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ส่งมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกตามวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ดูสิรู้สึกสันสันพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสันขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
1: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
2: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
1: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
3: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: หอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
5: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
4: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
5: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
6: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: ผู้คนเร็วผู้คนเก็บของเร็วแผ่นดินไหวแล้วแผ่นดินไหว
8: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
7: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเบื่อเลย
8: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสต์ส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
7: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะน้อง
8: โอเคร
3: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

นี่ยนี่คือขั้นต่อบัวหมอยาประตูได้เซดูงได้ถ้าเซถือต่อไปยาดูงแอะทุกเทียตายเหยตอนแต่หน้าว่าดูไฟเต่าเขาว่าข้องจางเสียยิ้มกับเปี้ยวเขาว่าปั่นโทรไฟแง่เขาว่าขับรถไถตุเบียนมิงตุแต่มิงแล้วเซเขาเรียนแหนินแอะตุตุนเซตุเพียนเซดูงตายตุไฟฟิตอัตราสถานีมึงขั้นต่อบุกมวงก็เต่ามีเช่นเซ่มัวต่อยสถานเซ่ซูงรอแอะเซ่เขาเรียนเต็มบัวแอะนั่นขั้นมัวต่อบัวมาเยียตุนเซ่ซูมีตัวเยียเซ่ทั้งตันขั้นมัวต่อมอตาเยียตุอันขั้นมัวต่อเซ่ตุนะบัวเต่าตุสานพังเวจานาเตียดอวันเยฮิโรที่เอสุดดอนาติงเสตังโอทออินนายังเมจาอยู่นายังทอเนอเนอคนนาฟันทิมเดียเอยสิโอดอเสียวต่อดอกยามอินเนธายติวว่าพอวันเนหินเวฟังเอติดอนาฟานคนเสียโยโซเตเวดาวานาสินนาวิเนสินตางเอวิโอตัววิเตยานาญังวะมาโออินะตังนาติงเวจาเทียเจเปียญาเงโอเอเมฮิวเตทังนอนอท่าลอเตียมเยนาจาเวจิวเปเจยามจังเงโตชื่อต่อติดอนาฟานนามก็เวียคนนาเฟเวมิวนาเทียมาเทียนจังเงยมเฮียญาเทียเทนาทองอาลอนาเนอเทียมชาณาลอเวกิวนาเฟเวสิโอดอเจโนคานาทินเมทังเอเตโตงทอปวามโมเวสนาแสงยาปิญเยแมงเอควนาเสียมจินเปยเสียวต่อดอกอยู่นาฟีเบจาดจางอยู่นี้เนี่ยลอยเดียตุเตเยนอยกทิมเดียโอเสียวโยเดียเวเตกานาแมยามเนี่ยเป็นเอ๋ยามที่เออจะเป็นอาจุนแมงตายเออตายอยู่นะ

นาทีกูก็อยู่นะนางอยู่เวตาจานาเสียนเสียเนี่ยโยลวาลอเจเปียวนาทีกูก็อยู่นะลวาลอเยเปียวทิงาจานทีเนี่ยตาติโอติเนจาโรเอฟังทาเอนานาดอยามเจโอโชยานดอเวกะญาตอเอทิเนเดียโอตองนาจาเสียวกะโอเอเปียนจิโอโยญาณว่าเวมีตานาแมงตัวแงโชจริงนาตาเสดสูเวตีโปญาณยามอยู่เวตีเจนมาทางนอเนยังเอเสเสเสตูนาฟอทินเดียตองปินนาเตเวกว่าเมงาต้อยสิเนี่ยตังเอ้ยฟานนาเนียนฟานาปามนาตายยาตูเอ้ยสิโอดามอตองปินนาบัวเวยญาณอ้อกว่าเนี่ยสิเนมิวนาตานเปาเปาเอกว่าดอยเพียมต้องนาคีเวโจเปียวโซนามเนี่ยวังเอ้ยยามนาแกงตู้ทาแอยู่เอนอติงต้องนาตู้เอเตียต่อายาเพียเนี่ยเอเตียบ่เอเตมานาเพียมายำทาเพียงยางปินแนมาเพียมาเดียวเพียเนี่ยเอ้ยมาเนี่ยเตทินนาปูนเทเดนจิวทินนาเดียเวยามแปงเควเวเนี่ยปล่อยเตียนาติวฟังเสียนเอ้ยเตียติวเตฟังเนาะจวงนาตุโอดอยานดาวเอยางเกนเสียกว่านี้เสียนี้นะดาวยันโลเอเตโตเฮฟามดาวเอนามขวาเตโมญะเนตาเอลุนโตตอนโอเอเตียญาเอวินะจาบจางเอเอพูนตายาลูเนี่ยนิวแรงตาเตียนาญาจาเลเอพยดาตุเอจีขอจาจางเนี่ยโดยฝุ่นขี้เตมานาติวอ่อนละโอเจยามหิวเวทางนอทานอเนี่ยปล่อยเลี่ยมนาเตคอยจิเนยเสียวโตขวางนานจะเวเตกินายาเพียเนี่ย
เงี้ยเออเจ้านาติวเจ้าติวเจ้าคนเอาพี่มานาตัวโอดอย่างปินแน่เลียวติวตาวินแย่เอเทียนมาโนเอเตเลียวนาติวกองโตตงหาเวมาเปียมามอกว่าแน่น้อยเอฟังอยู่เตียงอินยามท้าเปียวมอสวีเวยงย่อนานตันแน่ป่อยมาเตยุงนาญาณต้องเปลี่ยนแต่บัวเลียญาณอีเอต้องเนี่ยเย่มาเปลี่ยนเตต้องนาจอเบลเปลี่ยนเตียวเจ้าเตวียามจอขอยามเนี่ยเซ่เทียวตุเตจอตายควรไว้เปลี่ยนยางปินหน้าต่อจอมาหนามเนี่ยโยตรงหน้าหมายเสียหีเน่จะเสียมเจมีโอปินนาต่อเจ้าอานาเจ้าอานาปุญแยตุนเอ้ยนานปุญแยใจเอ้ยติวติวจ้าฟังเอ้ยลวีเลียวลินาป้าลวีเวทยักษ์โตอาสินฟังแยวิ่งเทียนติวคนเทียติวเตคนน่าดอยมันมันโยโยโยโยงอมเวดาวเนี่ยเทตุเนี่ยเอ้ยสิ้นเอติณโชเอติณวิเตญังปีนสะเทโอทองญาณปินนาเลียวเปียมานิมิวเลียวเนเฮน้อยนาลาวเปียเมญูตังเอนา

ทะเลเวเทียนโปนยามแปงทะเลเลียวเสียวควัดยางป่ามาฟังสินโลทุยขลานาจักรนาสิจาเงียสยานนันจ้าจิวเป้หัวยามโลเสียงยะจางจะติงสุยามเท้าตะปิญญาจางยะเตโลเผาเพิ่งจอยงินวานนาจะบุญยางยะทิงอิตุกว่าเปลี่ยนมาตั้งโตโลจิตั้งชาเทโฟว่าเปลี่ยนกงเงี้ยขอสอนยันก็ต้อยว่ามีโอเสียมว่ามีว่างินแม่จากตัวเงี้ยเที่ยวสิ่งตาเสดสู้ว่าเสดสู้ยันเชื่อมเจเชื่อมเชื่อได้มาเสดนาทั้งรอเนี่ยอย่างเลยถ้าต่อยินดีรอยันนันว่าลงยินว่ามีว่าสิเกนันจะยินเสียงเลยไม่ฮิปะเนียนันฮาลาดอกเฟยามเจตังอาตาเจสยโยในปีนี้ขอจะยามมาจะกว่านิมโลจิวิญญาณยะเสียนนาเสียนยะเสียทุยสองอาก็ก้อนมองตุนโลยุนเสกการยามหิวเสกันยังแมงเลยเตียงเชียเตียวตีนะโฮไม่ใช่ยามโลยังตาตาสิทินนายามวังเงียบเวียนยาอ้อสิวเงียนโอตังว่ายามเสียนนานเลมาต่อสุยามโลสิ่งตาได้ไม่เสียไม่นานสูญเสียนแต่โตต่อเลียวลูนักต้องเห็นนินบุญญาให้มันเย็นนานสู้เห็นเย็นใจแห่งตาทับโบคันมิวโอตานมีตานักฟังแห่งนานยาทันยางเยโอเลเจ้าท้ามอโฟนันตุโลเจ้ายันเจ้ามอเฟียมมาโชวานิปโอเจ็บปะมาเจ้ามาโชยามโลเจียงจิตเจ้าฟังสานาเจ้าตอนยี่เล่เจ้าเจ้าเจ้าพันเลาะปุณณะเลี้ยงเลี้ยโอเลี้ยกินหวานอันจ้าเพียงเย็นให้ทอดจิ้มนอนจ้าเพียงเสียโอเหี่ยวมาสอปังขี้มาเจียวยักเก่าสัจเยมาเจียวอนาโลจิยศเสือองสับเบื่อตามันสิ้นเหตุสังเหตุกินโตจ่ายต่อเจ็บโตโลห่างผู้นากินเนื้อควางทุยโตโตเนี่ยสังเอ๋เมื่อเยี่ยมเสียฟานนาฟานเลยอมเลยตัวลินเนอร์ดานาปังเลมอฟอตเอสิเนสังเอนางไทติปุณาตายยาควนเอพิมเอตูนาจาเลจางสองคู่ยินแย่ต้ดงลายีแต่ห้อยวิธิงลวงยาอย่างเลแสงเสียหน้าแมงยามแย่
เป็นเอเสียกว่าเสียเป็นเอจิวคนเสกันเอแม่ป่าแน่สัวต่อเลี้ยลุนแน่ต่อลุนนาทีเพียนเจ้าเยี่ยเสาตวงตัวยาแน่ต่อเสียปัดเจต่อนาต่อสุยามจอยนานตีแม่ต่อมานานตู้เนี่ยสวยเปียนเกี่ยวเสบแบนตายสังเสียเปียยามสายสวยต่อเดียวลุเนี่ยต้นนาเราเตี้ยเนื้อจังปีนยามทิ้งตาปันเนื้อปีตาหน้าวันเนื้อเทสุสยามนาจอยเตตังว่าหนูเวียมมาหาข้าตุเนี่ยจริงเออตรงหน้านินแฟเจ้าเอสู่หน้าเนอทิ้งยามวิเอพยสวาเนียนบัวเนี่ยท้าเอสังเอตีแบนตายยันต่อเออตรงร้อยจาเบียเตมานีนาชะลอร้อยร้อยนาจาเบียเตวีทวีเออยอคงสู้เวทีแสงขอวิญญาณวางและ

0: Yama Zoi Yabana Timo Ta e ta me te leng na ta te na Thi nhẹ pi nơ Cung kinh na thin Vừa lối phê diêu vệ E ta ngã thông thi na yam Thiêu nhẹ thô khó e na ta Yam to e liang pi nơ Phía mơ Thế thiên hạ tụ yam thơ nhẹ o thế Thôi vấn nà làng yam thơ lơ chạy
1: Mà thế dù nà xê tụ tụ tông dịp vô nai
2: Chưa nha, lò nàn dung xê Lò tâm nhiên nha lò nàn dung xê tông dịp vô nà ổ Như nà mì bà xê vạn tòa vườn Hồ sáng chỉ tôn có ở dõi em bà Anh chứ nà bùm bà bùm tè xin lùn dịa ổ Như nà mì mòn tựa bò tô phư hồn tô phá khớ Như lùi chí tô khoa nguồn dòng Xin đúng yàn chim sang dẩm hàn Chà hàn chung khoa mò mai yun mò tô phư hồn Ổ quán sang xa tao mình hồ Tà chí chú chinh tổng khoa luồng Chinh sang sang yun chinh sang cháu Bó tiền hàng tôn phế phong vàng Chinh nhìn yên kiên xin tế tỉnh Quý chàng chinh sang có nhìn hàng Chỉ xin thiên hạ phụ ngàn xin nhờ định ý chú của quang in Nhờ sẽ phư hận mọi người cứu Nằm tụ trang niệm trước giới kim Thẳng sĩ trang sang trang đều sẽ Hoàng cú điều xin phụ tướng điều Chứ sẽ khờ con nhắm phấn mảnh Hãy nhận khờ con sở mảnh yêu Thằng tôn tỏa sáng hai yên phú Nhờ lò chinh tông hai lòng xuyên Nà nến nàn trình khớ nàng kha Phú tì vận ú nà chuyên lè Sẽ giả yếu mà chụp bếch giảng Chuyên vấn thằng chuyên lá xíu xa In cha sở thủ to liền đi tu chi thôn mình của nai họ xin san lẽ ni ta ngó tí phang phải ở chỉ u tin kho chàng nã sĩ xin cha tí thiên tu chưa thể thân sĩ sang yên lang cha tu sinh lại phụ thôn mình phụ phi cho tông sang yên quý ni sĩ tế thiên hạ tu cha mình xin phang qua cha thiên chàng tông yên táo phong vàng thai thùng chim phụ yên chân siêu thai chỉ lẽ tan hàng tu niên ta chụp phân mồ mạng yên tông bè xin nhị chào ngò yếu xí ní phình phè tỏ chi trang vần trang xin xế phú tể hao hà lò hà tỏ chinh hà mát dù hồng em khoái yêu yêu tổng trang chớ mẹn trang yếm xỉu vang lò phiêm yàng trung yên tạo xin tạo ưu thân chớ lòng phùng khoa gói thánh yếm yêu xí liều tông khoái mở nhìn lò yếu xin phê phá dân tông liều thái bè phình xanh sẵn chú quê tế quê tông yàng chú dễ hàng vì nhận xế sẵn phiêu phiêm chia khó sĩ phong liệu nên tòa thờ khớ trông phủ niên sinh trông sáng ý xu ý sáng khớ đẳng khai phú tư vận ưu nai biên lại phong lũ lại phong lũ lại ta xin ngủ ý quá chinh phè quan y huế sở xin xa chính thần thần vợ ưu tiên tâm lại nhìn thùng khoa gò trực tết sáng cha cha hồ hồ quá chìm phà người hí xa dùng chìm cha tình ủy chính phê tinh lòng phong khoa phun mệnh xù hà yếu sáng tệ buông nền sáng con tài tỷ tỷ xa lê ý tình chế lưu sản chế nên xin xù hà và quá chinh phà thái tệ xin vận quan tàu ngài hát thàn chìm tổng quá mà chìm tăng tan với người sĩ thu phong chìm nhìn chân sáng chỉ xin thế chỉ xin bà ba thằng song số hai nhìn sát tông sát sư tư hình nhiều chỉ cho bà phu ngó hình lại phán tài việt toán thể phun mình thăm tại tu nhân dân lò lò ta trên hoa khai ý trên hoa hồng ta xin ý văn thể sang phong trên tế yêu cha chỉ hồng yêu hoa ma hoa sư khơ dẫn tiền chứ dẫn khuôn chỉ tiêu hoa ma tự định thời lượng sĩ mạng phán tài yêu gì sẽ rằng phán tài mạng toán tá trình yêu gì sẽ rằng con tài tỷ tử xa lê xa lò nình kiên khủng hăng khớ xế tảng tháng kinh nằm tỉnh chê xa thẳng khớ khúc qua xin hoa mẹo léo tư hăng tài nhìn lý yêu ý xin là hôn ngó giải yêu sang xin trang bỉa yìn nền vần nền ưu bàm bàm hóa cho phù xa sang phù phù nền lộ ấm tiên xa ấm tròn phát dịa tổng toàn xa mình nhằng phá phá trình xin hát nọ đá phát dịa con hồ hát đỏ tài phát dịa con hồ hết tu lại nhờ bị vốn biến hết tu trả khổng bị bán duyên khi phát dịa ngàn tử tu bốc khi dễ bệnh làm cho tu biên hết tu phổng vòng bởi sinh chớ hết tu nó chia tài giác trang tài trang sẽ xếp để theo theo thôn mình liền lý tu thầy ca sẽ xác chi chi thầy hỏi cháu phủ huế thi vinh nhà mày cho có à Tuy á in phú bí, in phú thô, xin hoa phú bí quê hoa hồ, xa phú tên, xô phú thìn, hoa nhỏ phú bí xinh hoa xin. 他还不比不还高，一些运动五色红，反动向前冲如流。樱花也要樱花陪，上香草花陪不同。小亭一里不开派，开了文章爆出来。小亭一里不开口，开了文章困困来。就上八满见当山，回归浪荡人海街，红帮挂在包袱堂前到解亲。小强金花对大对，都有比单讲阿姐，不很严谨点问津。都有车站大车身，都有比单严强养，被他养用将两差。这些米苗能改革，马红罗能够改变，红帮瓜在听当上，瓜在营养非常多。红椒味在点问津，瓦达长寿，人民在看。พวกต่างความก็ต่อต้อหินมาเป็นยังคุ้เสสายหนึ่งอย่างสายจีจีจีจีนโตเหนื่อยเสียเหนื่อยซึ่งซื้อเปล่าถือลืมหนึ่งอย่างเส้นยำตัวทำจริงจีเอก็ถือว่าฟงวางไทยฟงวางไทยฟงวางเฟชีเฟลายฟงวางเฟชีเชนลี่รู้สายจีทางห่างเสียเส้นแรงจำฮีเสือเหลือตุนยืนฟงสุดที่ความก็จะไปโจหวานดับจุดะจิมหาขาขันโจหลงฝงขาก้อยขันหยำโยสิเหลียวเราโยสันทันไม่เล็บหลิงเล็บหลิงแบแบสีหงโยทิมพึ่งสีสังโยเพื่อนตาเหม็นตวงจอขันทิมจิงโยจะสีสังหยำมาจะเยี่ยและจังเพียมทิมพุ่นเหม็นตวงเคอเจี๊ยเพียมไฟฟ้าอย่านันโตกินข้างเป็นห้างกูเมย์หยุ่นจุดเด่นอันเตยจังหลังโยทิมพุ่นจะสีโยยินเหลียวข้าวไก่เตี้ยมขี้มันอย่างตาสิวต้องตอนเย็นเฮ่อันนั้นเจียวนันหอกอาช้างเชิงเชาะรู้อย่างตัวนี้มันเชาะกินเชื่อเงี้ยเหลี่ยมเพียงฟองปังหินยำตัวทะเอ็นห้าปอเพียมจานันหัวข้าอีย่างหงเอ๋ยาวจินหัวเพ่เตะทงจินหัวเอ๋ยาวอินหัวเพ่ที่สีทงหินตาตรงชีอีทงอย่างตรงเส้นเหมือนหัวสาธิตันปอผู้เจ้าแท้แท้เถอะวางเจนเทียนหัวโต้หลังมั่นทางเจนป่าป้าสว่างเช็ดจริงโยโย่ตรงตอนเจาะทิ้งต่างเจียเพชรฟินที่ตู้คู่เว้นจางสุยะฝงหลูแลฝงหลูแลตั้งหิวอีกว่าจินแพรตั้งอินเฮสอถึงตาจิ้งเช่นเช่นเวอุ้ยสามปันแลยิ่งส่งข้าก็จะเป็นแสงจะจ่ายโหโหกว่าเจียมป่าคนแถวอีสันจ้าจ้าหล่อกวดไทยอินลงห้างงานแพร่ฟุ้นเหม่งสูงยาวเหตุจางเตปูเหม่งทำก้อนแต่ติดติวฟุ้นเหม่งจ้าเลยอีกสิ่งจีรีฉันเชื่อเนื้อซิมก้า
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดยังอยู่ในระดับวิกฤตชาวบ้านกว่า100หลังคาเรือนถูกตัดขาดการเดินทางเข้าออกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
6: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
7: สนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครีในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
8: ราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: เจ้าหน้าที่เร่งระดมกำลังเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่คลองสตอทะลุอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดระดับน้ำยังวิกฤตชาวบ้านกว่า100หลังคาเรือนถูกตัดขาดเส้นทางคมนาคม
9: สถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดตราดยังคงน่าเป็นห่วงโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอเขาสมิงหลังระดับน้ำในคลองสตอเพิ่มสูงขึ้นกว่าระดับวิกฤตส่งผลให้น้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนและตัดขาดเส้นทางสัญจรใน4หมู่บ้านรวมกว่า100หลังคาเรือนประชาชนจำนวนมากไม่สามารถเดินทางเข้าออกพื้นที่ได้นายพงษ์พัชร์สินรายในอำเภอเขาสมิงได้เร่งส่งเรือท้องแบนให้กับผู้นำชุมชนเพื่อใช้รับส่งประชาชนและขนย้ายสิ่งของที่จำเป็นพร้อมกำชับให้ประชาชนติดตามประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดขณะที่อำเภอบ่อไร่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและกองร้อยอาสารักษาดินแดนลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและเร่งช่วยเหลือผู้ประสบวัฏภัยจากพายุไมซักโดยระดมกำลังรื้อถอนซากบ้านเรือนที่เสียหายและเตรียมพื้นที่เพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนสุริยาพรสิงห์พันธ์ทีมข่าวสวทตราดรายงาน
4: จังหวัดพะเยารายงานผลการดำเนินงานขยายผลยุทธการพิทักษ์เมืองพะเยาทลายเครือข่ายยาเสพติดเน้นย้ำเดินหน้าสกัดกั้นเส้นทางการลำเลียงทุกรูปแบบ
10: นางสาวอนาภาโลวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเปิดเผยว่าจังหวัดพะเยาเดินหน้ากวาดล้างยาเสพติดอย่างเข้มข้นภายใต้ยุทธการพิทักษ์เมืองพะเยาประกาศสงครามยาเสพติด5 action ทำทันทีตามนโยบาย Operation 90 Day ของรัฐบาลโดยที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่สามารถขยายผลจับกุมผู้ต้องหาและยึดของกลางได้อย่างต่อเนื่องอาทิวันที่23เมษายน2569คดีการลักลอบส่งยาเสพติดผ่านพัสดุเอกชนในพื้นที่อำเภอภูซางสามารถยึดเฮโรอีนน้ำหนักกว่า 3.5 กิโลกรัมและเมื่อวันที่8มิถุนายน2569การส่วนที่กำลังเข้าตรวจค้นบ้านพักแหล่งซุกซ่อนยาเสพติดในตำบลฝ่ายกวางอำเภอเชียงคำสามารถยึดของกลางยาบ้าจำนวน8ล้านเม็ดพร้อมไอซ์อีก1กิโลกรัมทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้เปิดช่องทางการแจ้งเบาะแสยาเสพติดผ่าน ID Line orn.pyao. สามารถแจ้งโดยตรงถึงผู้ว่าราชการจังหวัดลดข้อกังวลของผู้ให้ข้อมูลซึ่งจังหวัดพะเยายืนยันที่จะเดินหน้าสกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติดสร้างความปลอดภัยให้แก่สังคมอย่างยั่งยืนวินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
4: อังกฤษและฝรั่งเศสจะร่วมมือกับโอมานในปฏิบัติการสนับสนุนเสรีภาพการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการร่วมของนายกรัฐมนตรีเคียร์สตาร์เมอร์แห่งอังกฤษและประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงผู้นำฝรั่งเศสที่ระบุว่าช่องแคบฮอร์มุซถือเป็นเส้นทางสำคัญสำหรับเศรษฐกิจโลกซึ่งโอมานยินดีที่จะให้ความร่วมมือเพื่อรับประกันความปลอดภัยในการเดินเรือภายในน่านน้ำอธิปไตยของโอมานส่วนอังกฤษและฝรั่งเศสพร้อมที่จะส่งกองกำลังปฏิบัติการทางทหารขนาดใหญ่เข้าไปประจำการด้วยเพื่อสนับสนุนเสรีภาพในการเดินเรือผ่านช่องแคบแห่งนี้อย่างไรก็ตามนายคาเซมการีบาบาดีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านออกมาเตือนว่าหากมีเรือรบของอังกฤษและฝรั่งเศสในช่องแคบฮอร์มุซจะถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายและขัดต่อกฎหมายระหว่างประเทศซึ่งจะต้องเผชิญกับการตอบโต้อย่างเด็ดขาดจากกองทัพอิหร่านโดยทันทีคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยการประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกา
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

awashahwa berangwa timah pima sejumlah mengumpulnya amusa sarangan laporan sukapanga mangasih ke ayatoyo pabel mengenai sopo socong amusango banyak pihwa awashahwa berangwa awoyisit rasa payabanya ma lizi tiri tosoi na besinga no alidiz ma khoy to so ya he na dawng ga ha bo sa ma to so ina ma he lidz khoy to so ina ba shinga no a yisid ma ala kwa la sa ja yisid dun zo ma nga i wu ti ma ngo ba nya nga tho sai duan nga so po so cho nga i bu tho ba he 1330 nga a ti ni a ni tho ni nga ni ni ka nya ngo ba nya ตามด้วยหมายเลขที่อาวุเลขบัตรประชาชนไง13หลักมักกะทีทีนี้ยี่ยี่เงาะยี่ก็จะคือกว่าอาวุดอทเอสี่เหลี่ยมไงโทรออยู่ช่องไงสมัครยื่นถึงมายี่มาที่มาโง่ไม่ยาเว็บไซต์ไงเว็บไซต์สปสชไงอาวุเดี๋ยวก็คือกว่าเลือดเงาะยี่มีตัวเดี๋ยวก็คือกว่าอาวุตรวจตรวจสอบสิทธิ์ไงที่เราไงสามารถที่มาโง่ปัญญาแอปพลิเคชันไงเอาไปคว้าเอามาโทรศัพท์มือถือจบ

สแกนเคียวโคอีนองาอาธิบายครับผมเลื่อเมนูงาตัวสอบสิทธิไงครับผมรักษาสุขภาพยามาเงาะวัดรักษาพยาบาลยามาเฮออะไรกว่ายินาเอาวิสิจุนจงมาเงาะวัดรักษาหน้ายินามางาที่มาเฮอฐานประกาศสังคมเจเงาะบาททองสามสิบบาทมาเฮอที่นี่ตัวสอยน้องงามาเฮอลีจึงเอาวชโคอะไรจิตตัวหอยตัวสอยยาเฮอดาวงาจะมาจะมาที่นี่สุจินช่างงามอธิบายก็ไม่เนี่ยเฉพาะว่าเงาะมาสุดสุดแพงเงาะวัวเฉพาะว่าย่ามาเสือตัวสอยมาคุ้มมาเฮงเงาะเอาเฮติเดียปีมากเงาะมาเฮสี่สี่ข้อเงาะลีจเตียวสามารถตรวจสอบชอบธรรมเงาะตรวจสอบสิทธิ์ในการรับสามพยาบาลมาเงาะที่ถึงบางโง่ไม่เนี่ยถึงมาปีมากช่วยเงาะทำมาเฮย่าธนาคารออนสี่ข้อนี้ประกาศยูฟลาเงาะอเมซาโง่ไม่เนี่ยเพลปองอ่ะFacebook อีเพจคือธนาคารออมสินมาอักขึ้นลำบากยันโดนงาอักขึ้นมีอะไรช่วยงานมือสั่งงานธนาคารออมสินถือว่าไม่ใช่ชีพมั้งไงอีเพจช้าเนี่ยบทธนาคารคือลูกค้าธนาคารออมสินได้ไงทีเดียวติดต่อยามาง้อฝรั่งง้อมาติดง้อที่เนี่ยค่าธรรมเนียมบริจาคมากุลิทีเดียวเป็นยังไงอีเพจข้อนี้ติดต่อฝรั่งมาจ่ายไงปีว่าอันโน่ฝรั่งพังง้อใช่ไหมเอออันนี้ง้อลาไปยังไงยี่ดอกเบี้ยไปเฮียคือผีแย่ไปสิไงที่ยี่ข้อมูลเกี่ยวมาหรือว่ายาที่สิยี่นี้วันที่ดีก็จะลาไปสิไงเดี๋ยวกลุ่มไม่ใช่คิดว่ามันไงยาที่ใช้ธนาคารออมสินมายี่ตลาดสัญลักษณ์งอยี่เบลล์ภาพแต่ยี่ฟิบูร์ฉายียี่ปล่อยมาเฮือคือมีอะไรบ้างไงอันเป็นยาธนาคารประกาศแจ้งเตือนยี่ฝรั่งไปคว้าหัวสิธุรการการเงินเยอะเฮือไงเปิดบัญชีก็คืองอเข้างาที่ยาโรเปิด ATM บัตรเครดิตงออันนี้ชี้ก็คือยาที่ว่าพังระบบออนไลน์เขานี้แชร์สมัครเนี่ยคือมีความเสี่ยงจัวเบื่อเฉยของงาถ้ายาไปช่วยงานมือสับก็คือกลุ่มมิชาชีพเราโทรมาค่าสุขมาคือวัฒนธรรมออนสินมาไงยิบเบอร์โง่ยิตราสัญลักษณ์แต่เนี่ยฟิบัวชามาโรติต่อชามาไลป์ปอยี่นี้เวลาที่เลติดต่อเยี่ยมมาคือหนาชิงอ่ะอธิบายไม่ใช่เฉพาะว่ามาปีขวาวธนาคารออมสินจะส่งไม่ยากไงว่ายิ่งเปิดบัญชีใช่ป่ะเฮงอ่ะจอธนาคารสำนักงานยิ่งจะตุยยิ่งใช้ช่องของอ่ะเท่าว่าระบบอะไรข้อนี้เช่าส่งไม่คือเนี่ยคือมีเชื่อง้อมีความเสี่ยงจ้าเฉพาะง่ะทำไมถึงมาแจ้งเตือนใช่ว่าเฉพาะร่างอ่ะอธิบายก็ไม่ใช่อาภาษาเฮอเอาว่าเชื่อเขาบอกเฮอมากกว่าที่ขวาคือนานาไงอาทำมากกว่านั่นนักกัญญาโหแต่ความประความช่วยเหลือความง่าย

Atinye tishima shawo shoranga amsa ngomanya he avo jasu jamavu ya he ngwa katz kamya ya he tiga te wa ngomanya amsa ba ngwa avo ingen so he nga fu ba ka te kma teo ngwa amma thora samu thuzu su ba he mya nyu ba he avo wa scan ya ma fu ba o ya ma he etili eti ya shinga amsa hin ba he a khnya sado ya she khonga aga he ngomeng ya tega thwa he awu ti sakai yi sa le ngomeng ya nga a chai sa no ya ba he awu he lap le nga du za ma mue nga shong nga ti ga ti to ngomeng ya a kulung mi cha chi du ma he fan tua yi la shi nga gwa wo sakai ye ma ngomeng ya he kulung mi cha chi yi kio ko ke li na nga a ti ba ngomeng ya ya sanang ngan tam ruat sai ber nga nei nai flang ma ya he อาบอกผิวขวาสแกนเคียวครบเงาผู้บอกค่อยจีสแกนใจยังมาเจผู้บอกโอเกอร์มาเจอมันยังคืออ่ามาคืออาจุจำโม่บางอาชีพงานผิวขวาวูสแกนเคียวครบเงาใจยังงอบางอย่างอาบอกอาจุตัวซอยไม่ใช่งานมาโอติดเจ้าว่างานมากว่ามายิ่งยันติดเจ้าว่าคืออ่าทำไมยี่ชื่อบัญชีมาอีเมสซงอะที่เนี่ยคืออาวย่องเงินมาเฮแต่กับตัวสอยเฉพาะงานถึงก็ตัวอาวยิ่งจะบ่าโอ้ยเฮนุยิ่งเฮมาบ่มาเฮด้วยเฉพาะงานแต่ก็ตัวบ้าเฮชิดซึ่งบ้าเฮจะชิดตัวกินแน่เฉพาะงานอันที่บ้างไม่เฉพาะงานอาวอาจจะตัวสอยเองอะมาว่ามาโอ้ยเจ้าอะมายิ่งยันเจ้าเฮงอะฟูบ่าอินบัตส์อ้อมังอะตัวเนี่ยอันที่เนี่ยคือชื่อบัญชีมาเฮยิ่งงานมาแต่กับตัวเนี่ยเฉพาะงานที่ถึงบ้างโอ้ไม่ยันเฉพาะงานกว่าสู้อ่ะวข้อความว่าไงยิ่งลิงสุฟลานีสแกนจะมันไม่ใช่คือทำไมคือมีความเสียดายเฉพาะงานมาคือจุดตัวนี้งานโนส่วนนั้นกว่าสุฟลานีทายเลี้ยงอุจมังไม่ใช่คืออ่ะวแต่กับตัวสอยว่าเฉพาะงานที่ถิ่นมังงูไม่ใช่ปีขวาทำไมคือถิ่นมังงานโนหรือองค์กรไงองค์กรหน่วยงานหรือว่ามูลนิธิมันก็จะคือหน่วยงานราชการด้วยเช่นงานจะเชื่อฟังพระอ้วงงูไม่ใช่คืออ่ะวชื่อบัญชีงบเคยแจกกับตัวสอยยังไงปีขว้าวนหน่วยงานแบมูลนิธิหรือง้อราชการที่เชื่อปอบเคยสุยชื่อหน่วยงานส่วนงานอาจารย์โอโอเยบเคยชื่อมาชื่อส่วนบุคคลเคยหลักสุยมีพักเลยเคยก็เถียงถามโอยังไงอาวุก็เถียงทนนางเงาะนาบัญชีนาหน่วยงานทำไมบัญชีหลักสุยมีอยู่ตาหาไปเคยนางเงาะของงานพระมังงานงบเนี่ยอันลี่ยังทำไมยังคือกลุ่มมิชาชีพยี่เบอร์ที่ยี่บีบัญชีเฉพาะงานมาคือสมองงานมาใส่แห่งยี่เบอร์เทียบหน่วยงานเงาะหน่วยงานโดมูลนิธิเงาะหน่วยงานราชการเงาะองค์กรหรือส่วนงานผู้บ่าวเพราะว่าเบอร์เมียยี่เบอร์สูใช้ชื่อบัญชีงานย่านหน่วยงานยี่มีเยอะส่วนงานเธอใช้ชื่ออาวุธมีส่วนบุคคลมาอยู่เฉพาะงานอาจจะเบอร์โนเพราะว่าไม่ใช่ที่ขวัญหนุ่มพระโอ้ยยี่ชื่อมาส่วนบุคคลไงหลักชุดมีประเคนวัวตาโอ้ยไงถ้าชื่อหลังมันแบบยุ่งหน่อยโนย่าทุกคนนั้นทนายไงทำมันนำบัญชีมาหลักชุดมีก็ต้องหัวมันก็จะคือชื่อหน่วยงานไงมันคือแจกกับตัวสอนยี่ทวนายไงกับชาวงานพังงานจะต้องพระโอ้ไปจะคือสุดท้ายแบบย่ามันงานประเคนหัวกลุ่มไม่ใช่แต่คือความจนแล้วมันคือความเฮียชาวงานมันคือจำโมงานมันคือจะมาปีมาเออสิ่งช่างงานชาวงานอำเภอสายแห่งนี้ก็คือกลุ่มมิชาชีพอาคืบยังอ่อยีข้อความว่านี้ส่งลิงก์ฟลามาสแกนจะมาลงทะเบียนจะมาหรืออ่อที่เกิดตัวก็คือธนาคารว่านี้ส่งลิงก์ฟลามีกรอกข้อมูลยีนุรหัสบัญชีรหัสเลขเอทีเอหรืออ่อมีกรอกยีไปยังไงส่งฟลามาจะไงมีอันนี้ไปคือส่งธนาคารยี่ตัวชิมาส่งฟลาไงเฉพาะว่าอามาคือจำโมงอ่ะพี่ข้อโน้ตโทรศัพท์ของเราอีข้อความว่าอีเอสเอพันจุดเราไปคือธนาคารไม่เนี่ยสมางวันธนาคารกุมารสมาไม่เนี่ยวันนี้ถึงเนี่ยยืนยันจะมาคือเนี่ยถ่ายเองอ่ะอเมริกาไปคือกลุ่มมิชชันชีพก็คือเครื่องยาที่ชื่อข้อจะส่งอ่ะอาจารย์น้องมาสักสักพันยี่ถือไปคือโน้ตบัญชีเราอ่ะนู้นข้อมูลเพียสุดแต่ส่วนอ่ะแต่มาคือว่าเฉพาะคนละคือมาคือทีเดียวจะควาเลยประกาศแจ้งเตือนทีเดียวจะของงานอาทิตย์เบื้องบนเนี่ยงานนี้เนี่ยคือนาราปีมามาคือที่เราจงเอาเฉพาะงานอาทิตย์เบื้องเนี่ยอาจารย์ที่มุลังอ่ะนี่โมข้อนี้สามโมวะที่ความมุลความเฉพาะงานนี้เนี่ยว่าลิสงโอปากกาเวทาจิ้มหมายงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่งานยิ้มมือฉายิ้มระบบยิ้มความทีงบเนี่ย
AM ดิตูลีฮาชิซโชคือกว่าตัวจะเนี่ยแม่เฮชมขวัญชิมงาทีมรับเฮญีมขวัญสามโมทีนี้มาคือหนีควาดงงาที่เป็นจากเธออ่านี่แนงาวชาวงามาคือด้วยเธอไงอาวมีเยอะคืออ่าโรจันรัตโสุยาโคสุยสุงาเนี่ยแบบเขาลูกเขาเขมยะที่ก็ตัวเขาเหมือนฮาลีเขาจะกูจะกูจะบังเขาพัชชิดังาลูกเชื่อเขาอ่าจำโมยิ่งเชื่องาเหมือนกันยังจะว่าเขาพัชชิเมียเขาลูกเขาซื้อเลยไปเหงาจ้าจะก็จะบอกเฮอสุดยอดเฮอมาเปลี่ยนงอมาค้างเงินมาสร้างอ่ะอาจารย์ผู้บอกเฮอก่อยเวลาเฮอก่อเฉพาะงาไอ้พวกเฮอโลยุสโลยุสเฮงาหมดแต่เชื่อการเชื่อแล้วก็แล้วก็จุกจุนี้เฮอหลอดจุเชื่องาหลอดชมยางาเนี่ยไปเนี่ยอาทิตย์ไปยังงาอาจารย์ทำมูลงาหนีโมควันยี่สามโมวัดหัวหมดแล้วของงาวัดเชื่อความว่านานาสุดที่ว่าเลยที่ว่าแต่เฮอจุชิจวามาผู้จะชิจวามาเหงาว่าจริงอ่ะทีนี้การที่เนี่ยว่าคือด้วยเฮอมีเยอะเฮงาเชื่อความจะเฮอว่าจะว่าดูเจงาทีนี้การที่เนี่ยว่าเรียกว่าเจอเฮอเปรียบยี่กุยเจงาเอาเชื่อความว่าเฮอคือบ่มองงาคว้าสวัสดีครับ

边已是天涯，啊，错怪。

0: 我谢谢你生啊你我死我杀妻子花也多少来花别发花别那么来绝绝
1: 你是我努力三千子快度人
0: 哎哎哎
1: 哎哎哎

0: dua лягет я.
1: О, сиси не на, а не мохат за ква лягет.

0: 寞三亚路
1: 心路边嘛我的是两块的嘛三亚

Hey, nghĩ xưa nó đã dạy mừng vừa qua thôi tiếc

Oh, yeah, Danielle.

0: tadinya rumah koko.
1: Hindu dan abad hidup bagai zaman.

0: 你好，马婆婆，
1: 我谢谢你们，这些孩子家一不忙，也叫也不毛啊咋拍
0: 你我的妈你是这家也不喝

Yeah.

0: 哇，
1: 我谢谢你生啊你我手我啥茄子花也多啊来花啊花那我来句啊
0: 你是我努力三千字快读的
1: 哎
0: 两块

0: Allah get ya.
1: Oh, thank you, ma. Ani mo sa zwa ya
0: Sa kwa la

0: О, Есенина.
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับแม่ทัพภาคที่2และแม่ทัพภาคที่3ร่วมลงพื้นที่แนวชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อตรวจเยี่ยมกำลังพลอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
4: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
6: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: แม่ทัพภาคที่2และแม่ทัพภาคที่3ร่วมลงพื้นที่แนวชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติการรับฟังข้อเสนอแนะและอุปสรรครวมทั้งให้กำลังใจกำลังพลในพื้นที
7: ่พลโทวรเทพบุญญาแม่ทัพภาคที่3สมเด็จพลโทวรยุทธกักสินแม่ทัพภาคที่2และคณะเดินทางลงพื้นที่แนวปฏิบัติการชายแดนไทยกัมพูชาบริเวณปราสาทตาเหมือนทมปราสาทตาควายและเนิน350เพื่อพบปะกำลังพลจากกองทัพภาคที่3ซึ่งเดินทางมาสนับสนุนภารกิจของกองทัพภาคที่2ในพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์รับฟังผลการปฏิบัติงานและตรวจเยี่ยมกำลังพลในพื้นที่ปฏิบัติการโดยผู้บังคับบัญชาได้ให้ข้อแนะนำและรับทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานพร้อมให้กำลังใจกำลังพลจากชุดทีแม็กกองบัญชาการกองทัพไทยด้วยพร้อมกันนี้แม่ทัพภาคที่3ได้เน้นย้ำกับกำลังพลว่าการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ดังกล่าวมีความสำคัญต่อภารกิจด้านความมั่นคงของประเทศภายหลังการตรวจเยี่ยมแม่ทัพภาคที่2แม่ทัพภาคที่3และคณะได้ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาทำความเคารพและยืนสงบนิ่งเพื่อรำลึกถึงทหารที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ณอนุสรณ์สถานบริเวณเนิน350และปราสาทตาควายปริญญวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
2: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเดินหน้าผลักดัน Thailand Fast Pass ตั้งเป้าสร้างการลงทุนกว่า 900,000 ล้านบาทยกระดับขีดความสามารถเศรษฐกิจไทย
8: นายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการ Thailand Fast Pass เพื่อเร่งการลงทุนในประเทศโดยตั้งเป้าดึงการลงทุนผ่านสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ปีนี้ราว 900,000 ล้านบาทโดยมุ่งเน้นให้เกิดการลงทุนจริงในระบบเศรษฐกิจโดยผู้ที่ได้รับสิทธิ์ Thailand Fast Pass จะต้องเริ่มลงทุนจริงอย่างน้อยร้อยละ20ภายในปีนี้พร้อมทั้งถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาทักษะแรงงานไทยผ่านโครงการสะพานเชื่อมทักษะเพื่อยกระดับขีดความสามารถแรงงานและสนับสนุนภาคธุรกิจไทยโดยเฉพาะ SME ให้เข้าถึงเทคโนโลยีและปรับตัวสู่เศรษฐกิจใหม่นอกจากนี้รัฐบาลจะใช้กองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ BOI และกองทุนที่เกี่ยวข้องสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและอุตสาหกรรมใหม่ พื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในระยะยาวขณะที่การลงทุนปีนี้จะใช้หลายเครื่องมือร่วมกันไม่พึ่งงบประมาณแผ่นดินเพียงอย่างเดียวโดยมีทั้งการลงทุนรัฐวิสาหกิจวงเงินกว่า 270,000 ล้านบาทซึ่งเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ10จากปีก่อนกองทุนนอกงบประมาณเช่น DOI และกองทุนพลังงานรวมถึงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนหรือ PPP และกองทุนโครงสร้างพื้นฐานปริมปัสโสภาภาครายงาน
2: จังหวัดตรังขับเคลื่อนโครงการ Thailand Zero Drop Out เพื่อให้เด็กและเยาวชนกว่า 3,700 คนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
0: นายอดิศรแก้วเซงสุนทรตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้ขับเคลื่อนโครงการ Thailand Zero Drop Out เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานร่วมกันในการติดตามค้นหาและช่วยเหลือเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาในพื้นที่จังหวัดตรังให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพโดยบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งในระดับจังหวัดอำเภอและตำบลเร่งสำรวจข้อมูลการวางแผนช่วยเหลือรายกรณีและการติดตามรายงานผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องทั้งนี้จังหวัดตรังมีข้อมูลเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาจำนวน 3,718 คนซึ่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะร่วมกันดำเนินการค้นหาติดตามช่วยเหลือและส่งต่อเด็กและเยาวชนให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมตามนโยบาย Thailand Zero Drop Out เพื่อไม่ให้เด็กคนใดหลุดออกจากระบบการศึกษาโยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
2: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้มิชเปอร์
1: เบิร์ซุงค่ะ
3: ก็ว่า
1: เนาะซอง
4: โอ้ดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได
5: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: ประวัติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติทรงเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ส่งมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของพระสุกรณิกรไทยตลอดไป

0: อพอวันนี้แข็งแรงเรายังหาเงินได้แต่ถ้าเกิดว่าเราแก่เท่าหมดแรงกายไปจะมีเงินใช้จ่ายได้อย่างไรกับประกันชีวิตแบบบำนาญช่วยบริหารได้ประกันชีวิตแบบบำนาญคือประกันชีวิตที่เน้นการออมเงินคล้ายประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์โดยผู้เอาประกันชีวิตจะต้องชำระเงินเบี้ยประกันเป็นระยะเวลาตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตที่ทำไว้แต่รูปแบบการคืนเงินจะไม่มีการคืนเงินระหว่างทางผู้ถือกรมธรรม์จะต้องชำระเบี้ยอย่างต่อเนื่องจนถึงอายุเกษียณเช่น55ปี60ปี65ปีหรือแล้วแต่แบบและจะได้รับเงินเอาประกันชีวิตคืนในรูปแบบเงินบำนาญจนถึงอายุ85หรือ90ปีหากถามว่าประกันชีวิตแบบชำนาญเหมาะกับใครเหมาะกับคนที่ต้องการวางแผนการเงินไว้ใช้หลังเกษียณในจำนวนที่แน่นอนคนที่สามารถรับความเสี่ยงได้น้อยกว่าการลงทุนเพื่อการเกษียณช่องทางอื่นๆคนที่ต้องการสิทธิประโยชน์ในการบริหารและลดความเสี่ยงต้องการความคุ้มครองชีวิตและคนที่ต้องการสิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีสำหรับข้อดีของประกันชีวิตแบบบำนาญเพื่อเกษียณอายุอย่างแรกครับเป็นการออมเงินที่การันตีเงินที่จะได้รับหลังเกษียณอายุโดยการออมเพื่อเกษียณอายุเป็นการออมเงินระยะยาวที่ต้องมีวินัยในการออมเป็นอย่างมากลำพังหากเราออมเงินด้วยตัวเองเราอาจจะออมไม่ได้ตามเป้าหมายดังนั้นเมื่อทำประกันบำนาญเราจึงแน่ใจได้ครับว่าเราจะมีเงินส่วนหนึ่งสำหรับการเกษียณอายุอย่างแน่นอนนอกจากนี้เราจะมีเงินได้ที่แน่นอนที่จ่ายออกมาให้เราเป็นประจำเนื่องจากเงินส่วนมากที่เราจะได้รับหลังเกษียณอายุมักจะเป็นเงินก้อนทำให้มีคำกล่าวที่ว่าในช่วง5ปีแรกของการเกษียณอายุจะเป็นช่วงฮันนีมูนพีเรียดครับเพราะจะมีเงินก้อนออกมามากพอสมควรทำให้เราไม่มีการบริหารจัดการเงินก้อนสุดท้ายที่ดีพอเงินนั้นก็อาจจะหมดก่อนที่เราจะสิ้นอายุขัยได้เพราะฉะนั้นการมีเงินประกันบำนาญก็จะทำให้เราอย่างน้อยๆก็มั่นใจครับว่ามีเงินส่วนนี้ที่เป็นเงินเกษียณที่แน่นอนของเรานอกจากนี้ยังได้ความคุ้มครองชีวิตกรณีที่ผู้เอาประกันจากไปก่อนวัยอันควรก็สามารถที่จะระบุผู้รับผลประโยชน์ได้ตามที่ต้องการนอกจากนี้ผลประโยชน์ที่ได้จากกรมธรรม์ประกันชีวิตจะได้รับการยกเว้นภาษีเบี้ยประกันบำนาญสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ตามที่กฎหมายกำหนดโดยค่าเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญสามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริงแต่ต้องไม่เกิน 15% ของเงินได้พึงประเมินที่ต้องเสียภาษีและไม่เกิน 200,000 บาทต่อปีหรืออาจลดหย่อนได้สูงสุดถึง 300,000 บาทต่อปีกรณีที่ยังไม่ใช้สิทธิ์ค่าลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิตแบบทั่วไปทั้งนี้หลักเกณฑ์จะเป็นไปตามที่กรมสรรพากรกำหนดสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารความคุ้มครองสิทธิและประโยชน์ต่างๆได้ที่สำนักงานคปภ.ภาค1เชียงใหม่ติดต่อที่เบอร์053-112-7302
1: ประกันภัยบัดดี้ฟังแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง1เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ. 2ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อครบถ้วน3ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองบัดดี้ลืมเก็บหลักฐานไว้ตัว3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปคนกลางโปร่งใสอุ่นใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ. 1186 Line Official @OIC Connect คปภ. คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
2: ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกต่างวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับขอต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการเชียงใหม่ฟ้าใสนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์วันนี้พบกับผมนะครับฉลาดกนัญญาผู้ดำเนินรายการท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะติดตามรับฟังรายการเชียงใหม่ฟ้าใสได้นะครับทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา15 นาฬิกาถึง16 นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์นะครับวันนี้ก็มาพบกันทางรายการนะครับก็มีข่าวสารไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสภาพอากาศนะครับเรื่องของนโยบายของทางรัฐบาลนำให้ทุกผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันก็ไปเริ่มต้นในเรื่องของสภาพอากาศกันก่อนนะครับว่าในช่วงนี้สภาพอากาศเป็นอย่างไรกันบ้างซึ่งช่วงนี้นะครับก็จะมีในเรื่องของการแจ้งเตือนในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับในพื้นที่ภาคเหนือนะครับซึ่งทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนะครับก็ได้มีการประกาศเตือนนะครับเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคเหนือในช่วงของวันที่5 ถึง 6 กรกฎาคม 2569ภาคเหนือนะครับก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งจากอิทธิพลของพายุโซนร้อนไมซักและก็ร่องมรสุมที่พาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยนะครับในส่วนของการพยากรณ์อากาศของทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือก็ได้มีการพยากรณ์อากาศในช่วงของ12 นาฬิกาวันนี้นะครับถึง12 นาฬิกาวันพรุ่งนี้ลักษณะอากาศโดยทั่วไปนะครับภาคเหนือก็ยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศเมียนมาลาวและเวียดนามตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนไมซักประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงนะครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มในส่วนของภาคเหนือตอนบนนะครับมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และก็มีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางพะเยาและแพร่โดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายและจังหวัดน่านนะครับนี่ก็เป็นในส่วนของการพยากรณ์อากาศของทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนะครับไปดูในเรื่องของการคาดหมายเรื่องของสภาวะอากาศในช่วงสัปดาห์นี้กันนะครับตั้งแต่วันที่5 ถึง 11 กรกฎาคม 2569ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนนะครับก็ประกอบไปด้วยจังหวัดเชียงรายแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางพะเยาน่านและจังหวัดแพร่ในส่วนของโอกาสในการเกิดฝนนะครับตั้งแต่วันที่5 กรกฎาคมจนถึง11 กรกฎาคม 2569นะครับในพื้นที่ภาคเหนือก็จะมีการคาดหมายเรื่องของปริมาณฝนนะครับอยู่ที่70%นะครับในช่วงสัปดาห์นี้นะครับนี่ก็เป็นข่าวสารนะครับเรื่องของสภาพอากาศช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับบริเวณภาคเหนือนะครับก็อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้นะครับแล้วก็ในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมซ้ำซากนะครับก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารนะครับที่นำให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับกับรายการเชียงใหม่ฟ้าใสนะครับ

กลับเข้าสู่รายการเชียงใหม่ฟ้าใสนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการนะครับก็มีข่าวสารนะครับในเรื่องของนโยบายของทางรัฐบาลนะครับนำมาให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับก็เป็นในเรื่องของการที่มีการออกสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อที่จะช่วยเหลือเกษตรกรได้เข้าถึงแหล่งทุนแล้วก็สนับสนุนเกษตรกรอย่างยั่งยืนนะครับซึ่งในส่วนของทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีการเป็นประธานในเปิดโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อที่จะช่วยลดต้นทุนการผลิตแบ่งเบาภาระดอกเบี้ยแล้วก็เปิดโอกาสให้พี่น้องเกษตรกรได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนสำหรับการจัดซื้อปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพและก็การขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่เกษตรแม่นยำเกษตรมั่นคงและก็เกษตรยั่งยืนด้วยนะครับซึ่งไฮไลท์สำคัญนะครับรัฐบาลก็จะช่วยจ่ายดอกเบี้ยให้ครึ่งหนึ่งอัตราดอกเบี้ยโดยรัฐบาลชดเชยให้ 3% ต่อปีพี่น้องเกษตรกรจ่ายเพียง 3% ต่อปีเท่านั้นวงเงินสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อ

รายวงเงินรวมโครงการ 30,000 ล้านบาทนะครับระยะเวลาโครงการ3ปีการชำระคืนนะครับก็กำหนดชำระคืนไม่เกิน12เดือนไม่เกิน30เมษายน2572พืชที่เข้าร่วมโครงการ7ชนิดได้แก่ข้าวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปาล์มน้ำมันมันสับปะหลังยางพาราอ้อยและผลไม้ซึ่งเงื่อนไขหลักนะครับต้องเป็นลูกค้าธกส.และก็ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผ่านการอบรมพัฒนาทักษะซื้อปุ๋ยและเมล็ดพันธุ์ที่ได้มาตรฐานจากแหล่งที่กำหนดยินยอมให้หักชำระหนี้จากบัญชีเงินฝากนะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีนวัตกรรมคู่คิดเกษตรกรมาช่วยอำนวยความสะดวกไม่ว่าจะเป็น AI แชทบอทน้องเมฆฝนตอบปัญหาข้อสงสัยเรื่องปุ๋ยและก็การเพาะปลูกผ่าน BAAC โมบายนะครับน้องดินดีนะครับก็ให้ความรู้ในด้านการวิเคราะห์คุณภาพดินผ่านเว็บไซต์หรือ LINE นะครับในส่วนของการสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับก็สามารถที่จะแจ้งความประสงค์ได้ที่ธกส.ทุกสาขาทั่วประเทศหรือโทรสายด่วน02-555-0555นะครับนี่ก็เป็นในส่วนของโครงการนะครับสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งนะครับเพื่อที่จะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรได้เข้าถึงแหล่งทุนแล้วก็สนับสนุนเกษตรอย่างยั่งยืนด้วยนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารที่นำให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับกับรายการเชียงใหม่ฟ้าใสนะครับ

รับเข้าสู่รายการเชียงใหม่ฟ้าใสนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการนะครับก็มีในเรื่องของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีการลงพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่นะครับเพื่อที่จะเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลพลิกโฉมคนอยู่กับป่าโดยได้มีการมอบสิทธิ์ทำกินอส.12คืนความสุขสร้างความมั่นคงให้ราษฎรเชียงใหม่อย่างยั่งยืนนะครับซึ่งทางด้านของนายชุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ได้เป็นประธานในพิธีมอบหนังสือรับรองการอยู่อาศัยหรือทำกินภายในเขตป่าอนุรักษ์อส.12กและก็อส.12ขนะครับภายใต้แนวคิดคนอยู่กับป่าอย่างยั่งยืนเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่สามารถที่จะทำมาหากินได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายซึ่งหนังสือรับรองสิทธิ์อส.12ดังกล่าวนะครับก็เป็นผลมาจากการขับเคลื่อนเร่งด่วนของคณะกรรมการพิจารณาผลการสำรวจการครอบครองที่ดินสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่16เชียงใหม่ที่ได้มีการลงพื้นที่รังวัดสอบทานและก็ตรวจสอบคุณสมบัติอย่างรัดกลุ่มครอบคลุมพื้นที่ป่าอนุรักษ์8แห่งได้แก่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบ้านโฮ่งเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่เลาแม่แสะแล้วก็เขตห้ามล่าสัตว์ป่าแม่เลาแม่แสะเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อยอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยอุทยานแห่งชาติออบหลวงอุทยานแห่งชาติศรีลานาและก็อุทยานแห่งชาติผาแดงซึ่งการดำเนินการในครั้งนี้นะครับก็สามารถที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้ถึง49หมู่บ้านรวม 1,594 รายจำนวนแปลงที่ดินทั้งสิ้น 2,121 แปลงซึ่งถือว่าเป็นก้าวสำคัญนะครับในการแก้ไขเรื่องของข้อพิพาทเรื่องที่ดินทำกินในเขตป่าอนุรักษ์ช่วยให้ชาวบ้านอยู่อาศัยและก็ทำกินได้อย่างภาคภูมิใจโดยไม่ต้องหลบซ่อนและก็พร้อมแปลเปลี่ยนมาเป็นพลังร่วมกับเจ้าหน้าที่รัฐในการดูแลรักษาพื้นป่าด้วยนะครับซึ่งทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ได้มีการเปิดเผยนะครับว่าทางรัฐบาลและก็กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็มีความตั้งใจจริงนะครับที่จะทลายข้อจำกัดและก็ความเหลื่อมล้ำโดยได้มีการมอบเอกสิทธิ์อส.12ในครั้งนี้ไม่ใช่เพียงแค่การให้สิทธิ์ทำกินแต่เป็นการสร้างเสถียรภาพและก็ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับประชาชนเพื่อให้คนอยู่กับป่าได้อย่างเกื้อกูลกันพี่น้องประชาชนนะครับก็มีรายได้ที่มั่นคงแล้วก็ร่วมกันทำหน้าที่เป็นหูเป็นตาในการอนุรักษ์ฟื้นฟูธรรมชาติให้สมบูรณ์อย่างยั่งยืนต่อไปนะครับนี่ก็เป็นในส่วนของทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ได้มีการลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับเพื่อที่จะมอบสิทธิ์ทำกินอส.12แก้ไขในเรื่องข้อพิพาทเรื่องที่ดินทำกินในเขตป่าอนุรักษ์นะครับนี่ก็เป็นข่าวสารนะครับที่นำให้ท่านผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับกับรายการเชียงใหม่ฟ้าใสนะครับ

กลับเข้าสู่รายการเชียงใหม่ฟ้าใสนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับซึ่งทางบอร์ดสวัสดิการแห่งรัฐก็ได้มีการสรุปยอดผู้มีสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปี2569เรียบร้อยแล้วนะครับก็เตรียมพิจารณาตัวเลขก่อนที่จะมีการเสนอคณะรัฐมนตรีและก็ประกาศผลในวันที่17กรกฎาคม2569นี้ซึ่งทางบอร์ดสวัสดิการแห่งรัฐก็ได้มีการดำเนินการสรุปยอดผู้มีสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปี2569เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังเสร็จสิ้นการประชุมคัดกรองเมื่อวันที่3กรกฎาคม2569โดยในขณะนี้นะครับทางกระทรวงการคลังก็กำลังอยู่ในขั้นตอนรวบรวมข้อมูลเพื่อที่จะเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบภายในวันที่14กรกฎาคม2569ซึ่งก็จะนำไปสู่การประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติอย่างเป็นทางการในวันที่17กรกฎาคม2569แล้วก็เริ่มเปิดให้ผู้ผ่านเกณฑ์ใช้สิทธิ์รอบแรกได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569เป็นต้นไปซึ่งตัวสรุปตัวเลขนะครับ3กลุ่มเป้าหมายจากการประชุมคัดกรองจากการประชุมสรุปผลของบอร์ดสวัสดิการแห่งรัฐก็พบว่ามีประชาชนยื่นความประสงค์เข้าร่วมโครงการรวมกว่า 19.15 ล้านคนโดยคณะกรรมการได้สรุปยอดการจำแนกกลุ่มเป้าหมายหลักออกเป็น3กลุ่มเพื่อให้การจัดสรรสวัสดิการเข้าถึงผู้ที่เดือดร้อนอย่างแม่นยำที่สุดดังนี้นะครับกลุ่มที่1นะครับผู้มีสิทธิ์เดิมจำนวน 13.18 ล้านรายโดยมีผู้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์และก็อัปเดตข้อมูลแล้ว 12.7 ล้านรายสำหรับผู้ที่ไม่ได้มาลงทะเบียนซ้ำก็พบว่าบางส่วนเสียชีวิตหรือบางส่วนมีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและสมัครใจสละสิทธิ์กลุ่มที่2นะครับก็เป็นกลุ่มที่เป็นผู้มีรายชื่อในฐานข้อมูลกระทรวงมหาดไทยจำนวน 1.04 ล้านรายซึ่งเป็นกลุ่มที่ภาครัฐสำรวจพบตัวตนและก็มีข้อมูลพื้นฐานครบถ้วนแล้วนะครับและกลุ่มที่3นะครับก็เป็นกลุ่มเป้าหมายใหม่และก็กลุ่มเปราะบางที่ตกหล่นจำนวนประมาณ 5.4 ล้านรายประกอบด้วยผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้ที่อยู่นอกระบบการเข้าถึงสวัสดิการเดิมซึ่งรัฐบาลก็ให้ความสำคัญเป็นพิเศษในเรื่องของการดึงเข้าสู่ระบบเพื่อให้ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงด้วยนะครับซึ่งนโยบายเน้นการช่วยเหลือนะครับไม่ใช่งบประมาณเป็นตัวตั้งซึ่งทางกระทรวงการคลังก็ได้มีการเน้นย้ำว่าในเรื่องของเป้าหมายหลักของรัฐบาลในรอบนี้ก็คือการดึงคนเดือดร้อนเข้าสู่ระบบโดยไม่ได้มุ่งเน้นการตัดสิทธิประชาชนเพื่อรักษาวงเงินงบประมาณแม้ว่างบประมาณในปี2570ที่ตั้งไว้เบื้องต้น 42,000 ล้านบาทจะลดลงจากปีก่อนอยู่ที่ 56,400 ล้านบาทแต่หากภายหลังพบว่างบประมาณไม่เพียงพอต่อจำนวนผู้ผ่านเกณฑ์จริงนะครับทางกระทรวงการคลังก็สามารถที่จะเสนอขอจัดสรรงบกลางเพื่อที่จะเพิ่มเติมได้ตามระเบียบปกติสำหรับผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การคัดกรองในครั้งนี้นะครับทางรัฐบาลก็ได้มีการเตรียมระบบสลับสิทธิ์รองรับให้ไปใช้สิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40แทนนะครับเพื่อให้การช่วยเหลือด้านภาระค่าครองชีพนั้นมีความต่อเนื่องและไม่ซ้ำซ้อนกันซึ่งหลักเกณฑ์คุณสมบัติสำคัญของผู้มีสิทธิ์ซึ่งรัฐบาลก็ได้มีการกำหนดเงื่อนไขนะครับเพื่อที่จะคัดกรองผู้เดือดร้อนและก็อัปเดตข้อมูลผ่านการเชื่อมโยงฐานข้อมูลจากหลายหน่วยงานเช่นกระทรวงมหาดไทยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.โดยมีรายละเอียดดังนี้นะครับคุณสมบัติพื้นฐานนะครับมีสัญชาติไทยอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปรายได้ส่วนบุคคลต้องมีรายได้รวมไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีเงื่อนไขการเงินต้องไม่มีบัตรเครดิตมีวงเงินสินเชื่อรวมกันไม่เกิน 100,000 บาทรวมถึงมีเงินฝากและสลักออมทรัพย์รวมกันไม่เกิน 100,000 บาทการถือครองทรัพย์สิน
มีอสังหาริมทรัพย์และยานพาหนะไม่เกินเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดการปรับปรุงเกณฑ์ใหม่ในปี2569จะไม่นำหลักเกณฑ์การลดหย่อนภาษีบิดามารดามาพิจารณาในกรณีที่ไม่ได้อุปการะเลี้ยงดูจริงเพื่อที่จะลดอุปสรรคและก็ให้สะท้อนความจำเป็นที่แท้จริงของประชาชนด้วยนะครับซึ่งในส่วนของการได้รับสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับก็คือ300บาทต่อเดือนซึ่งข้อมูลกระทรวงการคลังก็ได้มีการระบุนะครับประชาชนที่ผ่านเกณฑ์การคัดกรองคุณสมบัติและยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะได้รับเงินช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน300บาทต่อเดือนเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายและก็ประคองชีพขั้นพื้นฐานก็คือวงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพประจำวันจากวิกฤตพลังงานและก็ค่าครองชีพที่สูงส่วนลดเรื่องของค่าสาธารณูปโภคได้สิทธิ์ลดหย่อนค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาเพิ่มเติมตามเงื่อนไขแต่ต้องลงทะเบียนรับสิทธิ์แยกต่างหากนะครับสวัสดิการด้านการเดินทางนะครับก็เป็นส่วนลดแล้วก็วงเงินช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการเดินทางผ่านโครงการที่ภาครัฐรองรับเช่นการใช้สิทธิ์นั่งรถไฟนะครับซึ่งช่องทางการตรวจสอบผลแล้วก็กระบวนการอุทธรณ์นะครับระบบก็จะมีการเปิดให้ตรวจสอบผลอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่17กรกฎาคม2569เป็นต้นไปผ่านช่องทางหลักดังต่อไปนี้นะครับช่องทางออนไลน์นะครับที่เว็บไซต์โครงการสวัสดิการแห่งรัฐที่ welfare.mof.go.th เลือกเมนูตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนแล้วก็กรอกเลขประจำตัวประชาชนแล้วก็วันเดือนปีเกิดที่แอปพลิเคชันทางรัฐโดยกดเลือกแบนเนอร์ตรวจสอบผลการลงทะเบียนเพื่อดูสถานะได้ทันทีแอปพลิเคชันเป๋าตังนะครับซึ่งก็เป็นช่องทางออนไลน์ที่กระทรวงการคลังเตรียมเสริมไว้นะครับหรือที่หน่วยงานรับลงทะเบียนสามารถที่จะเดินทางไปติดต่อที่ธนาคารของรัฐ5แห่งได้แก่ธนาคารกรุงไทยธกสธนาคารออมสินทอสและ SMED Bank ซึ่งข้อควรระวังนะครับแม้ผู้ผ่านเกณฑ์จะใช้สิทธิ์ได้ตามปกติแต่ทุกคนควรที่จะรับการตรวจสอบสถานะให้เร็วที่สุดเนื่องจากหากผลการพิจารณาออกมาไม่ผ่านเกณฑ์หรือเป็นผู้มีสิทธิ์เดิมที่ไม่ได้ยืนยันตัวตนใหม่ท่านก็จะมีเวลายื่นอุทธรณ์ภายในวันที่17ถึง31กรกฎาคม2569ภายใน15วันหลังประกาศผลเท่านั้นโดยยื่นผ่านช่องทางออนไลน์หรือว่าหน่วยงานรับลงทะเบียนได้ทันทีนะครับซึ่งผลการอุทธรณ์ก็จะประกาศในวันที่14กันยายน2569และผู้ที่ผ่านรอบนี้ก็จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่1ตุลาคม2569ส่วนมาตรการการสลับสิทธิ์นะครับไทยช่วยไทยพลัสสำหรับผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์นะครับสำหรับประชาชนที่อุทธรณ์ไม่สำเร็จหรือว่าหลุดจากเกณฑ์การคัดกรองในรอบนี้ในปี2569นี้นะครับรัฐบาลก็ได้มีการเตรียมระบบสลับสิทธิ์รองรับไว้โดยเฉพาะเพื่อที่จะโยกย้ายกลุ่มดังกล่าวไปรับสิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40แทนนะครับนี่ก็เป็นในส่วนของความคืบหน้าเรื่องของโครงการสวัสดิการแห่งรัฐนะครับนำมาให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการเชียงใหม่ฟ้าใสนะครับดูเวลาแล้วนะครับคงจะต้องนำรายการเชียงใหม่ฟ้าใสนะครับลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่นะครับในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณและสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 นกับอานนท์ นันตะ สุคนครับตำรวจนครบาลร่วมกับกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดขยายผลจับกุมผู้ร่วมขบวนการคดีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินลักลอบขนเฮโรอีนเข้าประเทศออสเตรเลียได้เพิ่มอีก1รายอีกสักครู่ก็มาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบงัน

0: พระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: ตำรวจนครบาลร่วมกับกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดขยายผลคดีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินลักลอบขนเฮโรอีนเข้าประเทศออสเตรเลียจับกุมผู้ร่วมขบวนการเพิ่มอีกหนึ่งราย
5: พลตำรวจเอกจิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งการให้พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเร่งขยายผลคดีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินลักลอบขนเฮโรอีนเข้าประเทศออสเตรเลียล่าสุดเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสามารถจับกุมผู้ร่วมขบวนการเพิ่มอีก1รายคือนายนันทวัฒน์อายุ47ปีชาวจังหวัดพะเยาได้ที่หอพักแห่งหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมตรวจยึดเศษกระเป๋าผ้าลายช้างไทยและตรวจพบคราบเฮโรอีนแม้ผู้ต้องหาจะรับสารภาพว่าได้พยายามทำลายของกลางแล้วก็ตามเบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งหรือเฮโรอีนโดยมีไว้เพื่อจำหน่ายเพื่อการค้าทางนี้จากการสอบสวนนายนันทวัฒน์ได้ให้การรับสารภาพว่าได้รับฝากกระเป๋าผ้าลายช้างไทยที่บรรจุยาเสพติดจากชายชื่อนายอุทัยซึ่งถูกจับกุมได้เมื่อวานนี้ต่อมาเมื่อทราบข่าวการจับกุมแอร์โฮสเตสที่ประเทศออสเตรเลียจึงใช้มีดกรีดกระเป๋าเทเฮโรอีนทิ้งลงชักโครกและนำเศษกระเป๋าไปทิ้งตามจุดต่างๆเพื่ออำพรางหลักฐานภายหลังการรับสารภาพเจ้าหน้าที่ได้นำตัวผู้ต้องหาไปชี้จุดทิ้งของกลางก่อนตรวจพบเศษกระเป๋าผ้าลายช้างไทยในพื้นที่อำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานตรวจพบคราบเฮโรอีนตกค้างบนเศษผ้าซึ่งเป็นพยานหลักฐานสำคัญเชื่อมโยงกับคดีเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมเดินหน้าขยายผลติดตามผู้ร่วมขบวนการที่ยังหลบหนีมาดำเนินคดีต่อไปดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
4: ด้านรัฐบาลยกระดับมาตรการปราบปรามยาเสพติดรอบด้านพร้อมเดินหน้าปฏิบัติการตัดวงจรเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติดำเนินการลงโทษผู้กระทำผิดอย่างเด็ดขาด
6: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าปัจจุบันเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติมีความซับซ้อนและใช้ช่องทางการคมนาคมขนส่งในการกระทำความผิดรัฐบาลจึงสั่งให้ทุกหน่วยงานบูรณาการทำงานร่วมกันทุกมิติทางด้านการข่าวการบังคับใช้กฎหมายและความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อปิดทุกช่องทางของกลุ่มผู้ค้าสำหรับการปฏิบัติการพิฆาตยาเสพติดครอบคลุมแผนปฏิบัติงาน7ด้านหลักซึ่งผลการดำเนินงานของ8เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568ถึง31พฤษภาคม2569มีความสำเร็จผลเป็นรูปธรรมได้แก่ด้านการปราบปรามสามารถจับกลุ่มผู้กระทำความผิดได้กว่า 200,300 รายยึดยาบ้าได้กว่า997ล้านเม็ดไอกว่า39ตันและอายัดทรัพย์สินได้มูลค่ารวม 7,600 ล้านบาทส่วนกรณีพนักงานต้อนรับสายการบินที่เกิดขึ้น นายกรัฐมนตรีได้กำชับให้หน่วยงานด้านการบินและความมั่นคงยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในท่าอากาศยานโดยยึดหลัก Zero Trust หรือการตรวจสอบตามมาตรฐานเดียวกันกับทุกคนเพื่อปิดช่องโหว่การลักลอบขนสิ่งผิดกฎหมายสิ้นเชิงพร้อมย้ำว่ารัฐบาลมุ่งมั่นขับเคลื่อนการปราบปรามยาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติเพื่อตัดวงจรเครือข่ายบำบัดรักษาผู้เสพและสร้างสังคมไทยให้ปลอดภัยจากยาเสพติดศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลรายงาน
4: เครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ประกาศปรับราคาแนะนำไข่ไก่คละหน้าฟาร์มอีก20สตางค์ต่อฟองมีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้เครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ออกประกาศแจ้งราคาแนะนำไข่ไก่คละหน้าฟาร์มไปยังสมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่โดยประกาศปรับขึ้นราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มเกษตรกรที่มีน้ำหนัก 20.5 กิโลกรัมขึ้นไปอีก20สตางค์ต่อฟองจากเดิม3บาท60สตางค์ต่อฟองเป็น3บาท80สตางค์ต่อฟองหรือขึ้น6บาทต่อแผง30ฟองมีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอปเปอร์
1: เบอร์ซุงคา
3: พ่อพ่อเ
1: นาะจง
4: โอดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
0: ตลอดประวัติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ท้อง
5: ฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
7: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติส่งเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ทรงมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกต่างวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
1: เข้าอะไรล่ะแผ่นดินไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
2: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
1: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
3: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: กลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
5: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
4: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
5: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
6: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: พวกคอนเร็วๆพวกคอนเก็บของเร็วๆแผ่นดินไหวแล้วแผ่นดินไหว
8: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
7: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยไม่อยากตาย
8: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่ App Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
7: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะน้อง
8: โอเคร
3: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

เพ่งกวางเนากวางลิ้นเว้ากวางเมียงนี้หินก้อนเตยปุงเตยจูมีปุงทัศน์ไหมปุงเชิดมีปุ่นลิ้นมาเตี้ยหวังแค่ต่างแค่หินเยี่ยมหัวโลโดเงี้ยนเว้ามันจะหวังยีน่ามีเอียสั่งไปยุ่งเกี่ยวเพ่งในหัวโตที่เตียนจูปุงมีปุ่นบวบหวังแหล่เตรีเตี้ยเหล่าหยางอานี่ต่างเนี่ยเจ้าที่ยันเสฟังเฟชัวกว่าฮะเฟียมลาฟานาเตียตอนายำฟังอุ้ยโอ้ยใจเจ็บจะโด

นาวินาเฮตาติเยจิญเยตโอกองสิเตยาโดเทียม

ตุเตทะโลติวดิยามะโอดาทาลิววิทยานาติงยะหัดยังเนยะโลจาโลติแปะอย่างหูอย่ามาลอเปียวเด

เตาโดเตลาน้อยตวงผงจานาปิวตายาทิ้งตุเนที่เอาหงจะยำปิวเวงอโยโยญาติญาณามายตินตาตุเนเจียดอมโลตินตีเนียดอาวิสยาก่อนอาจีปานลูนิตยาติงมาตุเนคู่ละหูถ้าให้เธอจะฟุ้นตายเย็นยาดาวตายลาวิพวนนาเจนาวาดาวนาเย็นละหูเย็นละหูยังเตะมือเวทจวงใจเดียวเปลี่ยนปวดต่อดาวเปลี่ยนปวดเย่เย่

มวทินลาฟานาจังเดียเวเดียตุวิจานาโยตอยนิดเนี่ยปาดออยามโหหิวเตแมงโอตวังเตตา

หาหาเขาจะยามอดอย่างล่างเขาเทียนทินเดียวิตาดาเมาอย่างไปเลยเย็นหาเสจยามอมาอันละโอเจท้าหูวิชานาแจงมอกตะโอเคลื่อนไปจะมาโนมันทีมเดียวโอ

ยแท้โอ้ยางโอ้ดินเสพความเฮาเทียนเส้นสุยวิปุนก่อนนะยำฟางอ้วยเต้มวยปุ้นก่อนนั่นน้อยฟางเห็นเปียหน้าตาเจ้ายำฟางจีนเอ้ยนั่นน้อยเจ้าเจ้าจีนจวงสูนเอ้ยเจ้า

สุโนตวังโตจิฮิยาเทียวไปขาหน้าเปื้อนเทียวเหียงป่ามาฟุยโอ้เทียวตีลัวละแห่ไปหอดังโอ้เทียวยอเตเปื้อนหน้าเทียวเบื้อเบื้อเจ้าเนี่ย

Ietane, ielaho,

ta mà khá đỡ hậu biết màn tuệ là chả.

ังเออเซนต้องเล่าเวสุยต้องตุนอีเปเรนิวตานะแห่งตินเล่าเจ้าเฮินเจ้าปุ่นก่อนานตู้เจ้าบัวปีนเตี้ยเราหยางอีตุนเอเราเย่าเฮิมเจ้ามาเราเยี่ยมกว่าตางเวทยานาทยาติงตาปัญญลุนโอ้ยนาเฮเทียติยามอหอปุนตานาเทียแลกิงยางหองตรงมาเนี่ยเทียมโลหิยามหิวเจธาลอดนินจิตตัวกว่าอมเวเทียโลยางเสียเริ่มจังมาเกณฑ์โหตาโยเตเดียละเวไปปะโอตานเทนมานาเลียสยามากว่าทะเนเวนโอโยามโยเดียเตนีนะก็นานหอยโอ Yeah.

Kita bisa dengar yang hanya tuh teh kau dia dah weh.

rồi nhỉ. Thế là phu quan tế tu na yun yep te

ชาติเวเปเหตุนาทินตังเยียลาโฮวันเยตีเชียลาโฮสิเลียวโลแห่งผมเจ้าเน่กวางยูจุงผู้มีผู้นิมาเที่ยวว่าตัวต้องเยียบน่ายเยียบน่ายมีแง่เอ๋เพราะเต๋มีแค่หินกันเงี้ยนั่นจริงจริงมีฝูงตายอยู่นิ่งล่างเมื่อเทงฝูงปีสถานมีคุณฟ้าปีหนูเลี้ยงเงินหวังเทนินทองจีนินดอกหนักมีเจ้าอีน่าหมองสู้อ่ะอีน่ามีเหลือ

เสียงเอวยามโซนาทายปิญญาละโอที่อาสุนามีเลี่ยมนานเอ้ยเธอ

Huế hò như dài ô nhất nở tề tiêu tu ô hô và bi lơ xây.

tàn hàng hiên ở tiền ta cha phú quang.

ตายก่อนผู้ตีนเป็นเจ้าเสียดอก

ติงเพื่อนจานุจโยตังเชียวเตเรติจานติงยามเนี่ย

是灵验大断念还不会念念都结了满了带大结了心结了แบกยามเช้าเจนะตรงเตียลิ้นโฮไปแล้วจะเตรียมไปอย่าฟังจวง

nữa rồi. Ta cha đó chờ quả hàn thế na chờ đàng cha chị nhà.

다음 푸나 지나 년 여태 앵쇼

0: นาฟังคือสินโฮยามตองยังเกะเกะเดียลินต้องยันเอยาโอมโหยสุด
1: แสงพระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งการกรมโรงงานอุตสาหกรรมเร่งตรวจสอบเหตุมวลน้ำซัดกำแพงพังส่งผลให้ขยะจำนวนมากไหลเข้าสู่บ้านเรือนประชาชนพร้อมดำเนินการลงโทษตามพรบโรงงานทันที
6: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยถึงกรณีเกิดเหตุฝนตกหนักส่งผลให้มวลน้ำและเศษขยะจำนวนมากไหลทะลักลงมาปะทะหรือว่าหมู่บ้านของประชาชนจนพังถล่มที่ตำบลบ่อวินอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีว่าได้สั่งการให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมเข้าตรวจสอบหากพบหลักฐานเข้าองค์ประกอบความเป็นโรงงานครบถ้วนกรมโรงงานอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีจะบังคับใช้มาตรการทางกฎหมายตามพระราชบัญญัติโรงงานพุทธศักราช2535ทันทีโดยดำเนินคดีฐานตั้งและประกอบกิจการโรงงานโดยไม่ได้รับอนุญาตฝ่าฝืนมาตรา12ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและสามารถสั่งการให้ระงับการกระทําที่ฝ่าฝืนโดยหยุดการประกอบกิจการพร้อมสั่งให้ปรับปรุงลานกองเก็บเศษโฟมให้ปลอดภัยได้ทันทีปฏิพลจะรับตัวมารายงาน
5: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามกองทุนหมู่บ้านจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมชูนโยบายดอกเบี้ยคนละครึ่งเงินล้านที่2เสริมเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง
7: นางสุขสมรวยวรรณียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองณกองทุนหมู่บ้านบ้านคำคลั่งหมู่ที่2ตำบลคำคลั่งอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีนางสุขสมรวยกล่าวว่าข่าวดีสำหรับสมาชิกกองทุนหมู่บ้านที่ยืมเงินในปี2569คือผู้กู้จะชำระดอกเบี้ยเพียงครึ่งเดียวส่วนที่เหลือรัฐบาลจะเป็นผู้สนับสนุนตามหลักเกณฑ์ของโครงการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติเดินหน้าขับเคลื่อนมาตรการช่วยเหลือประชาชนผ่านโครงการช่วยไทยดอกเบี้ยคนละครึ่งและโครงการเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านระยะที่3หรือเงินล้านที่2เพื่อเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบลดการพึ่งพาหนี้นอกระบบและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดการหมุนเวียนอย่างต่อเนื่องทั้งนี้โครงการไทยช่วยไทยดอกเบี้ยคนละครึ่งถือเป็นอีกหนึ่งมาตรการสำคัญที่ช่วยให้สมาชิกกองทุนหมู่บ้านสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนต้นทุนต่ำลดภาระดอกเบี้ยและนำเงินไปต่อยอดการประกอบอาชีพการเกษตรการค้าขายและธุรกิจชุมชนอันจะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับหมู่บ้านและชุมชนเติบโตอย่างยั่งยืนกรกฎภูมิสวทบุญราชธานีรายงาน
5: สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวเกาะเต่าเผยภาพรวมนักท่องเที่ยว6เดือนแรกของปีนี้เพิ่มขึ้นร้อยละ14คาดตลอดปีอยู่ที่ 800,000 คนหนุนเศรษฐกิจท่องเที่ยวและธุรกิจดำน้ำของจังหวัดสุราษฎร์ธานีเติบโตต่อเนื่อง
8: นางรำลึกอัศวชินนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวเกาะเต่าเปิดเผยว่าการท่องเที่ยวของเกาะเต่าอำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานียังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยในช่วง6เดือนแรกของปี2569มีนักท่องเที่ยวเดินทางกว่า 400,000 คนเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนกว่าร้อยละ14และคาดว่าตลอดทั้งปีจะมีนักท่องเที่ยวมากกว่า 800,000 คนสร้างรายได้หมุนเวียนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจกว่า 10,000 ล้านบาทนอกจากนี้เกาะเต่ายังเป็นหนึ่งในแหล่งผลิตนักดำน้ำและครูสอนดำน้ำที่สำคัญของเอเชียมีโรงเรียนสอนดำน้ำกว่า60แห่งผลิตนักดำน้ำหน้าใหม่ปีละประมาณ 50,000 คนพร้อมเปิดจุดดำน้ำแห่งใหม่ Ocean for Life ลานประติมากรรมใต้ทะเลที่ใหญ่ที่สุดของอาเซียนซึ่งช่วยเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติอย่างต่อเนื่องราริชัยยินดีสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
5: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.
9: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอปเปอร
1: ์มาซุงค่ะ
3: ก็ว่า
1: เนาะจง
2: ตุดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
2: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1400

ระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ไหลอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: ý trọng mong mua ký tàu xa cứ ngã văng giữa thái

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนสายทานพระกรุณาสู่ประชาราษฎร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระกรณียกิจดำเนินรอยตามเบื้องพระยโคลบาทพระชนกนาถในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ประสบกรณิกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีพระองค์มีพระอัจฉริยภาพโดดเด่นด้านกฎหมายสิทธิมนุษยชนและงานสาธารณประโยชน์ด้วยสายพระเนตรอันกว้างไกลและพระปณิธานอันแน่วแน่ทรงมุ่งยกระดับหลักนิติธรรมไทยให้ก้าวหน้าเทียบมาตรฐานสากลทรงอุทิศพระวรกายทำงานด้านกฎหมายทั้งในสำนักงานอัยการและหน่วยงานยุติธรรมเพื่อคุ้มครองสิทธิของประชาชนโดยเฉพาะผู้ได้โอกาสในสังคมในเวทีโลกพระองค์ทรงเป็นกำลังสำคัญของประเทศไทยภายใต้บทบาททูตสันทวไมตรีด้านหลักนิติธรรมแห่งสหประชาชาติทรงผลักดันแนวคิดยุติธรรมที่เห็นคุณค่าความเป็นมนุษย์โดยเฉพาะการคุ้มครองผู้ต้องขังหญิงอันนำไปสู่แนวปฏิบัติที่หลายประเทศยึดถือเป็นแบบอย่างนอกจากนั้นอีกหนึ่งพระกรณียกิจสำคัญคือการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยทรงสืบสานเจตนารมณ์ในการช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากอย่างใกล้ชิดและพัฒนาระบบการบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นพระกรณียกิจของพระองค์ล้วนสะท้อนถึงพระเมตตาและความมุ่งมั่นที่จะยกระดับสังคมไทยให้เป็นสังคมที่เท่าเทียมปลอดภัยและเปี่ยมด้วยโอกาสนับเป็นพระกรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทยอย่างแท้จริง
3: สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
5: ฮู้ก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
4: นอันนี้แม่น้องเลยนะวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
5: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับข้าวกับปลาจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮือลำหูลำตาตึงพลิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮือเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดี่ยว
4: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่นๆเจ้าปี้เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
5: แล้วจะไปลืมปานแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
4: เจ้า
6: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ
8: มังมังเลี้ยวเอาเก่งเฒ่าก
9: ็สะให้เตียยอมมอมะเร็งลอสปสชกู้จิงล้างไก่คอมอจอยาตัวกวนมอเตอร์ลีกึชั่วหายเนาะเฮาสิทธิบัตรทองใจเจลีมั่วใจใสเกมอยาลีผ่าตัดเคมีบำบัดฮอร์โมนฉีรังสีหลอกคอเทียหรือยาเตอร์ลีกึชั่วตัวสัตว์จีหยีเทียเสียจีเชียรอตัวหนึ่งมั่วมอนเดอร์มุ่งสีตอนเดอร์สปสชเบอร์สต้องยออีเป๊ะเป๊ะสุนสปสชเขตเชียงใหม่ยอสุนจีเป๊ะอ๋อยิจีเปจิจีตัวน้อเหล่าชิงม่วนบัสต้องเตาจอถูกเหล่ายังยออีเตาสุนสุนเทียจอมัวมอหรือเฮายออีเปอ๋อเป
10: เล่งตือสังเร่งโฆษณาจวนเดาสุต้องจัวสังชัวหูเตเชียวไทยเดาลู่เสียงแจ้งใหม่กือยอขอเชาม้วเก๋เป้าจูเก๋ฉีฟางนอนรอเตาชงเหงสัญญาณมงเตาเกล้ท่องเปล่าหูลู่เสียงแจ้งใหม่ยอเล่งตือสังเร่งนัวหล่อนงตัวเตาจวนเดาสุต้องจัวสังชัวหูเตเชียวไทยเดาลู่เสียงแจ้งใหม่จวนเดาตุงเบอร์สุต้องสุนจื้อเป้อ๋อชางเจ้าศูนย์เจ้าหยี่หล่อชื่อศูนย์จั่วอ๋ออ๋อเปล่าเจ้าหยี่จื้อชางจั่ว

说蝴蝶球胎的路线真美，路是好哈路梦一路被哈欧扎杨生族被哈头是好主顶主招顶杨长度被哈头是好狗香顶主狗乙顶昌等的山 AM A 一千八百香蕉兆吉罗赫的诺梦要被路梦说了说干农道。ย้อนทรงอีจงน่ะจุกติ้นิ่งจังสวดเล่าจัวนู้วันอาทิตย์นู้ติจือรู้ช่างคลินดูชงอ้อเช้งจือปัวเจ้าเจ้าจัวนู้นวลย่างจัวรู้หยีลีแห่เน่งเก่าอีตุจ้ากือกังนู้นวลย่อจังปีกีย่างจัวรู้หยีลีแห่เน่งเก่าอ้อตุจ้ากือกังปีกีย่อนางชงนัวย่อเน่งชงเดินนัวกูยอชัวเสียงว่างรงชาจากการจอนดูสุต้องจัวฮาลูมองดักลู่เสียงแจงใหม่ตัวนจื้ออีจงหนักจุกตีนิ่งจางสวดเล่ามาวันเดย์หนัวช่างเตาจัวสวดเล่าเตาเป้าฮาตาเตาหนัวกูจัวเกลู่ชัวใจเกียซื้อเอทอสวดเล่ากูเมงกังลู่ใช้ฮาลูนงย้อจวนดักเพจเฟซบุ๊กทอเมสวดเล่าปังจัวกดไลค์กดแชร์อีเล็งอีแชร์ปูจัวเพจสวทเชียงใหม่ AM อีเช้งเปล่าปัวช่างเจ้าเจ้ากิโลเฮิร์ตอัวจอมดาวจัวเมจัวจัวเล็งจัวตูเกือลุนจูกุญย้ออัวพงยืออัวเกลูปังจัวจังกังดูสุต้องจัวฮาลูมองดาลูเสงจังใหม่หวังฮัจยาชาฮาตาสวดเล่ายวนรูญย้ออัวพงยืออัวเกเถาปีมงจูจัวเถาสาวเอจวนซื้อนัวนุเจดอกังลูกงเกลอเจจวนเดินดูสุต้องจัวฮาลูมองดาลูเสงจังใหม่ซื้อมองตาOh.

จวนซื้อนัวอยู่มวยอีสร้างลูเป้าจะลูทางจัวเป้สดเล่าเต้าเป้าหาจุนเดาจ้อลัวเข้าหรือคือย่อจวนเดาเต้เชือไทยคือย่อจ้อต้นเองแรงงานต่างด้าวอัวชื้อเต้ามากุ้มมัวเจ้าเลนัวย่อจ้อเข้าหรือมัวขอช่วยเชิญงานเลขขายสินค้าเข้าหรืออัวเก๋ชงเก้าเสริมสวยอัวเจ้าเตอัวปลาฮาวเข้าหรือจังเช่เข้าหรืองานบริการทางกฎหมายจ้อเข้าหรือคือซื้อยูเลเตอัวอีแหล่งยองงานฝีมือจ้อเข้าหรือในหน้าจ้อเข้าหรืองานนวดไทยจ้อเข้าหรือคือยออีถูกไกด์นำเที่ยวจ้อเข้าหรือคือยอนดอนเต้างานทอผ้าฮะจ้อเข้าหรืองานรปภมาจ้อเข้าหรือตั้งชอคือกูหาหนัวนุเจย่อฮาตายอตัวหนึ่งแรงงานต่างด้าวมาอวดชื่อเตาเนอร์ย่อฮาตาเล้งตือคือเมชมวนเต้าเตายอตัวหนึ่งไทยเอเมงกลางตัวเมอวจ้อเข้าหรือคือปวดชื่อปุ้อวนหนัวนุเจจ้อหนูชื่อป้นเดเตานุเจปุ้ยวดดำเนินคดีเจ้าเลจู้ใจอ๋อเอมวยจะหลุดทางอวดเก๋เป้าเลยหนัวจัวสวดเล่าเต่าเป้าเลยหนัว

ชาวันนึงลีตุนึงเขาเจอไอ้กะลูนึงกะอัวเทลิเชาชาวันนึงลีตุนึงจิมึงเปไอ้กะลูนึงกะอัวตอยงเหลอลอเทลิจิตอลุลังลีตุมะทัวเช่ชาวพงยือดาเตนนึงกอยังกอชัวไอ้กะลูปาลือยงยงกะเนี่ยกะจิมอตอกอเทลิจิปอชัวชาวพงยือดาเตนนึงกอเจียไอ้กะตุคังเทลิยอจินจีตุดาชอเชียวอพงยือยอจูวันดาเตนึงยงไอ้มวยนูกะเทลิยอนดาลัวมั่วกงดอมงวอพงยือยอจูวาดาเตนึงกวาไอ้มวยนูกะตุมบอชัวกะเทลิยอเจาะจัวลัวเซลีลากะยอจูตอเซินจอไอ้มวยนูตือกะหูลาปรีเนียปรีกูเทลินอลัวยอดต่อลาก็ยอดจู่จิตชั้นยอดต่อไอ้มวยนู้ก็หูปรีกงปรีหลงเราเทลีหล่อนั่นมอ

0: โอ้โบดาจ้า
1: โอ้ไม่ชอบเปอร์
0: มาซุ้งค่ะ
2: ฟอกว่า
0: ย้อนซง
3: โอ้ดูทำไม
0: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
5: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
6: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
7: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
6: ตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN Women ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและคุ้มครองสิทธิสตรีทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมระดับโลกหลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์สถิตอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอด

0: ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
1: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
2: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านถึงนั่งนิ่งเหรอครับ
1: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
3: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
5: มังมังเลวเอาเก่งเฒ่าก
6: ็อ๋อดอกตูแวบปักหยอโพในเมบาสะสู้อ่อนเมื่ออ่อนเลิฟวิทยุกันลือหล่อก็จะแตะเวกีแม่ตอนยาอีบอบบาเน่บาคักเล่นตัดพี่ตามมาตัดพี่ออมมาออกจะแตะกว่าก็ได้และสนใจโฆษณาเนื้ออ่อนจัดสิกว่าสวทเชียงใหม่เบอร์โทรศัพท์053-276-068เมตเมบา092-246-8579เซทอบโบลอ

0: แทอีวิทยุกลือหลอก็จะแตะเวกีแม่ตะกะโทนลีกะจานยุ่ยชื่อคือกิโลเฮิรต
1: ตาเชอกะตอบเปอปวากะหลือปวากะยอกหลอก
0: ตืออีสู้อเมญาเปิกะหิหลอนั้นและตาสูมือซ้ำมือตากะเจาะตาละเก็บดูแก็บโขนและติเลื่อนนก
1: ออัตโคเนและกะนาหลอเจอบาค่าคือตาสูมือซ้ำมือสก้อเนาะ

No, the omishoper dopu vemuga pati pupi, romosco, prado canata popa qua dota popa bracalu, bracanoco, rano, hekipur dolly, tachetomu, hallo, hunari, letilen yi nari. ตลอดตัดเลเลอร์สวทเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ AM ตะกะโทลุยกะจานยุ้ยชื่อคือกิโลเฮิรตซ์นอตุกกลสาดยาจอสัปปิเสมอเฉลิมสิริวงชัยอันก่อนเนเฮตุกกอดับปูแวซิโซดอลาเตเลนับบุญนับปาบะบาชาเตปลาทะลาตากอบะนอดิโซเลเจเตกุนาตาเตนิญะเตเนซอเชกาเลอร์อัลเวลาซูบะนออัลเวลกะคือดะปอกเรอร์ปอตาบะบาชาเดตุลาขอเชิญดับเบิลเวสทอโบโลบาโทรศัพท์ตัวดูตัวโจปการโทรศัพท์แฮคอสเจเปิดเบอร์โทรศัพท์053276007วะแจเซอคีนุ้ยคือวะวะนุ้ยนอนตะการเลกกว่าดอลเลอร์ออนไลน์อาปูเดอะแฮตัวดูตัวโจเกลตะเกตัวอันตาเคดกนาตาซัมตาสูงมือซัมมือเซนอนตาสวีซ่าเชปอลคีปอลเลปหรือโพธาโพสเซแค่เลยหรอพัตติพรไพรป่าให้เปิดทารีเนาะดีโอเคเมกเอตับลือกอกะก็แทกต่อพาเลอร์บาค่าคือตาสวิซาเชื่อมตาอวดาดับลือและเผลอดิซอลเลอร์อัตโตขมกอดเปลือในมีวดาตาสวิลอนลีเลิกคิลเปลือหรอสราบอันล็อกอัสราเคโพอัตาสวิเอเนาะอันมีเลอร์จอมเมเวสกุยเตเชอร์เนาะก็แทกต่อพาดีดับลือและเผลอดิเป็นแลกวาเลอร์ตาก็จอดดิซอลเลอร์บาค่าคือปัดดูว่าปลาตาพิตามาเนาะบาคาคือเลโซอ่ะเปลี่ยนตาเนี่ยดิโซโซเลปติลมอตตุมอตกานตาจันเนาะอปรินรอเวดาติลาเดเจติลาเดเจลิเจมอจาเปมินเนาะบาเลตาเชกตอลัดถอเวดามาฮาอัดถอเวดาตนีตลาคูบาเนี่ยตลีตลีเนี่ยถอเวดาคูบาเดบาลลาถอเวดาคิบาเซบาเนาะตโอโอตลาคิลาเจเนาะอัดถอเวดาคุลาโอตโอตลาเดนอบาราดิซอเมสุเคซาคือเนาะดิซอลเลอัลลอกิแคนิบลอนเมื่อกว่าเลทที่ก่อนแล้วก่อกาคืออันตาดิซอลาชาออส่วนตาอัตาปรีบ้านออกิดอลเลอร์ตึบลอคอลเลอร์ก่อจะเตะก็ถออัตาปรีนี่เนาะคอมยูเลอร์ก่อนแล้วกาคือดิซอลเลอร์แล้วทีแล้วก่อนแล้วกาคือในแคนิอัตาปรีลอกิบ้านออกิดอลเลอร์บ้านออกิดอลเลอร์ถอไว้ดาคือบ้านแล้วก่อจะเตะนี่เนาะบ้านออกิดอลเลอร์อัตถอไว้ดาคือบ้านแล้วยาตึบลอนี่นอบาชาคอตาเชกต่อดีปาสิพกพบกัจเตพกคอดีเวอัลลอเจบาชาดืออัตลอคือบาทีคอดิซอลัดถอไว้ดาบันเนลินเนประชาส่วนดาดิซอลเลกอดเคลื่อนดาเนอปิบ้านอกิดอลเลอร์กอดจเตถอไว้ดาเล่นยาดบลอนี่ดอกมาซาลินิจะนอมาจาเดออัลลอเจาะนออัลลอตลาอัชโคเซชีอัชโคคือชีอัชโคคอชีโอเจนอลาปุขีอัลลอไว้ดาตบาเบลโอเจแค่นี้เนกิลาอุเพลตบาผมเตะเล็กแก๊สโซฮาเก้าหนึ่งนี่เนาะตาบาเลเซชินยี่บาเบลบุลกตือเซชิคอบาเนาะบาชาเป็นนอบาดาเชื้อต่อเลอร์อัดถอไว้ดาคือบาเลญาเนลาเลเดือนมีนาคมเนจะเตะรอในเตลลี่เนี่ยตาบาเลเซชิคิบาเนาะเซชิคิบาเบลเจถอไปซี่เขาไปดามาฮามาเลยมาเกตุเลอร์ลุยชิคิลุยชิเซบาเนี่ยแค่นี้บล็อกกิโลกิโดเพลเลอร์เซชินยี่บาอับเบลเจเลวิกิแมเนาะเซชินยี่บาเบลเจไม่เมเลอร์ก็เจอโคกับรถราคาเดอตัวรถบาสิบะประบาดต่อบาฮัดช่อฮัดถอฮัดล้อนตาอักษรถอนตาอุดาจีเนาะอันเหลือเปลี่ยนตาเดอก็โดดเจ๊เนาะอีกคาเดอแฮแต่คือปื้อพ่อไปพบบาก็คือเลยสวบเลยเนาะข้อกว่าสุญญาปฏินิคินิเมกันล้อเดียเมวดาเลอร์เลทีละก่อนแล้วก็คือเช่าส่วนตาเนี่ยอัตตาเปลี่ยนล้อลิมบัตรประชาราษฎรเหมาะบัตรประชาราษฎรคันในตาตะลันใหญ่เนี่ยในนาหุตาก็จอดบลื้อและจะเติร์มีเมวดาเลอร์นั่นในบาดเจ็บลาดเมื่อลาดเมื่อคันในลอตีเลอร์นั่นสัญญาเกิดเตอร์เนาะในคันเมื่อหรือบัตรประชารัฐอภูเบื่อตาเคือตาคอนั่นและเบื่อตาเด้อแต่ลาดเมื่อลาดเมื่อเนี่ยตาแต่ละใหญ่แก่ถอดคีลาดิเนาะอุดิส่วนไม่ยาปาคีลาดิเนาะเสื้อลาดแต่ละใหญ่เนี่ยหัวข้อในบ้านเนี่ยอักเนเจอร์ราคาเลอร์อีกาเตลบัตรประชารัฐอักกี่เหรอเจ้าเนาะบัตรประชารัฐเนี่ยปราบกตมสิญญาสลเอสเวรปัจชุลมิชุลสาราสรสัชุลเจมิสตากันนี้เมตเนียสมีกับพระราชิสิแลปะกเตสิญญาในสาชิสิแลอีกันเลิกวันที่17ครับขอเนาะวันที่17จะเกิดแฮบบากนาบาคาคือเลินก็บาแลกวันมีนสาเพื่อแหละตลอดในแก้ปการการเล่นเนียตันเนียเลบ้าเมตเนียบ้าเอออัลโลเล่นตันแหล่เดออาเหตุตาเชื่อต่อเลยปัจ
chora pa mi pa sala sor blora na gal pe tero ka kwa ne mi to ba ta la nya yi le van thi 17 la sa ka plap thala ba da ne mi ma to ba me te ne di ba ne na ka ja la sa ja re chi chi bu khale to ko na pu ba da la lu la the di le ja le ane khan ka ba yun uthon mi ba da le chora blora chora la sor blora no kwa le mi la lu la the to do to cho la sa da khon na le ji la kho sa te sap gan da chora ka kwa la sor blora a ko da le a ve la yun uthon ko ko ne ba ne อ่าก็ บ่ บ่าดาเวดาดบลอวันที่1สิงหาคมเตมอนนี่เนาะที่เนี่ยโคเนเปอแฮบบ่าคือดับปูเวบ่าคือเลบัตรประชารัฐอเกดิซะเลปะโดว่าตัวเจมาเจอปือพ่อแวพ่อหันตาจันนี่เนาะเลรัฐบาลมาเจอเวดาแต่พี่ตํามาเลรัฐบาลอะตาโคคอดาอูดาคาราเลตบาคาราอะบาคาราจิเนอะบาคาราปาเลบัตรประชารัฐอูลิเนก็บ่ามีปาเลหนีเปะทอคือชี เนาะปาเลนี่เปราคือชีบัตรประชารัฐไม่โตบาตินนี่เนาะจิตะคายเนี่ยปากกอดาเลเงินสงเคราะห์เนาะดิซอเลเงินสงเคราะห์อืมอาเกตเจมมาเจอปราซับกะเลอันนี่เปราคือชีถอซะพอโคลิเนก็บ่ามีปาเลบัตรประชารัฐโอเนาะอีคานิดาเจกะเฮนนี่เวดาเลอะเลนนี่ตะเมลาเลนนี่เลบัตรประชารัฐอปูบาบาชาอะบาคาลอซะเลบัตรประชารัฐอะคอมมิวเลปาเลบัตรประชารัฐโตเลตินนี่เนาะจิเนาะบัญชีโอนาเกนนะโลเนเจนผ่านเนี่ยเล ดิซอนผ่านในกลุ่มผ่านในเจเลบัญชีธนาคารโอนาเกนินตาเนบานบัตรประชารัฐเมตโตโอบาเนี่ยบัตรประชารัฐก็บาโอลิเนบัมเมปาเลนีคูชีทอซะพอโคปาเลนีคูชีทอซะพอโคบัตรประชารัฐโอลิเนเจเนเตเฮนุเลบัตรประชารัฐอปูบาเตเฮนุเลปับเบื่อปูบาเจกเลนุเลนบัญชีอปูดิซอเลนเมื่อธนาคารตลอดทออสอทกสอจิติจิติสิญญาณจิอะตะกะตะกะเมื่อตลอกะลอซะบามากะเมื่อเลกรุงไทยบากะเมื่อเลออมสิน เนาะดิซอเลก็ซับกะเมื่อนโหลนเจนและเบื่อเลตลอดนําบลาข่าวเดเลนบัตรประจําตัวประชาชนบ้านเนี่ยเนาะนําบ้านและบัตรประจําตัวประชาชนในและธนาคารเพิ่นแหละตลอดเด้อเจกเลนอยู่พี่เนตะกะลุยปอตะกะลุยปอเนาะดับปูเวตะกะลุยปอตะกะลุยปอบาชาอันนี้ละดับล้อล้อดับปูเวเนาะอันนี้ละดับล้อล้ออ่าปากกะชื่อนี่นะเนี่ยจัดถอดเลวันที่13วันที่14วันที่15ตุลาคมนี้ บากะกะตะกินนี่ละวันที่13บากะกะตะกินนี่ละวันที่14บากะกะกะกินนี่ละวันที่15เนตลอดซะบาบาชาไม่ปูละวันที่15บ่เด้อกินนี่ก่อกะเนาะปาเลแกปะซับกันนี่คือชีทอซะพอโคเนาะเดลอชอดเอาไว้ละบัตรประชารัฐโอตํามาเจอบลอยให้ปื้อว่าอะมีอาจารย์จิเนี่ยกว่าเล็กกว่าเกมาจ๋าอะโอละปุลาปุลาเนี่ยอะตู้โอทอบัวเนี่ยเนาะปะซับกะบากะโทรศัพท์จารยาโอจิเนี่ยลาปะซับกะดินนี่เนาะเจตละเซมมือออปุลละตะโลบา มากกว่ามาแคลิฟอร์เนียลีดลอพลลีดลอบาซาอุดากอนเนาะมีแบบมันตะลัสเซอร์เมอร์มันเนรดูออกวีออเชอร์ละอ่าอเมซุปกะเตอเนาะกะจะโคกะลดลั่นตาเนเจเมโอเซอร์เมอร์ตะลัสเซอร์เมอร์เนออเซโอเซซุปกะเตอเนาะอ่ามันมีแล้วกะจะโคเนาะมีแล้วคุณละเวปูคาดะแล้วจะจ๋าเนาะบาชาตาเซรพาเนตึมมีแล้วตาย่อๆบาโหลเจแล้วบักกะคุเนรัดหมอเนปาเลแก้คนนาปาเลแก้รัฐบาลปาเลดิซอเลอร์ ข้อกว่าแชร์ที่ก่อเขียนตาคือเวลาจะมีตาย่อๆจีบะเนาะดีเนี่ยคนนี้เด้อบาข้อแต่เชื่อก็ต่อสุญญ์ปากกับแบกแบกมีมือเดนี่ก็อุทอจิโดล่อนาหูตาก็จ่อบาบล็อตเตอร์ดาสักมาอัฐาตลาดเมื่อตลาดเมื่อเจ๋เนาะบาข้าคือเลยปัสซับกาเจ๋บาชาตลอดตีดีบาดับเวตลอดตีดีบาปัตเตอร์เราไว้ดาดีเนี่ยหมอข้อกว่าเลยอามิลอดเตียนตาเด้อเกอเฮเตอร์คือปู่พ่อแม่พ่อและก็ต่อก็ต่อแค่นี้เด้อโอ้เราเจ๋เนาะตลาดคือปอตลาดนี่ปอกว่าเลยนี
เชิญนอตมีบ่ะเนาะแลกดอลเลตาสุมือซ้ำมือตาสวิสาเชิญดอแต่เวลากว่าตะเละกว่าทอชันและสเกรดลากว่ากว่าตัดเลสเกรดละเนาะก็น่าจะว่ากว่าแต่สวิตลอดลีเลอร์คิลเลอร์เพลสระเขพัวแต่เราต้องเพลิดคิดเพลิดแล้วเนาะ

กระตือดอลลี่เนาะตาสวีเลอร์สระเขโพอาตาตาสวีลอลลี่เลิกคีเลิกเปลือนี่หรอกรมอุตุนิยมวิทยาปัทโทกว่ากะลิสอกอให้เต้คือปือโพแวโพบาปลอดสามมุขจูดดื้อลาตอนนี้สอเลจเต้คือดับปูแวมาชาคอนี้เนาะอำเภอเสมืองเมเกเลออำเภอฝางเมเกเนาะอำเภอเลอและปะเละเต้ไปละบุหลาสารเวียแมวซออำเภอฮอดเนาะอำเภอเจาะตัวปูเนาะเล่นในปันเนี่ยเดอะแลกเลอดับปูแวแฮตัวโดตัวโจปลาดิโซเลอพริตี้มีเกกิติชัยมีเกตับลือกอกะเลอแฮตัวโดปะเนาะโทรศัพท์โอเจมุกอร์กาเตเวดาซาลิญาสักนาต่อคอเลยพระอาจารย์นิคมอามาสอมาเซรอวิทยุเนี่ยเตเวดาเอออามิเนี่ยลิญาพระอาจารย์นิคมอัตตาสอเซรอแคนิบลอเดตินีมาเซทอเลบะเนาะเดอะพระอาจารย์นิคมเนี่ยอาตามไม่สอนไม่แซ่ถอดเล่นยาเล่นยาค่ะเนาะปัตตุดูตัวจุดหลอดซาเซียวปรากฏดาเลอร์ปะเปิดสายออนไลน์จะเนี่ยเนาะบารุนบล

ก่อนเนี่ยดิโซเลอร์ไปตามมาหล่อเลยตัวเนี่ยตาโซตาเซดิโซเนี่ยไม่อุทธรณ์เนี่ยมือเนี่ยมือจริงเนี่ยขึ้นหน้าดอกประตูโดดตัวจุลศัลเล่นเนี่ยปลาเล่นเนี่ยปลามือจริงเนาะบาชาไปตามมาหล่อเนี่ยเกลือปัดดูว่าปลาตาพิตามมาหล่อเนาะเนาะมาเตอร์เซดอดับเวมือกับพัตตีเนาะก็บานเมปลาเลอร์ไปเฮเตตาลินเนี่ยตาก็จอนตาเนี่ยอะไรกินเลยไปเตดิโซเลอร์ก็บาคาปัดดูว่าปลาตาพิตามมานามาซาเลนี่จัดเนาะเกลือปัดดูว่าปลากวาดช่วยไว้ดาเนาะแต่มันหลอดในตอนใหญ่เอาไว้ดาเลือกกรมประชาสัมพันธ์อาชีพปูเนาะดินแนวคู่นี่ตาเลือตาตะย้อนดูบ่ะเนาะไม่เตลุ่นในตาตะย้อนดูบ่ะตาเตสบเล่บ่ะเต็มเมดอ่ะแต่มันหลอดเลยไปแต่มันหลอดอะไรกันอาเกดอปัดดูว่าปลาแต่มันหลอดอาเกปัสิโพคอพบกันดอที่ดอกก่ออาแต่มันหลอดเนาะประชาปะเหี่ยแควเลือเฮเตระก็บานเมลปลาเนาะปลาเลือก็บาดเตะนะดินยาคู่นี่บาดรับเราโอเจและเหตุแขวนตาเดอซิซิโก้ถอดรับบาดก็คือโครงการตาไม่โอทอเนาะบาดเปลือกทองมือกับพัตตีก็ลือกท่านตาเดอโอทอเจาะเนาะบาชามาเวดาบาดริบาดริแล้วก็ต่อก็ต่อบาดก็หน้าโชบาดก็ยาโชดาดคาอีเมมาสอมมาเซทอเซียเซบาเนาะมีเวดาเลยดีเนาะดิโซเลอร์ตาพิตามาหล่อหรือปัดดูว่ากาตาพิตามาหล่อจิมเมทเฮปะเอโดเวดาเตพือบ่ะเนาะปลาเล็บเตเอดอดิโซเลอร์ปลาเล็บเตเอดอบ่ะโอ้เจาะกันนาตากระตัวเล็บปัดดูว่าปลาตาพิตามากันนาดมือบ่ะดิเลดิหล่อเรื่องกันนาเตเลือซาบ่ะเนาะกันนาได้ดิโซเมเตบาสูตรบาซานตาปลาไม่เปลสอบเปลเสร็จเราปลากันลืมมือเล็บตัวโดดตัวโจดบ่ะเนาะต่อปลาแห่อุบแห่นาโจดาเลิศวิธียั่วปูเนเซเจอมาซาเลนิจ่ะเนาะมาซาเลนิจ่ะดอปูเวเนาะดินยาโคเนตาสเบเลอร์ปุกอดเตบ่ะเนาะดิโซเลอร์ก็เนมาสอมาเซรอมือกับพัตตีก็ลือทาเลตโดดตัวจุลศาอดีตโดอทอไว้ดาอับลอร์จิเนบากาออซิแมฮีโทรศัพท์แฮคอเลอร์ปัตตามาหลอดเออตัวโดดตัวจุดามันเลมมาเกเรตากระตัวอันตาเลบัตที่บัตโตเรปากาคือเนาะก็ถอดปากาคือเมียสาวีตากระตัวอันตาเลมดิโซเลอร์บัตที่บัตโตหลอดสันตาแก้ถอดตากิตาเกเนาะบากากว่าเลรัฐบาลตั้งมือเนาะปัตโดว่ากว่าไว้ดาตั้งมืออุดปาเจเนาะมันเลยมาเกแก้ทอตากิตากีดินาโคเนพวกโคเบนากรอขาไปดาจะถอนเลือดตะโคตันนาให้เปิดเลือดตะขอที่เนเนาะตะเสริภัยเนตึมตะเหี่ยเควเลอร์เปิมมาบะเนาะบัชชาเดอร์ดิเลดิจันเลเดอร์พวกเกิดเตตาดิโซเลอร์อะคือบาเกเกก็เติบเพลเปิมมาเสริจากคอเลือดตะโคตันนามันหลบกะเนาะมาเลยมาเสริเราทั้งหมดนี่เหรอเนาะอันก่อนในดูมือกับพัตตีก็ลือกระทำมือสอนมือแซนอนเนตตัวโดดตัวโจกโจหล่อนาซาซีโซโดนตาเดือเลออะก็มือเฮ็ดล่ะมอจ่าเลอตาศิริพานีดิโซเปเตกันนะตลอดตีลอดแช่ตัวบ่ะบาการเมเมเฮียบาการเมดิโซเลอร์ตาชมีชมโมเลอร์ตัวป้อบาหล่อซาได้ปัดดูปับกาตาพี่ตามาบาควาเนาะเอาไว้ด่าอาเมียจ่ะบาการเดอก็ลุกกบคาควาบาการตัวระบาดที่บาดตัวได้ประกาศคือคว้าเนาะอามาซาเลนิจ่ะเนาะตบลิลาจ่ะอ่ะตบบาดน้ำเมียเนาะฝาเล่นหนีกันหนาดีปกปักก็หลือว่ากันย้อก่อโอเดอร์หรือโอเดอร์ท้าโอเดอร์ตาสวีซาเชิญตาเดชมหมดเลยเลยซาดิจิเนาะกันหนาสกอเนี่ยดีแนวโคเนจะก็แปลกกันดอตาสมือซ้ำมือตาสวีซาเชิญโจดอกันหนาดีกว่าเลยสระตือโพอาตาสวีดอเนาะสระตือโพราเตเวดาเลยตาเละตาก็มีประสูเซปีระกัญชาสูตรเกเตวดาดินเนาะปลาเล็ดแจ้ตามุตตาแจ้ดิโซเลอร์ออตามุตตาแจ้ออกกระสิบลุ่มเมเกออปีเมเกอปลาผักเกเลปลาโชเกเนาะปลากระบะคือและยาเกอเนาะปลาเสือพันนี่มันมีปลาเล็ดมาเล็ดมาเก่ามุนในปลาตื้อพิษตื้อขึ้นเมามุนหรอเนาะอีกคาเดอรัฐบาลตาพิตามาเล็ดแค่นี้เนาะ

Que te li no ta sa vida sra tu po ata ki ple no mu ko da pu ve lo am phe me van o le pu dot lo thorasap to do to cho do ga che te ve da le vithiyu de se re mu no la ta da han yai ke na da de kle sut le sa ta mu ke na sa le tha che no e ta sa vi le no di mola se da ko no di mola no de pa sa ku da le da pu ve apu ato he to do to cho หลอดซาเดียเฮ่ๆรีเฮ่บ้าหลอดซาเนาะมึงขอเดอตัวดูตัวจุหลอดซามือก็เตอเนาะดิโซเลอร์เวดาอพมือมาลดาโปรทอเลอร์ปะโกเวดาพยาบาลเนาะเกมหมอนี่หรอมาลดาโปรทอเลอร์หมอนี่ตาพิตามาเดอเออผู้ปราก็หลือปราก็ยอแค่นี้บลอเดอร์ดิโซเลอร์มาลดาโปรดโปรทอเลอร์โอเวดาตะจิกาจิบาเนาะปราเลอร์พิตามาตาดิโซเลอร์เกโคเกนนาเดอโอเวดาตะจิกาจิบาอาเวรกาจิตีอัปลาพลาลออาตากอมมูเลอร์เลเฟซบุ๊กอาปูเมกเลติ๊กต็อกอาปูเลคอมพิวเตอร์อาปูจันเนอัมมาดาเนดิโซลาแกอาแกพยาบาลจีนอาแกพยาบาลปลาพลาลอตากอมมูเดลอเอลอกุยเนาะมีเวดาอาเลมาดาเนดิโซลาเกมมาเกตาลาเกจาเซียคอบาดอดิโซเลปากญอปากญออาเซียคอจันเนมือกับพัตตีเลือดชมมือโชเกเฮลไว้ในต้นด้วยแล้วปักกันยอปับปับปับปับปับมือกับพัตตีเนี่ยก็บามาดีเยอะดีเยอะแต่ใครยานี่ชื่อกันเตจุนเน็ตเล็กกันนาดีอีเนาะโตกับปักกันยอในป่าปับปับปราบทะเลาะกันด่าเลือคอมพิวเตอร์ปูปักกว่าเดอร์ลอยเอ็ดล็อกวีเนาะปัสซับกันเดนิปก็อ๋อปักกว่าปักชมมือโชเกอันตานี่อันตากับลาดเคลียร์เจก้าเนาะปักโชเกเนี่ยโตก่ออพวนลีเลอร์แลดิโซเลอร์และพิตามาตาข้อกว่าเชเกมึงกับพัตติอาคีบากกาโตโจเตเตเซบาไม่เหม็นเลยปากเก็บปลาพลิซับกับบาชาปลาโพสซาดูทอซอริซอนเนียพิตามาตาเดอโตดูไว้ดันเลยปลากันยอเดอลอยเอลอกวิเนาะนับเปื่อลอซากเรเนาะไม่เหม็นเลยปากก็จากกันหรือปากก็บ้ามาดีเนเนาะมาดีเนหรอปากก็กรอขาบานเนาะปากก็กรอขาเนาะเจ็บตาพิตามาหล่อปากดูว่าปากตาพิตามาหล่อหน้าเกตตอเกตตอเกเนี่ยมึงหล่อบาดเลยก็บาดโตดูโตโจมึงกับพัตติพูพีดิโซเลอร์ปกจากกันลือกับทาดาแวเนนตากาตากุบากุเซเมโอเนเดอปาจิปเกลือก็กาลออะขัวอันนาเนาะปาเกตาโคตันนาจิปเกลือโอ้กูอยากก็เลยเจเลอร์มันเนบาประมาตาโพเลอเกปากันยอตโดตโจหลอซาตโจมาเจหลอซันยอทอนาปือหลอซันยอทอพาดโดญาบารกากาดาพอดีพอซาดามันลอตาพลอทอวีปาซับกานตาปาตลอแลฮาวเลโอกิโอกอยตึตโตปากันยอนอทิตัวติดตัวโดดตัวจบปากกันยอปัสซี่เนี่ยแหละเก็บปากกันยอแต่ตัวโดดตัวจบปากกันยอบ่าอันนี้คันนี้กว่าเล็กกว่ากี่เดือนรอซาก็จีเนาะไม่จีเนาะเลือดตลอดตัดเลือดตอนนี้ปากร้อขาไปด่าเออนั่นตัดพี่ตามาคันนี้ตัวปากกันยอไปบ่าวนั่นตัวนั้นก็จะก็เลือดทาร์ไปบ่าวนั่นบาดตัวไทยจอดแต่ไม่เป็นนะครับปามีบังคับนาดีเนจ่าเออแล้วเราตุ้มโยบาชาตัดพี่ตามารอก็ต่อติดร้อขาไปด่าบ่าเนาะแต่บังคับไปด่าดีเนบ่าคอมโยเลยปลาเลตักกูบากูเซมิโอปลาโลบานาชาร์ปาเจเน่ปลาโลบาเลปลาโลบาเลตัวดาเลดิโซเตสิญานาเปอร์กึมือกับพัตตีพื้นเพียตาเลกจ่าก็เลือกทาดาเวเซเน่ปลาโลบาเดปาเจนาชาอามาซาเลนิจ่าเนาะเดอเฮเตกูดับปูแวมือกับพัตตีเนาะแต่หันยาอีเกมิมอดามือมือก็กาโอชูเลตับลึกก็กาเฮเกโตกอลดอซาเลกอลควินารีและติเลนารีเดชีกึนาเกเลตาสวีนอดดิโมลาโคคอนิบานเน่เลือดหรือเลือดทาก็นัดออกกันดับเวลแล้วปักขู่คีอ่ะอื่นลืมมาทาแล้วไปด่าตาตื่นตาเชื่อก็ต่อเลือดตาบลื้อเนาะ

medo. Na manga do on me le ko na lo o modi pu

0: ಕಲ್ಲೋ
1: ಅನಿಮೇಡು ಕೊನ್ನ

0: 你
1: 婆，
0: 婆，阿弥
1: 阿弥
0: 陀
1: 佛，阿
0: 佛，
1: 弥
0: 念
1: 陀
0: 你婆，阿弥陀，念你念那咒。阿弥陀
1: 阿弥陀佛，阿弥陀佛。

Oh, my God.

Let the

0: And
1: Oh.

0: Amitele
1: Amitele

chôn của sư Út Đi Hoa.

Ma allora.

Allora, opa!

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลเดินหน้าโครงการ Thailand Fast Pass กระตุ้นการลงทุนในประเทศตั้งเป้าสร้างการลงทุนได้กว่า 900,000 ล้านบาทสำนักงานตำรวจแห่งชาติยกระดับคดีพนักงานต้อนรับสายการบินขนยาเสพติดข้ามประเทศเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติเร่งขยายผลจับกุมเครือข่ายทั้งขบวนการประธานาธิบดีสหรัฐกล่าวยกย่องความสำเร็จของสหรัฐอเมริกาเนื่องในโอกาสครบรอบ250ปีการประกาศอิสรภาพต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: รัฐบาลเดินหน้าโครงการ Thailand Fast Pass กระตุ้นการลงทุนในประเทศยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันด้านเศรษฐกิจตั้งเป้าสร้างการลงทุนได้กว่า 900,000 ล้านบาท
2: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการ Thailand Fast Passเพื่อเร่งการลงทุนในประเทศโดยตั้งเป้าดึงการลงทุนผ่านสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ปีนี้กว่า 900,000 ล้านบาทมุ่งเน้นให้เกิดการลงทุนจริงในระบบเศรษฐกิจโดยผู้ที่ได้รับสิทธิ์ Thailand Fast Pass จะต้องเริ่มลงทุนจริงอย่างน้อยร้อยละ20ภายในปีนี้พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาทักษะแรงงานไทยผ่านโครงการสะพานเชื่อมทักษะหรือ Skill Bridge เพื่อยกระดับขีดความสามารถแรงงานและสนับสนุนภาคธุรกิจไทยโดยเฉพาะ SME ให้เข้าถึงเทคโนโลยีและปรับตัวสู่เศรษฐกิจใหม่นอกจากนี้รัฐบาลจะใช้กองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ BOI และกองทุนที่เกี่ยวข้องสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและอุตสาหกรรมใหม่เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในระยะยาวขณะที่การลงทุนปีนี้จะใช้หลายเครื่องมือร่วมกันไม่พึ่งงบประมาณแผ่นดินเพียงอย่างเดียวโดยมีทั้งการลงทุนรัฐวิสาหกิจวงเงินกว่า 270,000 ล้านบาทซึ่งเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ10จากปีก่อนกองทุนนอกงบประมาณเช่น BOI และกองทุนพลังงานรวมถึงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนหรือ PPP และกองทุนโครงสร้างพื้นฐานเช่น Thailand Future Fund
3: เราก็มีเงื่อนไขนะครับว่า1ก็คือว่าใครได้รับบัตร Thailand Fast Pass เนี่ยคุณจะต้องลงทุนอย่างน้อย 20% ในปีนี้มันก็จะช่วยทำให้เกิดเม็ดเงินการลงทุนจริงนะครับ2ก็คือคุณต้องมาช่วยถ่ายทอดเทคโนโลยีสอนทักษะให้กับคนไทยโดยเฉพาะในเรื่องของ Reskill Up Skill ผ่านโครงการที่เรียกว่าโครงการสะพานเชื่อมทักษะ Skill Bridgeเราก็ใช้กองทุนเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันมาช่วยส่งเสริมให้ SME ช่วยปฏิรูปเปลี่ยนผ่านพลังงานต่างๆเนี่ยช่วยให้เขาเข้าสู่แล้วก็ให้เขา transform ไปสู่ธุรกิจใหม่มากขึ้นเม็ดเงินทั้งหมดเนี่ยปีนี้เนี่ยคาดว่าเม็ดเงิน BOI เนี่ยจะได้ประมาณสัก 900,000 ล้าน
2: นายเอกนิติยังกล่าวเพิ่มเติมว่านอกจากนี้รัฐบาลยังเร่งดึงการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศหรือ FDI เพื่อเสริมเงินลงทุนและยกระดับเทคโนโลยีภาคการผลิตโดยทั้งหมดมุ่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจทั้งระยะสั้นและระยะยาวผ่านการลงทุนการยกระดับทักษะแรงงานและการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืนสุรินทร์ ปราศโสภาภาครายงาน
1: ไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF World Bank 2026ในช่วงเดือนตุลาคมนี้เพื่อแสดงศักยภาพการจัดการวิกฤตและการพัฒนาประเทศในเวทีโลกนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเปิดเผยถึงความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF World Bank Annual Meeting 2026ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ว่ากระทรวงการคลังได้ร่วมมือกับธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.และฝ่ายเลขาธิการของการประชุมเพื่อเตรียมงานอย่างใกล้ชิดซึ่งขณะนี้ประเทศไทยมีความพร้อมอยู่ในระดับ A โดยเฉพาะในส่วนของบุคลากรที่มีการอบรมเจ้าหน้าที่ประสานงานดูแลซึ่งเป็นการระดมกำลังจากข้าราชการกระทรวงการคลังธปท.สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐรวมถึงนิสิตนักศึกษาอาสาสมัครที่ให้ความสนใจสมัครเข้ามามากกว่าจำนวนที่ต้องการหลายเท่าทั้งนี้ประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพจะได้มีโอกาสแสดงบทบาทสำคัญโดยมีการหารือถึงการจัดการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งคาดว่าจะมีผู้แทนของประเทศไทยและตัวแทนจากกลุ่มประเทศอาเซียนเข้าร่วมพูดคุยในหัวข้อที่เกี่ยวข้องเพื่อแสดงจุดยืนและเป็นตัวแทนของกลุ่มประเทศในภูมิภาคนี้นายวินิจย้ำว่าโอกาสครั้งนี้สำคัญกว่าเพียงแค่จำนวนผู้มาเยือนหรือเม็ดเงินสะพัดในช่วงหนึ่งสัปดาห์แต่เป็นโอกาสที่ประเทศไทยจะได้พื้นที่ในการสื่อสารสู่สาธารณะให้คนทั้งโลกเห็นความพร้อมและการจัดการภายใต้วิกฤต นอกจากนี้ในช่วงเวลาเดียวกันยังจะมีการประชุมของกลุ่มประเทศสำคัญอื่นๆเช่นกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ประเทศหรือ G7 และกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา24ประเทศหรือ G24 จัดขึ้นด้วยซึ่งจะยิ่งส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านบวกให้กับประเทศไทยจึงเชื่อมั่นว่าความพร้อมในครั้งนี้จะสร้างผลกระทบสำคัญในด้านบวกให้กับประเทศไทยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านโครงการดอกเบี้ยคนละครึ่งและเงินล้านที่2ยกระดับคุณภาพชีวิตเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง
4: นางสุขสมรวยวรรณียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองณกองทุนหมู่บ้านบ้านคำคลั่งหมู่ที่2ตำบลคำคลั่งอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีกล่าวว่าข่าวดีสำหรับสมาชิกกองทุนหมู่บ้านที่ยืมเงินในปี2569คือผู้กู้จะชำระดอกเบี้ยเพียงครึ่งเดียวส่วนที่เหลือรัฐบาลจะเป็นผู้สนับสนุนตามหลักเกณฑ์ของโครงการซึ่งเป็นนโยบายที่นายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญและมีความห่วงใยประชาชนมีเป้าหมายเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มสภาพให้ครัวเรือนส่งเสริมการประกอบอาชีพสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนโดยรัฐบาลมุ่งหวังให้กองทุนหมู่บ้านเป็นกลไกสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากและวางรากฐานความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาวสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติเดินหน้าขับเคลื่อนมาตรการช่วยเหลือประชาชนผ่านโครงการไทยช่วยไทยดอกเบี้ยคนละครึ่งและโครงการเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านระยะที่3หรือเงินล้านที่2เพื่อเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบลดการพึ่งพาหนี้นอกระบบและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดการหมุนเวียนอย่างต่อเนื่องทั้งนี้โครงการไทยช่วยไทยดอกเบี้ยคนละครึ่งถือเป็นอีกหนึ่งมาตรการสำคัญที่ช่วยให้สมาชิกกองทุนหมู่บ้านสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนต้นทุนต่ำลดภาระดอกเบี้ยและนำเงินไปต่อยอดการประกอบอาชีพการเกษตรการค้าขายและธุรกิจชุมชนอันจะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับหมู่บ้านและชุมชนเติบโตอย่างยั่งยืนกรกฎภูมิสวท.บนราชธานีรายงาน
1: รัฐบาลสนับสนุนสิทธิประโยชน์ผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39ช่วงตั้งครรภ์จนถึงการดูแลบุตรเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับครอบครัวผู้ประกันตน
5: นางสาวพลทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันที่ส่งผลให้มีผู้ประกันตนมีภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลบุตรเพิ่มขึ้นรัฐบาลจึงให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือและบรรเทาภาวะทางการเงินโดยเพิ่มความมั่นคงในการเลี้ยงดูบุตรผ่านสิทธิประโยชน์ของกองทุนประกันสังคม3กรณีสำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา33และมาตรา39เช่นกรณีค่าตรวจและฝากครรภ์สำนักงานประกันสังคมจ่ายให้ตามจริงไม่เกิน 1,500 บาทโดยแบ่งตามอายุครรภ์ตั้งแต่ไม่เกิน12สัปดาห์จนถึง40สัปดาห์ซึ่งผู้ประกันตนชายก็สามารถใช้สิทธิ์เบิกให้ภรรยาได้เช่นกันกรณีที่2ค่าคลอดบุตรรับเงินเหมาจ่าย 15,000 บาทต่อการคลอด1ครั้งโดยไม่จำกัดจำนวนครั้งเงื่อนไขต้องส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า5เดือนภายในระยะเวลา15เดือนก่อนที่ใช้สิทธิ์กรณีที่3เงินส่งครอบบุตรรับเงินช่วยเหลือเดือนละ 1,000 บาทต่อบุตร1คนคราวละไม่เกิน3คนตั้งแต่แรกเกิดจนถึงครบอายุ6ปีบริบูรณ์สำหรับผู้ที่ส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า12เดือนภายในระยะเวลา36เดือนก่อนเดือนที่มีสิทธิ์ทั้งนี้รัฐบาลมุ่งมั่นดูแลผู้ประกันตนให้ได้รับสิทธิประโยชน์อย่างครบถ้วนเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตรและสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศในระยะยาวโดยผู้ประกันตนที่เข้าเกณฑ์สามารถยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนได้สะดวกผ่านระบบ e-safe serviceหรือสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศและสายด่วน1506ตลอด24ชั่วโมงศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: แม่ทัพภาคที่2และแม่ทัพภาคที่3ตรวจเยี่ยมกำลังพลในพื้นที่แนวชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
6: พลโทวรเทพบุญยะแม่ทัพภาคที่3พร้อมด้วยพลโทวีรยุทธ์รักษิณแม่ทัพภาคที่2และคณะเดินทางลงพื้นที่แนวปฏิบัติการชายแดนไทยกัมพูชาบริเวณปราสาทตาเมินทมปราสาทตาควายและเนิน350เพื่อพบปะกำลังพลจากกองทัพภาคที่3ซึ่งเดินทางมาสนับสนุนภารกิจของกองทัพภาคที่2ในพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์รับฟังผลการปฏิบัติงานและตรวจเยี่ยมกำลังพลในพื้นที่ปฏิบัติการโดยผู้บังคับบัญชาได้ให้ข้อแนะนำและรับทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานพร้อมให้กำลังใจกำลังพลจากชุดที่แมทกองบัญชาการกองทัพไทยด้วยพร้อมกันนี้แม่ทัพภาคที่3ได้เน้นย้ำกำลังพลว่าการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ดังกล่าว มีความสำคัญต่อภารกิจด้านความมั่นคงของประเทศภายหลังการตรวจเยี่ยมแม่ทัพภาคที่2แม่ทัพภาคที่3และคณะได้ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาเพื่อรำลึกถึงทหารที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ณอนุสรณ์สถานบริเวณเนิน350และปราสาททาฟายปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: สำนักงานตำรวจแห่งชาติยกระดับคดีพนักงานต้อนรับสายการบินขนเฮโรอีนข้ามประเทศเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติเร่งขยายผลจับกุมเครือข่ายทั้งขบวนการพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้สั่งยกระดับการดำเนินคดียาเสพติดในลักษณะองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติหลังเกิดคดีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินชาวไทยถูกทางการออสเตรเลียจับกุมพร้อมกำชับให้เร่งสืบสวนขยายผลไปถึงผู้บงการนายทุนและเครือข่ายที่อยู่เบื้องหลังรวมทั้งเดินหน้ายึดทรัพย์และตัดวงจรการลักลอบลำเลียงยาเสพติดอย่างเป็นระบบส่วนความคืบหน้าคดีล่าสุดเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมผู้ต้องหาที่ทำหน้าที่บรรจุยาเสพติดใส่กระเป๋าผ้าลายช้างไทยได้แล้วและจากการสอบสวนพบว่าผู้ต้องหารับกระเป๋าที่ซุกซ่อนเฮโรอีนจากอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาก่อนนำมาเก็บไว้ที่ห้องพักในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยระหว่างการตรวจค้นเจ้าหน้าที่พบกระเป๋าและคราบเฮโรอีนซึ่งเป็นพยานหลักฐานสำคัญขณะนี้อยู่ระหว่างขยายผลติดตามผู้ว่าจ้างและผู้ร่วมขบวนการที่เหลือซึ่งคดีดังกล่าวมีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติจึงเตรียมแจ้งข้อหามีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติกับผู้ที่เกี่ยวข้องพร้อมประสานความร่วมมือกับสำนักงานตำรวจสหพันธรัฐออสเตรเลียซึ่งอยู่ระหว่างตรวจพิสูจน์ของกลางเพื่อยืนยันน้ำหนักและจัดทำรายงานผลอย่างเป็นทางการพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันว่าการดำเนินคดีจะไม่หยุดเพียงการจับกุมผู้ลำเลียงแต่จะสืบสวนขยายผลไปถึงผู้สั่งการผู้สนับสนุนและผู้ที่ได้รับผลประโยชน์จากขบวนการทั้งหมดโดยใช้ข้อมูลข่าวกรองการตรวจสอบเส้นทางการเงินการพิสูจน์หลักฐานและความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศเพื่อรื้อถอนเครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติทั้งระบบขณะที่จังหวัดพะเยาเดินหน้ากวาดล้างยาเสพติดอย่างเข้มข้นพร้อมขยายผลยุทธการพิทักษ์เมืองพะเยาทลายเครือข่ายยาเสพติดสกัดกั้นเส้นทางการลำเลียงทุกรูปแบบ
7: นางสาวอนาภาโลวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเปิดเผยว่าจังหวัดพะเยาเดินหน้ากวาดล้างยาเสพติดอย่างเข้มข้นภายใต้ยุทธการพิทักษ์เมืองพะเยาประกาศสงครามยาเสพติด5 action ทำทันทีตามนโยบาย Operation 90 Day ของรัฐบาลโดยที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่สามารถขยายผลจับกุมผู้ต้องหาและยึดของกลางได้อย่างต่อเนื่องอาทิวันที่23เมษายน2569คดีการลักลอบส่งยาเสพติดผ่านพัสดุเอกชนในพื้นที่อำเภอภูซางสามารถยึดเฮโรอีนน้ำหนักกว่า 3.5 กิโลกรัมและเมื่อวันที่8มิถุนายน2569การส่วนที่กำลังเข้าตรวจค้นบ้านพักแหล่งซุกซ่อนยาเสพติดในตำบลฝ่ายกวางอำเภอเชียงคำสามารถยึดของกลางยาบ้าจำนวน8ล้านเม็ดพร้อมไอซ์อีก1กิโลกรัมทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้เปิดช่องทางการแจ้งบ่อแสยาเสพติดผ่าน ID Line ORN.PYAO. สามารถแจ้งโดยตรงถึงผู้ว่าราชการจังหวัดลดข้อกังวลของผู้ให้ข้อมูลซึ่งจังหวัดพะเยายืนยันที่จะเดินหน้าสกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติดสร้างความปลอดภัยให้แก่สังคมอย่างยั่งยืนวินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
1: ชลประทานเชียงใหม่ระดมเรือขุดกำจัดผักตบชวาและวัชพืชบริเวณสะพานแม่สอยพัฒนาเพื่อเปิดทางน้ำป้องกันน้ำท่วมพื้นที่เกษตรและชุมชน
8: นายเกื้อกูลมานะสัมพันธ์สกุลผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่เปิดเผยว่าได้ลงพื้นที่ร่วมกับนายอัธวิทย์นาควัชระผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่1เพื่อติดตามความคืบหน้าการกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำณบริเวณสะพานแม่สอยพัฒนาตำบลแม่สอยอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่เป็นการบูรณาการร่วมกันกับสำนักงานชลประทานที่1และเทศบาลตำบลแม่สอยโดยได้สนับสนุนเครื่องจักรกลหนักเรือขุดชนิดปูตักแบบแบ็คโฮลงโป๊ะเข้าจัดการพื้นที่เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการไหลของน้ำเปิดทางน้ำไหลให้สะดวกยิ่งขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในช่วงฤดูฝนเพื่อช่วยป้องกันและบรรเทาปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่เสี่ยงภัยโดยเฉพาะพื้นที่เกษตรกรรมและบ้านเรือนของประชาชนในพื้นที่โดยฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่7โครงการชลประทานเชียงใหม่ได้ประสานนายชาญชัยพระพันเพชรนายกเทศมนตรีตำบลแม่สอยเพื่อลงพื้นที่ติดตามการขุดลอกวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำบริเวณสะพานแม่สอยพัฒนาเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามเป้าหมายผมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมติดตามการแก้ปัญหาการระบายน้ำในพื้นที่อำเภอจะนะจังหวัดสงขลากำชับกรมเจ้าท่าเร่งเปิดทางน้ำและขุดลอกคลองสะกอมรับมือฤดูฝนแก้ปัญหาอุทกภัย
2: ที่คลองสะกอมอำเภอจะนะจังหวัดสงขลานายสันเพชรบุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามปัญหาการระบายน้ำพร้อมมอบหมายกรมเจ้าท่าเร่งสำรวจและขุดลอกคลองสะกอมรวมถึงเปิดทางน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่าจากการลงพื้นที่คลองสะกอมอำเภอจะนะและเกาะแลหนังตำบลปากบางอำเภอเทพาพบว่าปัญหาหลักเกิดจากคลองและร่องน้ำตื้นเขินส่งผลให้การระบายน้ำไม่เพียงพอเกิดน้ำท่วมซ้ำซากในช่วงฤดูฝนและกระทบต่อปัญหาการสัญจรทางน้ำการประมงพื้นบ้านการประกอบอาชีพของประชาชนจึงมอบหมายให้กรมเจ้าท่าจัดทำแผนแก้ไขทั้งการขุดลอกคลองตูหยงและคลองสะกอมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการระบายน้ำและฟื้นฟูเส้นทางน้ำเชื่อมต่อทะเลรองรับสถานการณ์น้ำหลากช่วงปลายปีนี้สำหรับแนวทางดำเนินงานแบ่งออกเป็น3ระยะได้แก่ระยะสั้นเร่งสำรวจสภาพร่องน้ำและเตรียมแผนขุดลอกคลองสะกอมและคลองตูหยงในปีงบประมาณ2570ระยะกลางดำเนินโครงการขุดลอกพร้อมปรับปรุงโครงสร้างระบบระบายน้ำและระยะยาวจัดทำแผนบริหารจัดการร่องน้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อลดปัญหาการตื้นเขินในอนาคตธัญวรรณจิระโรสวทสงขลารายงาน
1: การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสั่งการให้ผู้พัฒนานิคมอมตะซิตี้ระยองและอมตะยูเร่งแก้ปัญหาน้ำเสียไหลลงคลองสาธารณะและส่งแผนปรับปรุงภายในวันพรุ่งนี้เพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมสร้างความมั่นใจให้ประชาชนในพื้นที่
9: นายสุเมธตั้งประเสริฐผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอเปิดเผยว่าได้ออกคำสั่งด่วนที่สุดสิ่งผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ระยองและอมตะยูให้เร่งดำเนินการตาม6มาตรการเข้มงวดเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเสียและโคลนทะลักลงสู่ลำคลองสาธารณะในพื้นที่อำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองภายหลังการลงพื้นที่ตรวจสอบพบต้นตอของปัญหาใน2จุดหลักได้แก่มีการระบายน้ำปนเปื้อนโคลนจากการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางแห่งที่3และมีการนำน้ำที่มีสีขุ่นมีฟองและกลิ่นเหม็นรุนแรงจากระบบบำบัดน้ำแห่งที่4มารดน้ำต้นไม้จนไหลทะลักลงสู่รางระบายน้ำและคลองสาธารณะซึ่งการกระทำดังกล่าวถือเป็นการฝ่าฝืนรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA โครงการส่วนขยายระยะที่6ที่กำหนดให้ใช้มาตรการห้ามระบายน้ำทิ้งออกนอกพื้นที่โครงการโดยเด็ดขาดเท่านี้กนอจึงสั่งการให้ระงับการปล่อยน้ำเสียบล็อกน้ำที่มีกลิ่นเหม็นทันทีตรวจสอบสาเหตุเพื่อป้องกันการเกิดซ้ำพร้อมประเมินความเสียหายเพื่อเยียวยาชุมชนโดยกำชับให้ผู้พัฒนาโครงการต้องจัดทำแผนดำเนินการปรับปรุงแก้ไขทั้งหมดส่งให้กนอเป็นลายลักษณ์อักษรภายในวันพรุ่งนี้เพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมและฟื้นฟูความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนปฏิพลธนพรมมารายงาน
1: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้รับ3รางวัลในงาน Area 2026ต่อเนื่องปีที่2ตอกย้ำการเป็นองค์การด้านความรับผิดชอบต่อสังคมระดับแนวหน้าของเอเชียนางสาวชนิกายุทธสารประสิทธิ์ผู้ช่วยผู้ว่าการพัฒนาองค์การการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เป็นผู้แทนกฟผ.รับรางวัลAsia Responsible Enterprise Award 2026ที่ประเทศมาเลเซียเมื่อปลายเดือนที่ผ่านมาซึ่งเป็นรางวัลระดับนานาชาติด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนจัดโดย Enterprise Asia เพื่อยกย่ององค์การในทวีปเอเชียที่สามารถดำเนินธุรกิจควบคู่กับการสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุลโปร่งใสและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งนี้กฟผ.ได้รับ3รางวัลสำคัญจากเวทีดังกล่าวต่อเนื่องเป็นปีที่2สะท้อนถึงการบูรณาการการดำเนินงานด้านความยั่งยืนในทุกมิติจนได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติประกอบด้วยรางวัล Green Leadership การเป็นผู้นำขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศรางวัล Investment in People ให้ความสำคัญกับคนผ่านการพัฒนาและเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การและรางวัล Corporate Sustainability Reporting ซึ่งแสดงถึงความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจผ่านการจัดทำ EGAT Sustainability Report 2024ซึ่งนำเสนอผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมสังคมและธรรมาภิบาลหรือ ESG อย่างครบถ้วนสอดคล้องกับมาตรฐานสากล
10: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟัง เสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
11: ธนาคารแห่งประเทศไทยจะปรับลดและยกเว้นค่าธรรมเนียมธนาคารรวม19รายการทยอยเริ่มตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมนี้ระยะแรกมี6รายการสำคัญเช่นขอสเตทเมนต์ผ่านออนไลน์ฟรีจำกัดค่าหนังสือรับรองฐานะทางการเงินไม่เกิน100บาทลดค่ารักษาบัญชีไม่เคลื่อนไหวเหลือไม่เกิน20บาทต่อเดือนและปรับลดค่าธรรมเนียมอื่นๆเพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนที่แท้จริงช่วยลดรายจ่ายของประชาชนเพิ่มสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการและสนับสนุนให้บริการทางการเงินดิจิทัลได้สะดวกและเป็นธรรมมากขึ้นค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
12: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
13: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: ขณะนี้เวลา 19:22 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวสุนทรพจน์เนื่องในโอกาสครบรอบ250ปีการประกาศอิสรภาพของสหรัฐซึ่งตรงกับวันที่4กรกฎาคมของทุกปีพิธีเฉลิมฉลองซึ่งจัดขึ้นบริเวณเนชั่นมอลล์ในกรุงวอชิงตันดีซีเมืองหลวงของสหรัฐโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แสดงความยกย่องสำหรับความสำเร็จของสหรัฐอาทิชัยชนะในสงครามตลอดจนระบอบการปกครองของสหรัฐพร้อมเรียกร้องให้สภาคองเกรสเร่งผ่านกฎหมายจำกัดการลงคะแนนเสียงทางไปรษณีย์และกำหนดให้แสดงหลักฐานการเป็นพลเมืองของการลงทะเบียนเลือกตั้งซึ่งสหรัฐต้องหยุดยั้งภัยคุกคามจากรัฐที่คอมมิวนิสต์ที่มีอิทธิพลมากขึ้นโดยเร็วที่สุดอย่างไรก็ตามการกล่าวสุนทรพจน์ดังกล่าวของผู้นำสหรัฐมีขึ้นแม้จะเผชิญอุปสรรคด้านสภาพอากาศซึ่งรวมถึงคลื่นความร้อนที่ส่งผลให้หลายพื้นที่ในสหรัฐต้องยกเลิกภารกิจกิจกรรมกลางแจ้งและพายุฝนฟ้าคะนองจนทำให้มีการเลื่อนกำหนดออกไปเกือบ2ชั่วโมงต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องพายุไมสักฉบับที่11เมื่อเวลา 16:00 นของวันนี้พายุโซนร้อนไมสักที่มีศูนย์กลางบริเวณเมืองหนานหนิงมณฑลกวางซีประเทศจีนมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ75กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางทิศเหนือค่อนตะวันออกเล็กน้อยด้วยความเร็ว15กิโลเมตรต่อชั่วโมงและคาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเพรสชั่นและยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงตามลำดับโดยจะสลายตัวบริเวณประเทศจีนตอนใต้ในระยะต่อไปจากอิทธิพลของพายุไมสักและร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศเมียนมาลาวและเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลทำให้ในช่วงวันที่5ถึงวันที่6กรกฎาคมนี้บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่และภาคใต้มีฝนลดลงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในวันและเวลาดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-399-4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมง พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางพะเยาแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดตากเชียงรายและน่านอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดเลยอุดรธานีสกลนครและมุกดาหารโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬและนครพนมอุณหภูมิสูงสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดราชบุรีและอุทัยธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-32 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ยะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความ

0: เป็นที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:48 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง64เซนติเมตรและเวลา 23:53 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร1เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา5:41สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง24เซนติเมตรและเวลา16:42ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง57เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5:32กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5:55
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
0: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและธราวุฒิวิชัยดิษฐ

0: คุณค่าของหนังสือมิได้จำกัดที่จะเกิดขึ้นเฉพาะกับผู้อ่านหนังสือได้ด้วยตาเท่านั้นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมูลนิธิคนตาบอดไทยและสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาจึงได้ร่วมมือกันจัดทำกลไกสำหรับคุ้มครองสิทธิด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่คนตาบอดและประชาชนผู้ที่มีปัญหาด้านการอ่านขณะเดียวกันก็เพื่อเสนอสื่อทางเลือกให้แก่ผู้ที่รักการอ่านทุกท่านร่วมกับเราเพื่อพิสูจน์ความจริงในข้อนี้ได้ในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศ
1: พระสุวรรณสามตำนานคนกตัญญู

0: อยู่ขอพระองค์ทอดพระเนตรข้าพระองค์นอนจมกองเลือดของตนเถิดเชิญทอดพระเนตรลูกธนูที่เข้าข้างขวาทะลุออกข้างซ้ายข้าพระองค์บ้วนโลหิตอยู่รู้สึกทุรนทุรายกระสับกระส่ายทำไมจึงซุ่มยิงข้าพระองค์เสือเหลืองถูกฆ่าเพราะหนังช้างถูกฆ่าเพราะงาก็แล้วพระองค์เข้าใจว่าข้าพระองค์ควรถูกฆ่าด้วยเหตุอะไรแม้พระราชาได้ฟังเช่นนั้นก็ยังไม่ตรัสบอกตามจริงตรัสเลี่ยงไปว่า 3. กวางปรากฏตัวเดินเข้ามาในระยะลูกศรครั้นเห็นเธอเข้าก็ตกใจแตกตื่นวิ่งหนีไปเราโกรธจึงยิงเธอพระโพธิสัตว์ทูลว่าพระองค์ตรัสอะไรในป่าอันกว้างใหญ่ไพศาลแห่งนี้ไม่มีกวางตัวใดเห็นข้าพระองค์แล้วหนีไปตั้งแต่จำความได้ข้าพระองค์ก็นุ่งผ้าเปลือกไม้มาตั้งแต่เยาว์วัยลูกกวางและฝูงกวางในป่าแม้ดุร้ายก็ยังไม่กลัวข้าพระองค์แม้ฝูงกินนอนได้ชื่อว่ามีความขลาดอย่างยิ่งอาศัยอยู่บนภูเขาคันธมาศเห็นข้าพระองค์ยังไม่สะดุ้งกลัวพวกเราต่างสนุกสนานชื่นชมต่อกันท่องเที่ยวไปตามป่าเขาลำเนาไพรเมื่อเป็นเช่นนี้ฝูงกวางจะสะดุ้งกลัวข้าพระองค์ด้วยเหตุอันใดพระราชารู้สึกละอายใจว่าพระองค์ยิงคนผู้ไร้ความผิดแล้วยังกล่าวเท็จอีกจึงบอกความจริงว่า 3. กวางเห็นเธอแล้วหาตกใจหนีไปไม่แต่เราโกหกเธอเพราะความโกรธและความโลภเราจึงยิงเธอครั้นพระราชาตรัสอย่างนี้แล้วก็ทรงดำริว่าไม่น่าที่สุวรรณสามจะอาศัยอยู่ในป่าแห่งนี้เพียงลำพังเขาจะต้องมีญาติแน่จะต้องถามให้รู้ความจึงตรัสถามว่าเธอมาจากไหนใครใช้ให้เธอมาตักน้ำสุวรรณสามสู้อดกลั้นความเจ็บปวดทุกขเวทนาเจียนขาดใจบ้วนเลือดแล้วกล่าวว่าบิดามารดาของข้าพระองค์เป็นคนตาบอดข้าพระองค์เลี้ยงดูท่านทั้งสองอยู่ในป่าใหญ่แห่งนี้จึงมาตักน้ำไปให้ท่านครั้นกล่าวถึงบิดามารดาอย่างนี้แล้วความทุกโศกก็กลับท่วมทับหัวใจของสุวรรณสามอย่างมากจึงบ่นรำพันว่าอาหารของบิดามารดาที่เก็บไว้ยังพอมีกินได้อีก6วันแต่ท่านทั้งสองตาบอดเกรงจะตายเสียเพราะขาดน้ำความทุกข์เพราะถูกยิงด้วยธนูไม่ทุกข์นักแต่ความทุกข์ที่จะไม่ได้เห็นบิดามารดาตลอดไปเป็นทุกข์ยิ่งกว่าถูกยิงด้วยธนูเมื่อบิดามารดาไร้คนดูแลจะร้องไห้บ่นรำพันหาข้าพระองค์อีกนานแสนนานข้าพระองค์เคยนวดมือนวดเท้าของท่านทุกเช้าสายบ่ายเย็นเมื่อข้าพระองค์มาหายไปเช่นนี้ท่านคงออกติดตามเที่ยวร้องเรียกไปในป่าใหญ่ว่าลูกสามลูกสามความโศกนี้แหละทำให้หัวใจข้าพระองค์หวั่นไหวจากนี้ไปข้าพระองค์ไม่มีโอกาสได้เห็นหน้าบิดามารดาชีวิตคงจะหาไม่แล้วพระราชาทรงคิดว่าเด็กหนุ่มคนนี้นอกจากประพฤติพรหมจรรย์เป็นคนมีคุณธรรมแล้วยังมีความกตัญญูเหลือเกินปฏิบัติบิดามารดาอย่างดียิ่งแม้ประสบทุกข์ถึงเพียงนี้ก็ยังคร่ำครวญถึงบิดามารดาเราได้ทำความผิดต่อคนผู้มีคุณธรรมอย่างนี้แล้วเราจะปลอบใจเด็กหนุ่มคนนี้อย่างไรดีเมื่อเราตกนรกราชสมบัติจะช่วยอะไรได้เราจะเลี้ยงดูบิดามารดาของเด็กหนุ่มคนนี้ตามที่เขาปฏิบัติมาเขาจะได้เหมือนไม่ตายจึงตรัสว่าเธออย่าเป็นห่วงเลยเรามีความชำนาญในการยิงธนูจนเป็นที่รู้จักไปทั่วชมพูทวีปเราจะยิงกวางและหาอาหารในป่ามาเลี้ยงบิดามารดาของเธอให้เหมือนกับที่เธอเลี้ยงบิดามารดาของเธออยู่ไหนสุวรรณสามทูลว่าข้าพระองค์ขอฝากบิดามารดาด้วยขอพระองค์โปรดเลี้ยงดูท่านทางด้านหัวนอนของข้าพระองค์มีทางที่เดินเส้นเดียวพระองค์เสด็จไปตามทางนั้นประมาณกึ่งเสียงกู่จะถึงที่อยู่บิดามารดาของข้าพระองค์สุวรรณสามทูลบอกทางพระราชาอย่างนี้แล้วสู้อดกลั้นความเจ็บปวดทุกขเวทนาไว้ด้วยความรักบิดามารดายกมือขึ้นประคองอัญชลีทูลวิงวอนพระราชาเพื่อขอให้เลี้ยงดูบิดามารดาว่าพระองค์ผู้ปกครองชาวกาสีให้ร่มเย็นเป็นสุขข้าพระองค์ขอน้อมกราบฝ่าพระบาทขอพระองค์ทรงเลี้ยงบิดามารดาผู้ตาบอดของข้าพระองค์ในป่าใหญ่ข้าพระองค์ขอฝากกราบเท้าท่านทั้งสองด้วยสุวรรณสามยกมือขึ้นไหว้บิดามารดาไปทางทิศอันเป็นที่ตั้งอาสมครั้นแล้วพิษลูกธนูก็กำเริบสลบแน่นิ่งไ ลมหายใจก็หยุดนิ่งเสียงพูดก็ขาดไปริมฝีปากปิดสนิทในตาหลับสนิทมือเท้าแข็งกระด้างร่างกายเปรอะเปื้อนไปด้วยเลือดพระราชาทรงรำพึงว่าสุวรรณสามพูดกับเราอยู่เดี๋ยวนี้เป็นอะไรหนอจึงเงียบไปเช่นนี้ทรงตรวจดูลมหายใจก็หยุดนิ่งร่างกายก็แข็งทื่อก็ทรงเข้าใจว่าสุวรรณสามตายแล้วไม่อาจกั้นความโศกไว้ได้จึงนั่งเอามือกุมพระเศียรร้องไห้คร่ำครวญกลางป่าใหญ่ว่าเมื่อก่อนเราเข้าใจว่าจะไม่แก่ไม่ตายเรารู้วันนี้เองเพราะเห็นสุวรรณสามตายจึงรู้ว่าทั้งตัวเราและเหล่าสัตว์อื่นๆต้องแก่ต้องตายทั้งนั้นสามถูกยิงด้วยลูกศรอาบยาพิษพูดอยู่กับเราหลัดๆกลับไม่พูดอะไรอีกเลยเราต้องตกนรกแน่แล้วเพราะกรรมที่เราทำเราทำกรรมหยาบช้าในบ้านเมืองยังมีคนติเตียนเราได้คนทั้งหลายจักชุมนุมกันวิพากษ์วิจารณ์เราก็แล้วใครเล่าจะติเตียนเราให้ระลึกถึงกรรมในราวป่าที่ไร้มนุษย์เช่นนี้อนุภาพแห่งความกตัญญูการนั้นเทพธิดานามว่าพหุสุนทรีอยู่ภูเขาขันธมาศเคยเป็นมารดาของสุวรรณสามในอดีตชาตินับย้อนหลังกลับไปอีก7ชาติเพราะความรักความผูกพันบุตรไม่ว่าบุตรจะเกิดที่ไหนจึงคอยเฝ้าดูความเป็นไปของพระโพธิสัตว์อยู่ตลอดเวลาวันนั้นนางกำลังเสวยทิพยสมบัติจึงไม่ได้ป้องกันสุวรรณสามครั้นกลับมาพิจารณาดูก็เห็นพระเจ้าปิลยักษ์ยิงสุวรรณสามนอนจมกองเลือดอยู่ที่หาดทรายฝั่งแม่น้ำมิขสัมมตาจึงคิดว่าถ้าเราไม่ไปสุวรรณสามจะตายแม้พระราชาก็จะอกแตกตายบิดามารดาของสุวรรณสามจะอดอาหารเมื่อไม่ได้ดื่มน้ำก็จะเหือดแห้งตายไปเช่นกันแต่เมื่อเราไปพระราชาจะถือหม้อน้ำดื่มไปหาบิดามารดาของสุวรรณสามครั้นเสด็จไปแล้วจะรับสั่งให้ทราบว่าพระองค์ฆ่าสุวรรณสามแล้วนำท่านทั้งสองไปดูลูกชายเมื่อเป็นเช่นนี้ดาบทสินีทั้งสองและเราจะทำสัจจกิริยาตั้งสัตยาธิษฐานพิษในร่างกายสุวรรณสามก็จะหายสุวรรณสามจะฟื้นคืนชีวิตดวงตาทั้งสองข้างของบิดามารดาสุวรรณสามก็จะมองเห็นเป็นปกติพระราชาจะได้ฟังธรรมจากสุวรรณสามภายหลังเมื่อเสด็จกลับพระนครจะทรงบริจาคมหาทานปกครองบ้านเมืองด้วยทศพิธราชธรรมครั้นตายไปก็จะได้ไปเกิดในสวรรค์เทพธิดาอันตรธานไปจากภูเขาคันธมาศพร้อมกับความคิดไปสถิตอยู่กลางอากาศที่ริมฝั่งแม่น้ำมิขสัมมตานาทีกล่าวกับพระเจ้าปิลยักษ์โดยไม่ปรากฏกายว่าพระองค์ทำผิดมหันต์ได้ทำกรรมอันชั่วช้าคนทั้งสามไร้ความผิดถูกพระองค์ฆ่าด้วยศรเพียงลูกเดียวเชิญเสด็จมาเถิดข้าพระเจ้าจะสั่งสอนพระองค์ซึ่งจะทำให้พระองค์ได้ไปเกิดบนสวรรค์พระองค์จงเลี้ยงดูบิดามารดาทั้งสองผู้ตาบอดโดยธรรมในป่าข้าพระเจ้าเข้าใจว่าด้วยวิธีนี้พระองค์จึงจะพ้นจากนรกได้ไปเกิดในสวรรค์พระราชาสดับคำเทพธิดาทรงเชื่อว่าหากพระองค์เลี้ยงบิดามารดาของสุวรรณสามแล้วจะได้ไปเกิดในสวรรค์ทรงดำริว่าเราจะต้องการราชสมบัติไปทำไมเราจะเลี้ยงดูท่านทั้งสองนั้นทรงตั้งพระทัยมั่นร่ำไห้รำพันคร่ำครวญอยู่กลางป่าเพียงลำพังอย่างน่าเวทนาครั้นระงับความโศกให้เบาบางลงได้แล้วจึงเก็บดอกไม้มาบูชาร่างพระโพธิสัตว์ประพรมด้วยน้ำทำประทักษิณ3รอบแล้วทรงกราบเพราะเข้าใจว่าสุวรรณสามตายแล้วจากนั้นจึงถือหม้อน้ำที่พระโพธิสัตว์ใส่น้ำไว้เต็มแล้วมุ่งหน้าไปทิศใต้ตามทางที่สุวรรณสามบอกไว้พระราชาทรงถือหม้อน้ำไปถึงอาสมเดินเข้าประตูบรรณศาลาของทุกกูลบัณฑิตเพราะพระองค์เดินลงเท้าหนักจึงทำให้อาสมกระเทือนทุกกูลบัณฑิตนั่งอยู่ภายในได้ฟังเสียงฝีพระบาทพระราชาก็ทราบว่าไม่ใช่เสียงเท้าสุวรรณสามจึงถามว่านั่นเสียงเท้าใครลูกสามเดินเบาวางเท้าเบาเสียงเท้าจึงไม่ดังท่านเป็นใครกันพระราชาทรงดำริว่าถ้าเราไม่บอกก่อนว่าเราเป็นพระราชาแต่บอกว่าเราฆ่าลูกของท่านตายแล้วท่านทั้งสองจะโกรธและด่าเราอย่างหยาบคายเมื่อเป็นเช่นนี้เราก็จะโกรธจนถึงทำร้ายท่านทั้งสองจะเป็นอกุศลกรรมแก่เรามากยิ่งขึ้นแต่เมื่อบอกว่าเราเป็นพระราชาไม่มีใครไม่กลัวพระราชา เราจะบอกให้รู้ก่อนว่าเราเป็นพระราชาจึงวางหม้อน้ำไว้ที่โรงน้ำดื่มแล้วประทับยืนที่ประตูตรัสว่าเราเป็นพระราชาของชาวกาสีคนเรียกเราว่าพระเจ้าปิลยักษ์เราออกจากแว่นแคว้นเที่ยวแสวงหากวางเพราะติดใจในรสเนื้อกวางเราเป็นผู้ชำนาญในการยิงธนูจนเป็นที่ร่ำลือของคนไปทั่วว่ายิงธนูได้แม่นยำนักแม้ช้างอยู่ในระยะลูกธนูก็ไม่สามารถหนีรอดไปได้ทุกกูลบัณฑิตทราบว่าเป็นพระราชาก็เกิดความยินดีจึงกล่าวปฏิสันถารว่าข้าแต่มหาบพิตรพระองค์เสด็จมาดีแล้วพระองค์มีเดชานุภาพมากเสด็จมาไกลก็เหมือนไกลในอาสมมีผลมะพร้าวผลมหาดผลมะซางและผลหมากเมาขอเชิญพระองค์เลือกเสวยแต่ผลที่ดีๆเถิดขอจงทรงดื่มน้ำเย็นที่ตักมาจากแม่น้ำมิคสัมมาตาซึ่งไหลมาจากซอกเขาตามพระประสงค์เถิดพระราชาทรงคิดว่ายังไม่ควรบอกว่าพระองค์ได้ฆ่าลูกของท่านทั้งสองตอนนี้ทำเป็นเหมือนไม่รู้ควรชวนพูดเรื่องอะไรๆไปก่อนแล้วตรัสว่าท่านทั้งสองตาบอดมองไม่เห็นอะไรๆในป่าใครเป็นคนเก็บผลไม้มาจัดเตรียมไว้อย่างเรียบร้อยเหมือนคนตาดีจัดแจงไว้ทุกกูลบัณฑิตกราบทูลว่าลูกสามเด็กหนุ่มน่ารักรูปร่างงดงามสมส่วนผมยาวดำเฟื้อยปลายงอนช้อนขึ้นข้างบนเก็บผลไม้มาขณะนี้เธอถือหม้อน้ำไปตักน้ำที่แม่น้ำประเดี๋ยวก็คงใกล้จะกลับมาแล้วพระราชาได้สดับดังนั้นแล้วทรงสะเทือนใจอย่างมากไม่อาจปกปิดไว้ได้จึงตรัสด้วยน้ำเสียงสั่นเครือว่าข้าพเจ้าได้ฆ่าสามผู้ปฏิบัติบำรุงท่านเสียแล้วบัดนี้เธอนอนอยู่ที่หาดทรายร่างกายเปรอะเปื้อนไปด้วยเลือดอาสมของนางปาริกาอยู่ใกล้กับทุกกูลบัณฑิตนางได้ยินการสนทนาระหว่างทุกกูลบัณฑิตกับพระราชาก็รู้สึกหวาดหวั่นต้องการจะทราบเหตุนั้นจึงออกจากอาสมของตนเกาะเชือกสาวเดินไปหาทุกกูลบัณฑิตกล่าวว่าท่านทุกกูลบัณฑิตท่านพูดอยู่กับใครว่าสามถูกฆ่าเสียแล้วแค่ได้ยินว่าสามตายหัวใจดิฉันก็สั่นไม่ต่างอะไรจากใบไม้อ่อนถูกลมพัดทุกกูลบัณฑิตได้โอวาทนางปาริกาว่าปาริกาท่านผู้นี้คือพระเจ้ากาสีพระองค์ยิงลูกสามเราตายที่หาดทรายริมฝั่งแม่น้ำมิคสัมมาตาเราทั้งสองอย่าโกรธพระองค์เลยนางปาริกากล่าวว่าบุตรที่รักกว่าจะได้มาก็แสนยากทั้งเป็นผู้เลี้ยงเราผู้ตาบอดในป่าจะไม่ให้โกรธคนฆ่าลูกคนเดียวของเราได้อย่างไรทุกกูลบัณฑิตกล่าวว่าบัณฑิตทั้งหลายสรรเสริญบุคคลผู้ไม่โกรธบุคคลผู้ฆ่าบุตรคนเดียวครั้นแล้วฤาษีทั้งสองก็ใช้มือตีอกชกตัวเองคร่ำครวญพรรณนาคุณของสุวรรณสามเป็นอันมากพระราชาปลอบใจท่านทั้งสองว่าพระคุณเจ้าทั้งสองอย่าเศร้าโศกเสียใจไปมากเลยข้าพเจ้าจะรับเลี้ยงดูพระคุณเจ้าในป่าใหญ่แทนสุวรรณสามข้าพเจ้ายิงธนูแม่นจะยิงกวางและเก็บผลไม้ในป่ามาเลี้ยงดูท่านทั้งสองข้าพเจ้าไม่ต้องการราชสมบัติจะเลี้ยงดูท่านทั้งสองไปตลอดชีวิตฤาษีทั้งสองทูลว่าพระองค์เป็นพระราชาของอาตมาทั้งสองการทำเช่นนั้นไม่สมควรพระราชาทรงดำริว่าน่าอัศจรรย์แม้เพียงคำหยาบของฤาษีทั้งสองนี้ที่ด่าทอพระองค์ผู้ทำร้ายถึงเพียงนี้ก็ไม่มีกลับยกย่องพระองค์เสียอีกจึงตรัสว่าท่านผู้เป็นเชื้อชาตินายพรานท่านกล่าวเป็นธรรมท่านเต็มไปด้วยความถ่อมตนขอท่านจงเป็นบิดาของข้าพเจ้าข้าแต่นางปาริกาขอท่านจงเป็นมารดาของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขออยู่ในฐานะสามบุตรของท่านจะทำกิจทุกอย่างตั้งแต่การล้างเท้าเป็นต้นขอท่านทั้งสองอย่าถือว่าข้าพเจ้าเป็นพระเจ้าแผ่นดินจงถือว่าข้าพเจ้าเป็นเหมือนสามลูกของท่านเถิดฤาษีทั้งสองประคองอัญชลีทูลวิงวอนว่าขอถวายพระพรมหาบพิตรพระองค์ไม่มีหน้าที่ที่จะทำการงานให้อาตมาแต่ขอพระองค์จงทรงถือปลายไม้เท้านำทางไปหาสุวรรณสามเถิดอาตมาทั้งสองจะสัมผัสเท้าทั้งสองและดวงหน้าอันงดงามน่าดูของเธอแล้วทรมานตนให้ตายตามกันไปเมื่อท่านเหล่านั้นสนทนากันอยู่อย่างนี้พระอาทิตย์ได้อัสดงลงตามลำดับพระราชาทรงดำริว่าถ้าพระองค์นำฤาษีทั้งสองผู้ตาบอดไปหาสุวรรณสามดวงใจของท่านก็จะแตกสลายเพราะเห็นสุวรรณสามเมื่อท่านทั้งสองตายพระองค์ก็เหมือนนอนอยู่ในนรกพระองค์จะไม่ยอมนำฤาษีทั้งสองไปจึงตรัสว่า สามตายไปแล้วนอนอยู่ในป่าเหมือนดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ตกลงเหนือแผ่นดินเปื้อนด้วยฝุ่นทรายป่านั้นกว้างใหญ่นักมีสัตว์ร้ายมากมายทั้งศพสุวรรณสามก็อยู่ไกลแสนไกลท่านทั้งสองอย่าไปเลยจงอยู่ในอาสมนี้เถิดฤาษีทั้งสองกล่าวว่าในป่ามีสัตว์ร้ายตั้งร้อยตั้งพันและตั้งหมื่นอาตมาทั้งสองก็ไม่ได้กลัวเมื่อไม่อาจทัดทานได้พระราชาจึงจูงฤาษีทั้งสองนำทางไปหาสุวรรณสามครั้นถึงแล้วประทับยืนใกล้สุวรรณสามตรัสว่านี้บุตรของท่านทั้งสองบิดามารดาสัมผัสกายสุวรรณสามซึ่งนอนเกลือกฝุ่นทรายถูกทิ้งไว้กลางป่าใหญ่หัวใจแทบแตกสลายบิดาช้อนศีรษะสุวรรณสามขึ้นวางไว้บนตักมารดายกเท้าขึ้นวางไว้บนตักของตนนั่งร้องไห้บนรำพันอย่างน่าเวทนาว่าโลกนี้ช่างไม่ยุติธรรมขอให้ชาวโลกจงรู้ว่าความไม่เป็นธรรมกำลังเป็นไปในโลกนี้ลูกสามผู้งดงามน่ารักลูกหลับเอาจริงๆลูกเคลิ้มเคลิ้มเอามากมายเหลือเกินเหมือนคนดื่มสุราเข้มขัดเคืองใครมากมายขนาดนั้นวันนี้ลูกไม่พูดอะไรอะไรกับพ่อกับแม่บ้างเลยลูกปฏิบัติบำรุงพ่อแม่ทั้งสองผู้ตาบอดลูกมาตายเสียแล้วต่อไปใครเล่าจะทำความสะอาดชดาอันหมักหมมเปื้อนฝุ่นละอองเมื่อลูกมาตายเสียแล้วใครจะจับไปกวาดอาสมให้พ่อกับแม่ใครจะเตรียมน้ำเย็นน้ำร้อนให้อาบใครจะจัดหาผลไม้ในป่ามาให้พ่อกับแม่เมื่อมารดาพระโพธิสัตว์บ่นเพ้อมากแล้วก็เอามืออังที่อกพระโพธิสัตว์รู้สึกยังอุ่นอยู่จึงคิดว่าลูกสามยังมีไออุ่นอยู่ลูกเราเห็นจะสลบไปเพราะยาพิษเราจะกระทำสัจจกิริยาเพื่อถอนพิษคิดดังนี้แล้วได้กระทำสัจจกิริยาตั้งสัตยาธิษฐานว่าลูกสามมิได้แค่ประพฤติธรรมเท่านั้นแต่ยังเป็นผู้ประพฤติดังพรหมด้วยได้กล่าวคำจริงมาแต่ก่อนได้เลี้ยงบิดามารดามีความเคารพต่อญาติผู้ใหญ่ในตระกูลเป็นผู้เป็นที่รักยิ่งกว่าชีวิตของเราด้วยสัจวาจานี้ขอพิษของลูกสามจงหายไปบุญกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งที่ลูกสามเลี้ยงเราและบิดาของเธอด้วยอนุภาพกุศลบุญนั้นทั้งหมดขอพิษในกายลูกสามจงหายไปเมื่อมารดาทำสัจกิริยาอย่างนี้สุวรรณสามก็พลิกตัวกลับนอนต่อไปบิดาคิดว่าลูกยังไม่ตายจึงทำสัจกิริยาอย่างนั้นบ้างว่าลูกสามไม่ได้แค่ประพฤติธรรมเท่านั้นแต่ยังเป็นผู้ประพฤติดังพรหมด้วยได้กล่าวคำจริงมาแต่ก่อนได้เลี้ยงดูบิดามารดามีความเคารพต่อญาติผู้ใหญ่ในตระกูลเป็นผู้เป็นที่รักยิ่งกว่าชีวิตของเราด้วยสัจวาจานี้ขอพิษในกายลูกสามจงหายไปบุญกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งที่ลูกสามเลี้ยงดูเราและมารดาของเธอด้วยอนุภาพกุศลบุญนั้นทั้งหมดขอพิษในกายของลูกสามจงหายไปเมื่อบิดาทำสัจกิริยาอยู่อย่างนี้สุวรรณสามก็พลิกตัวอีกข้างหนึ่งแล้วนอนต่อไปพหุสุนทรีเทพธิดามองดูสุวรรณสามด้วยความเอ็นดูก็ได้ทำสัจกิริยาเช่นกันว่าเราอยู่ที่ภูเขาคันธมาศมายาวนานคนอื่นซึ่งเป็นที่รักของเรากว่าสามไม่มีต้นไม้ทั้งหมดมีอยู่ที่เขาคันธมาศล้วนแต่เป็นไม้หอมด้วยสัจวาจานี้ขอพิษในกายของสามกุมารจงหายไปในการที่เทพธิดาทำสัจกิริยาจบลงเมื่อฤาษีทั้งสองบ่นเพ้อรำพันอยู่สุวรรณสามได้ลุกขึ้นอย่างรวดเร็วความเจ็บปวดทุกทรมานได้หายไปเหมือนน้ำกลิ้งตกจากใบบัวแม้แผลที่ถูกยิงก็ไม่ปรากฏความอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นพร้อมกันในขณะนั้นคือพระบรมโพธิสัตว์สุวรรณสามหายจากโรคดวงตาบิดามารดากลับเห็นเป็นปกติแสงเงินแสงทองยามรุ่งอรุณจับขอบฟ้าและท่านทั้งสี่มาปรากฏที่อาสมสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในขณะเดียวกันด้วยอนุภาพของเทวดาบิดามารดาทั้งสองกลับได้ดวงตาดีเป็นปกติแล้วยินดีอย่างเหลือเกินว่าลูกสามหายแล้วสุวรรณสามกล่าวกับท่านทั้งสองว่าลูกคือสุวรรณสามลูกหายเป็นปกติปลอดภัยดีแล้วขอท่านอย่าคร่ำครวญนักเลยยิ้มและพูดกับลูกด้วยวาจาอันไพเราะเถิดพระโพธิสัตว์มองเห็นพระราชาเมื่อจะทูลปฏิสันถานจึงกล่าวว่าข้าแต่มหาบพิตรพระองค์เสด็จมาดีแล้วเพราะพระองค์มีเดชานุภาพมากเสด็จมาไกลก็เหมือนไกล ในอาสมมีผลมะพร้าวผลมะหาดผลมะซางและผลหมากเมาขอเชิญพระองค์เลือกเสวยแต่ผลที่ดีๆเถิดขอต้องทรงดื่มน้ำเย็นที่ตักมาจากแม่น้ำมิคสัมมตาซึ่งไหลจากซอกเขาตามพระประสงค์เถิดพระราชาเห็นความอัศจรรย์เช่นนั้นจึงตรัสว่าเรามึนงงไปหมดแปลกประหลาดใจมากเหลือเกินเราเห็นสามตายแล้วแต่ทำไมกลับฟื้นคืนมาได้อีกพระโพธิสัตว์กราบทูลว่าข้าแต่มหาราชเจ้าผู้คนเข้าใจว่าคนมีชีวิตอยู่ประสบความเจ็บปวดทุกทรมานอย่างร้ายแรงนิ่งเงียบไปว่าตายแล้วเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายย่อมคุ้มครองบุคคลผู้เลี้ยงดูบิดามารดาโดยธรรมแม้นักปราชญ์ทั้งหลายในโลกนี้ย่อมสรรเสริญเขาผู้นั้นบุคคลนั้นตายจากโลกนี้ไปแล้วย่อมมีความสุขบันเทิงอยู่ในสวรรค์พระราชาเกิดความอัศจรรย์ใจว่าแม้เทวดาทั้งหลายก็ช่วยเยียวยารักษาโรคให้บุคคลผู้เลี้ยงดูบิดามารดาจึงประคองอัญชลีตรัสว่าข้าพเจ้าแปลกประหลาดใจมากจริงๆท่านบัณฑิตข้าพเจ้าขอถึงท่านเป็นสรณะขอท่านจงเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าสุวรรณสามกราบทูลพระราชาว่าถ้าประสงค์จะไปสวรรค์เสวยทิพยสมบัติพระองค์จงปกครองแผ่นดินด้วยทศพิธราชธรรมจึงถวายโอวาทพระเจ้าปิณยักษ์ด้วยทศพิธราชธรรมว่าข้าแต่มหาราชเจ้าขอพระองค์ทรงประพฤติธรรมในพระชนกและพระชนนีในพระโอรสและพระมเหสีในมิตรและอมาตย์ในพาหนะและกองทัพในชาวบ้านและชาวนิคมในชาวเมืองและชาวชนบทในสมณะและพราหมณ์ในฝูงกวางและหมู่นกทั้งหลายครั้นพระองค์ประพฤติธรรมนั้นๆในโลกนี้แล้วจะได้ไปเกิดในสวรรค์ขอพระองค์จงทรงประพฤติธรรมเถิดธรรมที่พระองค์ประพฤติแล้วจะประสบแต่ความสุขความเจริญพระองค์ประพฤติธรรมในโลกนี้แล้วจะได้ไปเกิดในสวรรค์พระอินทร์เทวดาพร้อมทั้งหมู่พรหมเข้าถึงทิพยสถานได้ด้วยการประพฤติธรรมขอพระองค์อย่าประมาทในธรรมพระโพธิสัตว์แสดงธรรมกถาถวายพระราชาอย่างนี้แล้วเมื่อจะถวายโอวาทยิ่งขึ้นได้ถวายเบญจศีลพระราชาทรงรับโอวาทพระโพธิสัตว์ทรงไหว้และขอขมาโทษพระโพธิสัตว์แล้วเสด็จกลับกรุงพาราณสีทรงบำเพ็ญกุศลมีทานเป็นต้นทรงรักษาศีล5ครองราชสมบัติโดยธรรมครั้นสิ้นพระชนได้ไปเกิดในสวรรค์ฝ่ายพระโพธิสัตว์ปฏิบัติบำรุงบิดามารดาได้บรรลุอภิญญาและสมาบัติพร้อมทั้งบิดามารดาไม่ได้เสื่อมจากฌานเมื่อหมดอายุได้ไปเกิดในพรหมโลกพร้อมทั้งบิดามารดานั้นกลับชาติมาเกิดสมัยพุทธกาลพระบรมศาสดาทรงเล่าเรื่องสุวรรณสามแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายการเลี้ยงดูบิดามารดาเป็นวงของบัณฑิตทั้งหลายตรัสดังนี้แล้วทรงประกาศอริยสัจ4เพื่อประชุมชาดกเมื่อทรงแสดงอริยสัจ4จบลงพระภิกษุหนุ่มผู้เลี้ยงดูบิดามารดารูปนั้นได้บรรลุโสดาปัตติผลพระราชาปิลยัคขราชในการนั้นกลับชาติมาเกิดเป็นพระอานนท์ในชาตินี้พหุสุนทรีเทพธิดาเกิดเป็นภิกษุณีชื่อว่าอุบลวรรณาท้าวสักกะเทวราชเกิดเป็นพระอนุรุทธะทุกกูลบัณฑิตผู้บิดาเกิดเป็นพระมหากัสสปะนางปาริกาผู้มารดาเกิดเป็นภิกษุณีชื่อภัทธกาปิลานีส่วนสุวรรณสามบัณฑิตคือเราผู้สัมมาสัมพุทธเจ้าขออำนาจกุศลผลแห่งบุญที่ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้สดับการบำเพ็ญเมตตาบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขณะเสวยพระชาติเป็นพระสุวรรณสามกุมารผู้บังเกิดท่ามกลางป่าเขาเป็นบุตรของดาบทและดาบทสินีบิดามารดาทั้งสองซึ่งมีตาบอดสนิทเพราะพิษงูกุมารต้องคอยเลี้ยงดูผู้มีพระคุณทั้งสองตลอดมาด้วยความกตัญญูแม้ถูกพระเจ้าปิลยักษ์ยิงด้วยธนูถึงแก่ความตายก็กลับฟื้นคืนได้ด้วยการทำสัจจกิริยาของบิดามารดาและพหุสุนทรีเทพธิดาพร้อมด้วยพลาเดชานุภาพแห่งความกตัญญูอันเกิดจากเมตตาบารมีของพระสุวรรณสามนั้นตั้งแต่ต้นจนอวสานแล้วขออำนาจแห่งเมตตาบารมีของพระมหาโพธิสัตว์พระสุวรรณสามผู้ที่มนุษย์และเทวดาสรรเสริญว่าเป็นยอดแห่งบุคคลผู้กตัญญูต่อบิดามารดาได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายจงประสบความสุขสวัสดีสมบูรณ์ด้วยเมตตาบารมี ป็นผู้ปฏิบัติแน่วแน่มั่นคงในกตัญญูกตเวทิตาธรรมต่อบิดามารดาและผู้มีพระคุณมีเกียรติคุณปรากฏดุจดังพระสุวรรณสามสำริดในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการเถิด
1: คุณกำลังฟังรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนโครงการนำร่องวิทยุบริการการอ่านเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่โทรศัพท์02-248-0555

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแข่งขันกอล์ฟควีนส์คัพไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพประจำปี2569ณสนามกอล์ฟริเวอร์เดลกอล์ฟคลับอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีกระทรวงคมนาคมเร่งพัฒนาท่าอากาศยานหัวหินรองรับการเปิดเส้นทางการบินระหว่างประเทศอีกครั้งภายในปีนี้ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยออกเดินทางไปยังเมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026ตั้งเป้าเก็บชัยชนะอย่างน้อย2นัดต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวพระราชสารอำนวยพรในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐโบลิวาเวเนซุเอลาด้วยวันที่5กรกฎาคม2569ตรงกับวันเอกราชของสาธารณรัฐโบลิวาเวเนซุเอลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีรักษาการแห่งสาธารณรัฐโบลิวาเวเนซุเอลาในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐโบลิวาเวเนซุเอลาข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดีของท่านทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขความยืนหยัดมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเวเนซุเอลาความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐโบลิวาเวเนซุเอลาได้ดำเนินมาอย่างมั่นคงแน่นแฟ้นตลอดระยะเวลากว่า4ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันแม้ว่าทั้งสองประเทศจะอยู่ห่างไกลกันคนละภูมิภาคแต่เวเนซุเอลาและประเทศไทยจางยึดมั่นในสันติภาพความมั่นคงและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประชาชนของเราข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยความเข้าใจความไว้เนื้อเชื่อใจและเจตจำนงอันดีที่มีร่วมกันประเทศของเราทั้งสองจะยังคงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความร่วมมือให้แน่นแฟ้นก้าวหน้าทั้งในระดับทวิภาคีและภายในกรอบความร่วมมืออาเซียนโดยเฉพาะในด้านการค้าการท่องเที่ยวการพัฒนาอย่างยั่งยืนและพลังงานเพื่อประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 13:48 นาทีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแข่งขันกอล์ฟควีนส์คัพไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพประจำปี2569และพระราชทานถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันกับทอดพระเนตรการฝึกซ้อมของนักกอล์ฟเยาวชนนักกอล์ฟอาชีพนักกอล์ฟอาชีพสตรีรวมถึงเทคโนโลยีการพัฒนากอล์ฟไทยสู่ความเป็นเลิศเพื่อความก้าวต่อไปในเวทีระดับโลกณสนามกอล์ฟริเวอร์เดลกอล์ฟคลับอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงสนามกอล์ฟริเวอร์เดลกอล์ฟคลับนายเอกวิทย์มีเพียรผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีนายพงษ์รัตน์เหลืองธำรงเจริญนายกสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยคณะกรรมการสมาคมและคณะผู้บริหารสมาคมกอล์ฟริเวอร์เดลเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระพลาที่ประทับบริเวณกรีนหลุม18พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายกสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับการจัดการแข่งขันและกราบบังคมทูลเชิญทอดพระเนตรการแข่งขันกอล์ฟควีนส์คัพไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพประจำปี2569เสร็จแล้วเสด็จออกจากพระพลาที่ประทับและประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังแท่นทีออฟหลุมที่18ทอดพระเนตรการแข่งขันกอล์ฟกลุ่มผู้นำเมื่อจบการแข่งขันพระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้แทนสมาคมผู้แทนสนามและผู้ให้การสนับสนุนการแข่งขันเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานธงประจำการแข่งขันและพระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้ชนะเลิศการแข่งขันเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานถ้วยรางวัลตามลำดับต่อจากนั้นประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยัง All Thailand Golf Center เสด็จเข้าบริเวณกรีนซ้อมพัดทรงร่วมทดสอบการพัดระยะไกลและลูกสั้นกับทอดพระเนตรการฝึกซ้อมเทคนิคการพัดและลูกสั้นของนักกอล์ฟเยาวชนณบริเวณกรีนซ้อมพัดจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้อง High Performance Center ชั้น1ทอดพระเนตรการวิเคราะห์วงสวิงของนักกอล์ฟอาชีพสตรีการฝึกซ้อมวงสวิงในระยะต่างๆของนักกอล์ฟทีมชาติณช่องไดกอล์ฟแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้อง High Performance ชั้น2ทอดพระเนตรการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของนักกอล์ฟอาชีพสตรีด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับการแข่งขันกอล์ฟควีนส์คัพไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพประจำปี2569จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงสนพระราชหฤทัยและพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณต่อวงการกอล์ฟอาชีพไทยและนักกีฬาประเภทต่างๆมาโดยตลอดอีกทั้งยังทรงพระปรีชาสามารถในกีฬาหลากหลายประเภทที่เป็นที่ประจักษ์แก่ประสบกรณิกรชาวไทยและในระดับสากลโดยการแข่งขันจัดขึ้นระหว่างวันที่2ถึง5กรกฎาคม2569ณสนามกอล์ฟริเวอร์เดลกอล์ฟคลับอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีเป็นการจัดการแข่งขันกีฬากอล์ฟอาชีพเพื่อพัฒนาศักยภาพนักกอล์ฟไทยให้สามารถแข่งขันและสร้างผลงานในระดับสากลเพิ่มโอกาสการแข่งขันและยกระดับมาตรฐานการจัดการแข่งขันกีฬากอล์ฟของประเทศไทยให้ทัดเทียมกับระดับสากลซึ่งสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยได้เตรียมความพร้อมในทุกด้านของการแข่งขันในครั้งนี้โดยมีนักกีฬากอล์ฟเข้าคัดเลือกเข้าร่วมการแข่งขันกว่า300คนโดยผู้ชนะเลิศการแข่งขันจะได้รับเงินรางวัลพร้อมด้วยถ้วยรางวัลพระราชทานของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งถือเป็นเกียรติยศและเกียรติประวัติอันสูงสุดและยิ่งใหญ่แก่นักกอล์ฟอาชีพนักกีฬาทีมชาติเยาวชนบุคคลในวงการกีฬากอล์ฟไทยตลอดจนทุกภาคส่วนที่จะร่วมกันพัฒนาวงการกีฬากอล์ฟไทยและเป็นพลังที่สำคัญที่จะผลักดันให้นักกอล์ฟไทยมุ่งมั่นพัฒนาสู่มาตรฐานในเวทีระดับประเทศและเวทีสากลอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไปเวลา 17:29 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปในการพระราชทานเพลิงศพพลเอกณรงค์จารุเสรณีมวมปช.พ.ป.ร.4 ณ เมนวัดโสมนัสวิหารเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 18:57 น.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงรัชสารีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังจบข่าวในพระราชสำนัก
1: สภากาชาดไทยเชิญชวนประสบกรณิกรทั่วประเทศร่วมบริจาคโลหิตในโครงการรวมพลังจิตอาสาทำความดีบริจาคโลหิตถวายองค์ราชันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาตลอดเดือนกรกฎาคมนี้รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดุจใจชัยวานิศิริผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเปิดเผยว่าเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา74พรรษาในวันที่28กรกฎาคม2569นี้ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงดำรงตำแหน่งพระบรมราชูปถัมภกสภากาชาดไทยและทรงสนับสนุนงานบริการโลหิตมาโดยตลอดดังพระราชดำรัสตอนหนึ่งที่เคยพระราชทานไว้ว่าการบริจาคโลหิตจึงเปรียบเทียบได้กับการบริจาคชีวิตเป็นทานซึ่งเป็นทานที่สูงควรแก่การยกย่องสรรเสริญอย่างยิ่ง ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติจึงขอเชิญชวนประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่ามาร่วมสร้างทานบารมีอันยิ่งใหญ่ส่งต่อโลหิตที่ปลอดภัยเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลตลอดเดือนกรกฎาคม2569โดยสามารถเดินทางไปบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่หรือฟิกสเตชันทั้ง7แห่งในกรุงเทพเช่นสถานีกาชาด11วิเศษนิยมบางแคเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์สาขาบางแคบางกะปิงามวงวานท่าพระศูนย์การค้าเอ็มโพเรียมและบ้านทรงไทยย่านวงสว่างหรือภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งทั่วประเทศรวมถึงโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทุกแห่งใกล้บ้านท่านประชาชนทยอยเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่อง
2: ตลอดทั้งวันของการเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเป็นไปอย่างสมพระเกียรติมีประชาชนแต่งกายด้วยชุดไว้ทุกสีดำทยอยเดินทางมายังจุดคัดกรองบริเวณทางเข้าสนามหลวงฝั่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดระเบียบแถวทยอยเดินลงไปลงทะเบียนบริเวณโถงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานเพื่อลงทะเบียนและรับสติกเกอร์แสดงตนก่อนเข้าถวายสักการะตามลำดับนางสาวสศิเลขาดิเรกพิทักษ์จากกรุงเทพมหานครกล่าวว่ารู้สึกเสียใจต่อการสูญเสียและตั้งใจเดินทางมาถวายความอาลัยเนื่องจากทราบซึ้งในพระกรณียกิจของพระองค์ที่ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อช่วยเหลือประชาชนและสังคมพร้อมตั้งปณิธานว่าจะทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสืบไป
3: คือรักท่านนะคะแล้วก็เห็นตั้งแต่เด็กๆเนาะเหมือนโตมาด้วยกันอะไรเงี้ยก็อยากจะมาถวายความอาลัยหลายด้านเลยนะคะที่ท่านทำประโยชน์ให้พวกเราค่ะทั้งในด้านช่วยเหลือสังคมที่เราเห็นกันอยู่ประจำก็คือเพื่อเพื่อนพายันยากค่ะก็จะทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลค่ะทุกอย่างที่ทำได้ก็จะทำค่ะ
2: ด้านนางสาวเจนจิราดาดันจากจังหวัดแพร่กล่าวว่าแม้ไม่เคยมีโอกาสเข้าเฝ้าแต่ได้ติดตามพระกรณียกิจของพระองค์มาโดยตลอดและประทับใจในพระจริยวัตรอันเรียบง่ายรวมทั้งพระวิริยะอุตสาหะในการทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
4: เสียใจเพราะว่าเห็นพระองค์ท่านมาตั้งแต่เด็กแล้วก็พระจันทร์สาก็พอๆกับเราก็เลยสึกว่ามันพูดยากก็มันอยู่ข้างในอ่ะก็เสียใจค่ะแล้วก็ทุกอย่างที่เป็นพระองค์เลยก็เห็นท่านในเวลาออกไปทำพระราชกรณียกิจค่ะแทนพระองค์ก็คือพระองค์ไปแบบติดดินก็คือไม่ได้รู้สึกว่าพระองค์ท่านแบบสูงจนเราเอื้อมไม่ถึงอะไรเงี้ยค่ะ
2: ทางนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับประชาชนอย่างครบถ้วนอาทิจุดบริการอาหารและน้ำดื่มพระราชทานห้องน้ำสาธารณะหน่วยบริการทางการแพทย์และบริการอินเทอร์เน็ตไร้สายหรือ Wi-Fi ฟรีพร้อมทั้งจัดระบบอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางโดยองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมกจะรถรับส่งหรือชัตเทิลบัสให้บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายจากสถานีท่าพระสถานีสนามชัยสถานีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพหรือสายใต้ใหม่และประตูเทวาธิรมเพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเป็นประจำทุกวันระหว่างเวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.โดยจุดคัดกรองบริเวณโถงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานจะปิดรับการลงทะเบียนในเวลา 20:00 น.จึงขอความร่วมมือประชาชนวางแผนการเดินทางและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อให้การเข้าถวายสักการะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติชวิสาปทุมมารายงาน
1: กระทรวงคมนาคมเร่งพัฒนาท่าอากาศยานหัวหินรองรับเที่ยวบินระหว่างประเทศที่จะเปิดเส้นทางอีกครั้งภายในปีนี้นายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยถึงแผนเปิดเส้นทางบินระหว่างประเทศที่ท่าอากาศยานหัวหินว่าจากการลงพื้นที่ร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อรับฟังความเห็นผู้ประกอบการเบื้องต้นที่ประชุมได้ศึกษาความเป็นไปได้ในการนำเส้นทางบินหัวหินกัวลาลัมเปอร์กลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งรวมถึงการเปิดเส้นทางบินระหว่างประเทศใหม่อื่นๆซึ่งนอกจากจะช่วยกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นโดยตรงแล้วยังช่วยลดความแออัดของสนามบินหลักอย่างสุวรรณภูมิและดอนเมืองได้อีกด้วยพร้อมย้ำว่าการพัฒนาครั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดในระดับสากลโดยได้สั่งการให้กรมท่าอากาศยานเร่งปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานตามกรอบเวลาที่ชัดเจนปัจจุบันท่าอากาศยานหัวหินอยู่ระหว่างการก่อสร้างขยายอุโมงค์ถนนขยายอุโมงค์รถไฟและขยายพื้นที่ปลอดภัยรอบทางวิ่งเพื่อรองรับเครื่องบินขนาดใหญ่ตามมาตรฐานของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยโดยมีกำหนดการแล้วเสร็จพร้อมเปิดรับเที่ยวบินระหว่างประเทศอย่างเป็นทางการภายในปี2569นี้ด้านสายการบินแอร์เอเชียพร้อมเปิดบริการบินตรงระหว่างประเทศจากสนามบินหัวหินตามนโยบายรัฐบาลนายภัยรัตน์พรพัฒนานางกูลประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบินไทยแอร์เอเชียกล่าวว่าหลังจากที่รัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจและกระจายรายได้ส่วนภูมิภาคผ่านการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและการท่องเที่ยวโดยเฉพาะการผลักดันท่าอากาศยานหัวหินให้มีความพร้อมรองรับเที่ยวบินระหว่างประเทศอย่างเต็มรูปแบบสายการบินแอร์เอเชียมีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการสนับสนุนนโยบายนี้จึงร่วมกิจกรรมระดมความคิดเห็นกับผู้ประกอบการในพื้นที่เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกประกอบการพิจารณาการเปิดเส้นทางบินใหม่ระหว่างประเทศปัจจุบันแอร์เอเชียให้บริการบินภายในประเทศที่ท่าอากาศยานหัวหินเส้นทางหัวหินเชียงใหม่อยู่แล้ว4เที่ยวบินต่อสัปดาห์และจะเพิ่มเป็นบินตรงทุกวันในช่วงเดือนตุลาคมนี
5: ้คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: ขณะนี้เวลา 20:18 นต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายฮาดีปสิงห์ปูรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติของอินเดียเปิดเผยว่าวิกฤตด้านพลังงานจากความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านถือเป็นแรงกระตุ้นให้อินเดียเร่งขยายกำลังการผลิตและการจัดหาพลังงานภายในประเทศโดยอินเดียอยู่ระหว่างการประมูลพื้นที่ที่ยังไม่เคยสำรวจมาก่อนประมาณ 250,000 ตารางกิโลเมตรทั้งนี้อินเดียมีปริมาณการผลิตน้ำมันดิบในประเทศระหว่างปี2568ถึงปี2569อยู่ที่25ล้านเมตริกตันซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการใช้น้ำมันดิบของอินเดียเพียงร้อยละ10เท่านั้นขณะที่อินเดียถูกสหรัฐและยุโรปวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับการจัดซื้อน้ำมันของรัสเซียอย่างไรก็ตามอินเดียยืนกรานที่จะให้ความสำคัญต่อความต้องการด้านพลังงานของประเทศมากกว่าข้อพิจารณาด้านอุดมการณ์กระทรวงกลาโหมของไต้หวันออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่ากองทัพไต้หวันกลับมาเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนต่อต้านลัทธิคอมมิวนิสต์สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายทหารโดยอ้างว่าเป็นสิ่งจำเป็นที่นักเรียนจะต้องเข้าใจถึงภัยคุกคามต่อความมั่นคงของไต้หวันและตระหนักถึงภารกิจของกองทัพไต้หวันท่ามกลางภัยคุกคามทหารและการแทรกแซงจากทางการจีนที่เพิ่มขึ้น ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพจีนปฏิบัติการทางทหารรอบเกาะไต้หวันเกือบทุกวันโดยเมื่อวันที่3กรกฎาคมที่ผ่านมาไต้หวันตรวจพบเรือรบและเรือยามฝั่งจีนมากกว่า110ลำซึ่งถือเป็นสถิติสูงที่สุดเท่าที่เคยมีมาและถือเป็นสัญญาณของลัทธิขยายอำนาจทางทะเลที่ทอดยาวตั้งแต่ญี่ปุ่นไต้หวันฟิลิปปินส์ไปจนถึงเกาะบอร์เนียวสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นหรือ JMA รายงานว่าแนวปะทะอากาศตามฤดูกาลที่กำลังทวีความรุนแรงและเริ่มเคลื่อนตัวในวันนี้ส่งผลให้กลุ่มเมฆฝนแผ่ปกคลุมหลายพื้นที่ทางตอนเหนือของภูมิภาคคิวชูทางตอนใต้ของญี่ปุ่นพร้อมประกาศเตือนภัยระดับที่4จากความรุนแรงทั้งหมด5ระดับจากเหตุฝนตกหนักตั้งแต่จังหวัดฟุกุโอกะไปจนถึงนากาซากิซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มพร้อมคาดการณ์ว่าหลายพื้นที่ทางตอนเหนือของภูมิภาคคิวชูจะเผชิญฝนตกหนักต่อเนื่องไปจนถึงวันจันทร์นี้ JMA ยังขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ทางตอนเหนือของภูมิภาคคิวชูระมัดระวังดินโคลนถล่มและน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่ราบต่ำเหตุฟ้าผ่าลมกระโชกแรงรวมถึงอันตรายจากพายุหมุนที่อาจเกิดขึ้นต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
7: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ16ทีมสุดท้ายฝรั่งเศสรองแชมป์เก่าเฉือนเอาชนะปารากวัย1ประตูต่อ0ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับโมร็อกโกที่เอาชนะแคนาดาเจ้าภาพร่วมมา3ประตูต่อ0สำหรับโปรแกรมในวันนี้จนถึงช่วงเช้าวันพรุ่งนี้บราซิลพบนอร์เวย์เวลา 3:00 น.และอังกฤษพบเม็กซิโกเวลา 7:00 น.ศึกอินไลน์ฟรีสไตล์เวิลด์คัพมิลาน2026ฮีโร่แบทเทิลคัพที่เมืองมิลานประเทศอิตาลีนักกีฬาทีมชาติไทยสามารถคว้ามาได้2เหรียญทองจากวิริศพลวงอัคยากรในประเภทสไลด์รุ่นโปรเมนและเด็กชายคามินอินสว่างในประเภทแบทเทิลสลาลมรุ่นโปรเมนทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยออกเดินทางจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมุ่งหน้าสู่เมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สัปดาห์ที่3ระหว่างวันที่8ถึง12กรกฎาคมนี้ก่อนออกเดินทางโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าการแข่งขันสัปดาห์นี้มีความสำคัญต่อการเตรียมทีมสำหรับศึก CV Cup 2026และชิงแชมป์เอเชียซึ่งจะเริ่มขึ้นในอีก8สัปดาห์ข้างหน้าซึ่งการได้เผชิญหน้ากับ4ทีมชั้นนำของโลกได้แก่สหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นบราซิลและตุรกีในสนามนี้ถือเป็นโอกาสในการทดสอบศักยภาพของทีมอีกด้วย
8: ผมว่าเราก็โชคดีนะในการแข่งขันในสัปดาห์ที่3เนี่ยเพราะว่าทีมที่เป็นผู้แข่งขันเราเนี่ยเป็นทีมที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกแล้วในอยู่ในกลุ่มเนี่ยเราจะได้รู้ว่าไอ้การเตรียมตัวของเราเนี่ยแล้วเพื่อไปแข่งขันเนี่ยเรามีความใกล้ชิดหรือว่าเราทำได้ดีที่สุดขนาดไหนกับทีมที่เหลือนะครับ
7: ด้านชมพู่พรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมกล่าวว่าเป้าหมายของทีมในสนามนี้คือการเก็บชัยชนะให้ได้อย่างน้อย2นัดแม้คู่แข่งทั้ง4ทีมจะเป็นทีมแถวหน้าของโลกก็ตาม
9: ก็เจอทีมที่แข็งแกร่งนะคะมีพละกำลังอย่างเช่นอเมริกานะคะแล้วก็ญี่ปุ่นเองก็ค่อนข้างเหนียวแล้วก็ตุรกีหนักมากส่วนบราซิลก็แน่นอนอยู่แล้วเขาน่าจะมาเต็มอยู่แล้วยังไงก็คิดว่าสู้ได้ค่ะแล้วก็เป็นเกมที่หนักแต่ว่ามันเป็นเกมที่ดีสำหรับพวกเราด้วยค่ะ
7: สำหรับโปรแกรมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนาม3ไทยพบสหรัฐอเมริกาในวันที่8กรกฎาคมเวลา 13:30 น.วันที่9กรกฎาคมไทยพบญี่ปุ่นเวลา 17:20 น.วันที่11กรกฎาคมไทยพบบราซิลเวลา 13:30 น.และนัดสุดท้ายวันที่12กรกฎาคมไทยพบตุรกีเวลา 13:30 น.ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานประจำปี2569สนามที่2ที่สวนกีฬากมลเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยกล่าวว่าสนามที่2จัดแข่งขันในรูปแบบเรซซิ่งระยะทางกว่า300เมตรเน้นทักษะความเร็วและการเข้าโค้งแตกต่างจากสนามแรกที่เป็นปั๊มแทร็กเพื่อให้เด็กๆได้พัฒนาทักษะหลากหลายและต่อยอดสู่การแข่งขันจักรยาน BMX ในอนาคตตัวได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากผู้ปกครองสำหรับผลการแข่งขันทั้งหมดสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของสมาคมกีฬาจักรยาน highcycling.or.th ทั้งนี้สนามที่3และสนามที่4จะจัดขึ้นที่เซ็นทรัลโคราชในวันที่19กรกฎาคมและ4สิงหาคมตามลำดับแข่งขันในรูปแบบเรซซิ่งภายในฮอปรับอากาศพ พร้อมปรับรูปแบบสนามให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อนักกีฬาชาย3คนประกอบด้วยธีรพัฒน์ปรือทองยศกรบูรพาและธนกฤตโชติเมืองปักในการลุ้นรางวัลนักฟุตบอลเยาวชนยอดเยี่ยมแห่งปีอย่าง Player of the Year 2025-2026 โดยจะประกาศผลในงาน FA Thailand Award ในวันที่7กรกฎาคมเวลา 17:00 นเป็นต้นไปที่ห้องประชุม Pavilion A โรงแรม The Grand Four Wing Convention กรุงเทพมหานครนอกจากนี้หลังเสร็จสิ้นพิธีมอบรางวัลนางนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยและแอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดใหญ่จะแถลงความพร้อมของทีมชาติไทยสำหรับสู้ศึกชิงแชมป์อาเซียน AFF ฮุนไดคัพ2026ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
10: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องกำไรชีวิตโดยพระครูสังฆกิจพิมลครับ
11: เราจะหยิบอันนี้ไปให้ทานหยิบอันนี้แบ่งให้คนนั้นคนนี้มันเป็นบุญอันนี้มันจะออกมาได้ก็เพราะมันออกมาจากจิตของเราถึงแม้ว่าเราทุกข์เราจนเงินทองพัสดุต่างๆก็ช่างมันเถอะเมื่อมันจนแต่ทำให้จิตเรามันเป็นบุญทุกสิ่งทุกอย่างนี่สู้จิตเป็นบุญไม่ได้ถ้าจิตเราเป็นบุญแน่น่ะมันจะไปนั่งอยู่ที่ไหนมันจะเป็นบุญพูดก็เป็นบุญทำอะไรก็เป็นบุญทั้งนั้นช่วยคนก็ได้ช่วยสัตว์ก็ได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดจากจิตใจมันเป็นบุญถึงแม้คนมีเงินมีทองมีสิ่งมีของจิตไม่เป็นบุญมันก็ทำบุญไม่ได้เราไม่มีสิ่งของพัตถุสมบัติเป็นต้นจิตเรามันเป็นบุญช่วยทำงานก็ได้ช่วยพูดก็ได้ช่วยอะไรทุกสิ่งทุกอย่างได้นี่การกระทำบุญน่ะคือทำจิตให้เป็นบุญมันยิ่งตัวบุญข้างนอก
12: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
0: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนใน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอปเปอร์
1: เมืองซุงคา
3: ปอกว่า
1: เนาะซง
4: ปูดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: ง่าฮือละหุยาชอเจทอกาไทมิกเวจอมอออิโลอาสะและไกเปวิทัปปะตอง่าฮือญิมาลูจาวิโยง่าฮือมีเวออิโลแลมีจอมอวิออปาโลเกโลมุนอมาโคโลโกอิเปวิโยง่าฮือเตกาลิเลกาง่าฮือมีจอมออิโลทะหะวิออโคโลยอทะคะทากะดอนอเชตุโยง่าออโตแลละหุชอเจเวออตาลาหุคอเป้าเสมานาคาโบเพวิโยงาคือเจ้าวัดจิ้งใหม่ออกข้อเจ้าเกือตีออกข้อโลโฆษณาติผากือกาวิลโกจ้าดาลาเพวิโยออลโกงาคือจิ้งใหม่ออกข้อโลเวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดจิ้งใหม่แลออกข้อโตเวสายาติผาสู่ไกเวกาวูจ้าน้อหุ่นและโฆษณาติผักกือกาวิลโกจ้าดะกือโทรศัพท์นำบะแม่0ง่าแซนี่สุขอ0ขอฮีมาเฮเลกะ0ก้อนี่นี่อ้อขอฮีง่าสุขอโทรศัพท์นำบะชเวทะจ้าดะและโฆษณาติผักกือลาเพดิโย

นอคือกากาเชเวออคอตอคือเชลแลจี้ใหม่คอยะลอยะออคอตอคือออตีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM ติฮิโอฮาสจิคอกิโลเฮิร์สติไลปุต้าเลนพอติพ่อ Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ AM 1476พ่อไลฟ์สดติดต่อไปเชวิโยติญิเลเลมุลอกอวิโอยาติชตินาลิตาและซาวุมุลอกอติชนาลิทาคาไกและมุเผวิโอยาฮินาริควายตาและก้อนาริทาคาไกติฮาเลเลงาคือลาหุคอไรกาโอบดาจาต่อไปเชวิโยและงาออตูลาหุคอเป้าเชเซมานาคาโบเมวิโยงาคือลาหุยาติกาเลเลกาลาหุคอพอนาเลออาชิโยลาหุชอเจทาติเกโอกาปิดาเกเพวิโย

Obo dak javi yo ya pe hati po thoka dak javi onyo ya cho khlong a hute po ko ga mi la le yo chopa o pa lo che ta vi o vi o ni la hu ya ti pha ge o te ge rai ka obo dak ja o khlong a hu o kho ga ko ka dak che ve tha pa to o ro pe te ga le le tha ta u yo ya vi o khlo la se cha le rai ka obo dak ja o khlo ha yu la vi yo mae ฮาวิออวิออเนี่ยละหุยาค่ะพ่อเชพ่อโลเชตาเวคักิเพเชเลนาติกาลิเลทอกาจ้าแม่ดอแม่ซึแม่ก้าแม่ฮาเลดอซาเชอเลนาจริจวิออยากาเนี่ยคือไทมิงกอคโลแลมุงกูวิออยาเปื้อเลมุยิคออยาลุลาปือวิทปาตองาคือติกาลิเลกาออเจ้ายาคัสเพตอลาเชเวอานาอากอติพัทะเนี่ยคือตอดะเลปูวากาเกตุติกาลิเลทอกาอาชิยอตุยอยากาทะคะแดนิฮาซาดักแม่และยันนี่แหละชุดที่สองคอลสุนี่ได้บอกกับมิลาเปอร์ยันนี่แหละสหปาจุไรหาบอกคอลหาปัสงานีลอนเพวิโยและจะขอนี่หินจะขอขอมขอฮาวิอวิอเนี่ยละหุยาติพาวติฮาลิเลวิอยาฮินาริควายตาและกอนาริทาคากายติฮาลิเลงาฮือละหุคอรายการอบดะเจ้าคอเลวิทยุเรดิโอ AM ติฮิโอฮาสติคอกิโลเฮิร์สติไลพอเปื่อรายการ Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ AM 1476พอกะไลสุติตอกไอเชวิโยงาคือราหุยาติภาลุลาและรักกากาหมอปือวิลโกตาลือปีแม่กดไลค์กดแชร์เตและโอกาปีดักให้แพวิยอมและลิชุดิคืองาคือรักกาเชวิโอข้อต่อเกิดเชลแลสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่งาคือสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ออคโลเวออคตอคือแพวิโยแม่และอย่าเพื่อฮากาอยู่เวลาตาวิซาต้าออลอติพาทอกะไล่รออยู่เวลาวิโยออคือปืนตาแลออเลมือทักขไกตีเกเชียแลออกับปิดักไอซิแม่และอย่างนี้งาคือไทมิงเกอออคโลแลซึ่งนี่แพวิโยซึ่งนี่วิโอยาแลเยกาถะอายีอยู่แลเยกาถะตาอุปิตาวิออนิโยเยกาคโลจอดะหอดะปื้อวิทยาธาราจากาดอวิออบูชิมาโกเชซาจอซาปื้อเวออบูชิติภากาลุลามาวิเจยะคะเยกาคโลมาจอมาหอดะปื้อเวลโกราจากาดอวิออบูชิติภากาเมวิจิแมคะโกงาคือติกาลิเลกะเยกาคโลราจากาดอกาวิลโกออคึปึงะฮือกาตาจอเวแลเยกาคโลจอดะหอดะกาตุวิออจะได้ผ่าเท้าคือเปิงคือกาตาจอวิลอมแม่และอย่างนี้วิอยากาสุนิแพวิทปัตโตตาลือปีติกาลิเลกะอาชิโยยากาเท้ายากาเดปิแม่ยากาโคโลนาอุติดาเวอลอนากาดาตุเวจะได้ผ่าอายุจ้าเขโกจะเบติจูวิอยาแลเยตุวิอเข้าค่าเทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือลูลาอินเทอร์เน็ตลูลาและเลติกาเลติกากะนาวติดายามาโจจีอาชุกาโทรศัพท์มือถือกุสอติเชวินะยะโกยะกะขอจอดะหอดะเวหะดะแปดะเวออเจติผาทอกะอีกะยอกะวิจิเลชะดะปะตองะหึติกาเลติกากะอยากะเดปิดะและนาวคะเดติดะแมมและยะญีเวอยาออคโลเลยะกะตาเวออคโลอายิอุจาเวงะหึหะดะเวและนากาดาวิออจิติภาคือเยกาโคโลเยกาตาวิออยาโคโลจอตาวิออจิติภามากาเมตุมากาย่อยตุงาคือคาเคกาติหะซาไกจอวิออคาออลอติภาอยู่เวลาแลงาคืออวิออเนียละหุยาติภาชะทุมารากาวิโยแมมเยกาตาปุคโนเลงาคือออพอมีมาหึดาปุคโนแลอาชุติกากาดอลอวิแลเยกาคาเดแพะและเซแพะไกแลยะปายามีจอเลเยกาคาเดแพะตัวปูดอลอวิโยเยกาตาวิอยาคโลเฮโกฮึดาปูคอนอเลยโยวิโยเลเยกาพะไดปีดอวิเชเลเลมาฮึกาอบากาดอวิชอโยวิชอติพายโยลึกาวิลโกลิงาฮึติกาลิเลกาฮึดาปูคอนอเลเยกาเซคาเดแพะกาวิโยยานิธาตาหะดาเลตาหึดาวิคาชูเลอุกุพูชโมเพทักกายกาลิติเกเชเลหะดาตุยะกาเพตุอปูดอลวิโยยะคาทอกันยิเวตยาธางะหึยะกาตาวิอคโลเลสวิ
บอนิสวิขวาวิเคลียกอติมาฮิโลแม่เตปอติยาลอกุเลยะกาโคมาจอมาฮอดะมานากาดะวิทาปะตอยะกาผัดไดวิกามาจาลอจีชเวเลลีนาจิตวิทยาเตกามริกามมิออคโลยอวิจัยเตเลลีฉานิเตญิเลยะกาตาวิออคโลอมาเตเลยะกาบาดไดเวโกวิชะติภาคะเคอลาเวออคะติภาโยกะฉาเลลีโยกะฉามอวิเลฮิยาเคมอวิเจเลียกกงะฮึยะกะตาวิออคโลมากะบาดะกิตุหะดะเวนากะดะวิออจิติภาคะเดจอเลยะเนทาฮึดะเลหะดะวิคะชูโมลาทาคะไกกะหะดะเลยะกะเผตุนาลิงะฮึยะกะมากะบาดะอิตุมากะผะดะกิตุเลงะฮึติกะเลเลกะจอจอเวเลฮิคาคิจอเวลออลอติเจเลเตกะเลเตกะอยู่ยีกะดะตุเวทีเวจอเวติผากะจอเวเจเลวุสอแมพมัวทามากุเลขอนอพอมากุทีเวจอเวกะจอเวเจเลเตกะเลเตกะญิมานาญิมาซุตุเลตาติดะเจเลไลกะลอกุวุสอมีมากุสอลอกุชอคนายูปุเวเยเซพะดะเวติกะเผเวเลยะขาวมีมาขอนอลอกุเลเลอูออลีออชอปาติกะเลยะมีฮะจะก้าวมาวิไลจิจะเคติภาตะเตวิโยเลออจิจะเตภาเลยะกะไผตุเวออจิเตภาเผวิโยออจิเลเคกอวุสพ่อเมฟูวุสอกะคะเคเผกอขอนอกะอุเคกะเผวิจิฮอคายะมีมาโกเบื้อเลนิคะติคาลีมะดาวิตอคอเยเลดีเวจะเตภาตะจอจิเลมะดาวิตอคอจอญิมาสอคลุอาทิจุแพลักเคเกวิจิแมญิมาซุเวนะเตภาภาลอโกเลมอกอถะปะตออาสะกะสุเวโกเวกะจอลาอวิญญาราวยะเตภาโอมอกอถะปะตออาสะกะสุเวจิเลชวะจะดีเวถะปะตอเบือละโกชุกะเบือถ้าโกเลชอคมะโนโกเดชุดอกเปลาเวเลเคโกมันดาวิตอคอญิมานาญิมาซุตเวตอคอเตภานาเลยอเลตาดิดาจิเมเสยยาเตยาลอโกเลดอลอกือชอคาชวยกาจอปิวิเจเลดอลอกือนะฮือดาปุคโนเลยาเสกาจอกอนาติกาโกยามาฮึกาโอเวเลจะเคจอวิลอโกดอลอกือมาชุดาเคโกดิดาลาเวเฮโกดิดาเลมาจอมาฮอดาวิออยาคโลเลตอมิตอคาเตยติกาตะไกเจยาคามานากาดาเวปะฮาติภาเมือเลนาอุคะเดติดาเจเลชอเสยาเตยานะและออยาเตยาเลงาฮือดิดะวิทยาทาเลเทกาเลติกาขอกะคะเดกานาวิจิดิดะโกดะวิอคโลนะเปื้อโกเลคะเคเตเลเนฮือดอกคามาชุดะเวชะติภาคะเคเตเลยากอคับเลกะปอดะวิจิเลปะหะติภาลุละกอคะจอวิคะชูต่อยตุเวยากอคะกะกะจาวิจิแมปุตะเลกะเลงายาติยาลอโกเลงาฮือจอดาฮอดาตัวปูเลดอลอกือดอกคาติพามาชุดากะเลติกาจื้อกาจื้อปาเลอดอลอกือติกายติกายตัวปูเลงาฮือกายอดาวิเจเลติกาเลติกากายอดาวิเจเยกาติเยกาลอกูเลงากุนอาเกอึกางากานอาเกอึงากานอมายอกุโกเลญิมาอึเวมุวิจอเลมายอดาลากูเลกาติยาดาดีดาไกลาวิโยเลออจิจิพัตตาจอปิเจคอยาติยาลอกูเลงาฮือมาจอมาหอดาวิชอจอวิลกุกะคาชเวเลยรับเทปิวิจิเอามีมากุชติกาจอดาวิอยากเข้าพ่อกุชติกามาจอดาจะเคยเผยวิทยาธาญิมาซึกเกิดได้ผ่าตอลาวิจิเลยอมูสวาลาวินะเลยจะเคยได้ผ่ากาตาจอปิเจเบื่อเลยสยาติยาลกุเลยงาฮือญิมาขลุคาเคยดอกุโอเคที่ที่แล้วกุดาเจเลยได้ผ่ากุญิมาเขาติยาด้วยเวมอกติยายอเวเลยต้องคอมเมจาวิไปกุเคลิวิชอลีออตมาเฮก็เวลอมแม่เลยแต่เนี่ยนี่เลี้ยวหือเราก็ชอบยาอยากข้าเป็ดชะกะชิลาวิแม่เลี้ยงก็งาหือเรียนยิ้มเอาคนละค่ะแค่ด้วยก็ต้องข้อกะที่เลยยอดาเจฮิยาเตียเลี้ยดาวิพ่อกะดอเลเลี้ยโอกะกะปีดาวิเจงานนอทาหาแม่ก็เวชกะเลี้ยตีนี่เลี้ยในหือหมอกคนละค่ะเด็ดโตลากาวิเราก็ดาจาวิโยจิแม่นอป้อเชียวิแม่นอเกียวโอกะปีลาเชียวก็เวชได้พารู้วิเจ
ลายกาลียากาตาวิโอคลูฮาวิตอกอมกอคลูมาตอลาจอวิกาจอวิโยยาคางานอทาฮาเมกอวิตอกอจอญิมาพอลูออกากาวิตอกอจิกุมาดาวิตอกอนะเลยาคามาวิงาฮุมาโยกาลอเลียวเตตะโกคาเดยอดาจอวิโลเมงานอทาฮาเมลอบโวเมทอลอบวาฮาเมไมกาแม่เท่าลบแม่ทอดทาหาจ้าแม่เฮ้ยเลยคาเดยอดาจีเลชเวลาดาวิพ่อกากาวิตอกอเพวิจีเฮกโกกูลาปุตาวิฮียาเชลเลียงาฮุติกาวิโลโกเยกาคอเยกาตาวิโอคโลจอดาฮอดาเลหาดาเปดาวิโอจิติภากาทิมาลาเลเลโมเลสทักขะไกลีเยกามาผัดดาเกจิแม่เจดาปอตองาฮุติกาลีลิกาลีติกาจิติติกามาเพญิกาติเกลาติกาวิโยโอเลชกะยูเวลาเลอวิออนิอาราหุยาติปัฏฐาโอกะปิดาเวติโลเพวิโย

พระเวียวเวียวนี่ราหุยาติเผาไงคือไทมิงเกอร์ออคโลกาไงคือราหุยาขอคนหลอกคู่พ่อโลเชตาเวไลกาไลตีหลอกว่าไทมิงเกอร์ออคโลเชลาหม้อเจ้าและไทเวบะมากะเฮเวกะจอมาวิโยและติพาลอกโอลีไทมิงเกอร์ออคโลลุลาเลเชลาเกเฮเวกะจอวิโยเอกว่าจะเวียวลอกาเรียกคาเดนาแม่เรียกไงคือราหุยาติเผาอบูจอจาวีเรียงอ่ะคือไทมิงกอคโลเซเชเปตูออโปนาเลสัญชาปีเวออลอเตผาคาเดนาแม่นางสาวรัชดาธนาดีเรศย่อแหลโคศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแพวิโยยอกโกเวคณะรัฐมนตรีจีดะเลอโดจอและจิชิตาวิคาสึงาคือไทมิงกอคโลบะติปีเวออลอทาจาดะเวชริพาแลออยากอจึไกตุโยเจเตขอเคออยากอจตุโยจิแมเคเตและเตปอยเจติจวิจิแมเรียชเตปอเจติจวิจิเฮกอปุลาตทาบะติวิออลอลิสัจฉะลอวิออลอไทมิงกอคโลเชเปตุบะติภาติวิออคโลออยากอจเกตาวิแลเนขอปาวญีหิงาหาสจขอเซชนิคอฮาปาจูฮาปาทาคาไกออยากอจตาวิเจไม่ลอกโปลาตาทาคณะรัฐมนตรีครม.คโลจีดะเลอจิชิตาวิคัสลอกวอนิชกอนิติชฮาปานิฮิงาฮาขอชกอขอคโลเวลางาฮือไทมิกอคโลบาติปิวิพออขอปิลาเกตาวิเลปูวิโยยาคาทอกาชอกามาจาเลกาติปากามามาวิทัปปาโตเลเมื่อฮาติปิมาปือและกาวิกามาจาวิทัปปาจะได้คือเรียอาชุยารัฐบาลคณะรัฐมนตรียูคือกอจีดาเลจิชิวิออโคโลออยาเตขอเคกอจิราตุโยเจเรียกให้กว่าเนขอเป้าเซชนี้ขอฮาปาจูฮาปานิฮิงาฮัสเชขอคาไกออยาจิเกตาวิจิแม่เรียกให้กว่าไงคือราหุยาไทมิกอโคโลพอลุลาเลเชลาโมเจาเวนิฮิงาฮาออชนิขอท่าเลี่ยสามรัววิออคโลเชตาวิชอติพาเลี่ยไทยวิบะเฟวิมากากะเลี่ยบาตังดาวถาวรก็เวน่าเลี่ยงคือไทยมิงกอโคโลเซเชเปแผดตุวิบะติพาเตลาวิโยเรียกให้กดเชเวลาอภูกะเลกาจาจาไดวิโนฮือคาติอภูเชกุวิอภูคโลกาจาจาไดวิโยแค่กโนฮือทะเบียสำรวจกาจอวิเลทะเบียสำรวจจอวิโลโกบาเลบาชกาลิกานะเมลัยยาจอวิโกมาเรียกให้กโนฮือเวทะเบียประวัติพาเลทะเบียสำรวจกุติพาอยู่แลอภูคโลกาจาจาไดวิโยแค่กอยาติขอกอจาวิจิเมออยามาปุเฮเลปุลาทาไล่กาลกปูออยามาจูลอกุเลลิขี้เชเวนะอยากให้ชริคืออาจุยารัฐบาบาติวิพอออยากอดเจกยาลาวิจิแม่ลีเนขอเป้านิฮิงาฮัสชะขอเซชินิขอฮาปาคาไกออยาเจแต่ตาวิจิแม่ยากงาคือราหุยาลีไทมิกอคโลเชลาโมเจาเวลีทะเบียประวัติลีคาเดจอตาวิเซวิชอติพาลีนิฮิงาฮาออชินิขออุสลุลาวิชอติพานะลีชริพาอปูจิแม่ลีแค่กอันนี้อย่างนี้พอรู้ละเลยบะจติละก็กว่าทะเบียนสำรวจมาจอละท้ามาจอเรียกให้คนจะได้พอติมากันนะเรียกให้แต่แล้วจะได้พอสัญชาติปีวิกาเรียกแรงงานต่างด้าวเรียกรู้ละเลยก็กระจายละเชียวิชอติผาปีวิมาหิเจอยากข้างหาคือให้มีก่อคนรถเชล่าโมเจ้าและบะมากาเฮเวเรียกทะเบียนสำรวจจอวิติผาถ้าเจติติปีวิเจเรียกชะกาหาคืออาจุยารัฐบาลีบะติปีวิพ่ออรสาตาปีกาลาตาวิติปอกอยู่เวลาและในคือราหุยาติผาถ้าศิลากลาวิโยแม่และอย่าเพื่อให้ติปอศิลากลาจูเวออรอติพาจะใครไม่จะได้โยลากาพอนาเลอโอกาปิลาเชเวติกาลิลิทอกาจุแมกาแม่เชซาจอซาและฮาเลโดซาปิแม่อบูอุจา

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งเร่งตรวจสอบกรณีเอกชนปล่อยตะกอนดินไหลลงทะเลบริเวณเกาะสิเรจังหวัดภูเก็ตอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครีในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งเร่งตรวจสอบกรณีเอกชนปล่อยตะกอนดินไหลลงทะเลบริเวณเกาะสิเรจังหวัดภูเก็ตพร้อมสั่งระงับการปล่อยตะกอนดินเสี่ยงกระทบระบบนิเวศชายฝั่ง
6: นายปิ่นศักดิ์สุรสวัสดีอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกล่าวถึงกรณีมีการเผยแพร่ภาพและข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์มีตะกอนจากพื้นที่เอกชนไหลลงสู่ทะเลบริเวณเกาะสิเรตำบลรัชดาอำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตเมื่อวันที่3กรกฎาคมที่ผ่านมาว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเร่งตรวจสอบและสั่งให้ระงับการปล่อยตะกอนลงทะเลทันทีเพื่อป้องกันผลกระทบต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งซึ่งสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่10จากการตรวจสอบพบพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ของเอกชนเนื้อที่ประมาณ39ไร่เจ้าหน้าที่ได้ยื่นหนังสือแจ้งต่อผู้จัดการบริษัทผู้ครอบครองที่ดินแปลงดังกล่าวให้ยุติการกระทำหรือกิจกรรมที่ทำให้ตะกอนหรือวัสดุไหลลงทะเลในทันทีพร้อมกำหนดให้จัดทำมาตรการป้องกันและควบคุมการชะล้างพังทลายของดินเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในระยะยาวปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: กองทัพบกชี้แจงกรณีฝ่ายกัมพูชากล่าวหาว่าทหารไทยขว้างระเบิดไปยังฝั่งกัมพูชาจนทำให้กำลังพลกัมพูชาบาดเจ็บเป็นข้อมูลเท็จคาดว่าเป็นกำลังพลใหม่เหยียบทุ่นระเบิดของฝ่ายตนเองที่ตกค้างอยู
7: ่พลรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกชี้แจงกรณีที่ฝ่ายกัมพูชากล่าวหาว่าเมื่อเวลา 12:35 นที่ผ่านมามีทหารไทยจำนวน7นายลาดตระเวนเข้าไปในพื้นที่บริเวณช่องกลางอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์และคว้างระเบิดมือจำนวน1ลูกเข้าไปยังที่ตั้งของฝ่ายกัมพูชาเป็นเหตุให้ทหารกัมพูชาได้รับบาดเจ็บ3นายเป็นข้อมูลเท็จและเป็นการบิดเบือนความจริงอย่างสิ้นเชิงซึ่งจากการตรวจสอบอย่างเร่งด่วนกับหน่วยทหารที่รับผิดชอบในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวพบว่าเป็นเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นในฝั่งกัมพูชาเองไม่ใช่เกิดจากการกระทำโดยฝ่ายไทยอย่างที่กล่าวอ้างโดยกองทัพบกประเมินว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดจากกำลังพลชุดใหม่ของฝ่ายกัมพูชาซึ่งยังขาดความชำนาญและไม่คุ้นเคยกับพื้นที่อันตราย พลาดเหยียบทุ่นระเบิดของฝ่ายตนเองที่เคยตกค้างอยู่ปิญญวิเปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: เกษตรจังหวัดตรังเดินหน้าส่งเสริมการใช้ระบบน้ำในสวนทุเรียนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนาการตลาดทุเรียนจังหวัดตรังหลังพื้นที่ปลูกทุเรียนในจังหวัดตรังมีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดกว่า 8,000 ไร่
8: นายจตุรงค์พรหมวิจิตรเกษตรจังหวัดตรังเปิดเผยว่าสำนักงานเกษตรจังหวัดตรังเดือนหน้าจัดอบรมหลักสูตรการติดตั้งระบบน้ำในสวนทุเรียนแก่เกษตรกรผู้สนใจในพื้นที่จังหวัดตรังเพื่อส่งเสริมการใช้ระบบน้ำในสวนทุเรียนอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2569เพื่อมุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกรสามารถออกแบบติดตั้งและดูแลรักษาระบบน้ำทางการเกษตรได้อย่างถูกต้องซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญในการลดต้นทุนและเพิ่มปริมาณผลผลิตคุณภาพโดยปัจจุบันพื้นที่ปลูกทุเรียนในจังหวัดตรังมีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดโดยพุ่งสูงถึง 8,057 ไร่การจัดการระบบน้ำจึงเป็นกุญแจสำคัญที่จะกำหนดทิศทางและคุณภาพของทุเรียนตรังยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

นเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธ์สู่สากล
1: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทย

อาเดือไทยมิขอสองพาอามาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอุ้มขึ้นตาโอดาเลือกาชายันดาชนมาอายออามาเอมิขอเปียเนไทยมิขอกระดูอาคาชดเจอกระดูเงเกนเนลาเอมาแอจิชนีอุ้มถ้าเอมิเนนึมาละเขมาเงลเชนยาเธอมิเนอาดูมาโยหานาลูอายอนเนเกเนโยโยบอนเนมาอีนออายอมาดูอาดูเนกอเยเนอุ้มขึ้นตาโอดาเลเอมิเนนึมาเหนือสาวเนวอจ้อจ้อยเกนยาอาดูมาโยหานาลูอายอนเนมาละเขยอดยอนาลูเนื้อเกลือเนยอเยอบอชอนเนมางามาอาเขาชดเจอโยกานาลู

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: ดาวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงคงล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกต่างวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดกูโมงช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: สปสชโยอานาลูวาดูโยมือจอซาดูลาญาอนาโกลุคุมญาอูตาจอซาดูจิงลองเนญานีอุมโลเมบาประชาชนยาอโกเชโกลาตาพอเดองเฮลวยชอบาเมคอติบัทยาวาสิจอนเนเมโยนอนาเดญาจอนยางาลาและเชฮอเอดีเอลความดันเชบาวานเชมาเลอชองเมโมแกรมฮออัตซาวเนชอเชนึงเงนาโกกาโกชอกอมบิโอโยฮาอัจฉังมาเลชชินญานิชกัมบิโลกเอสนากงมาทุจิฮุฮอทุจิรามิชาอัจเวยายังและทุเมอสิญญาเจมอนาสปสชติซุมซุมจัมยอสปสชเขต1เชียงใหม่นากาจัมยองาซุมญีเยงาซุมงางาปายอดัมโอเดนากาติโกจัมยอจัมยอนุมานากงนาลูเดนากาติซุมญิซุมโยกานาลูก็ดูแม่เ
3: ด้ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับพี่น้อง
4: อายือเนี่ยเดือขยาวโฆษณาไกเออกะกอสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่พอปานเนอบีเคฮอมอนาแอออนลิญาเมเจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเฮอนาอย่าซึมก้อนบีเออดูอย่าล่อนแต่ช่องหางละหาเชลกะปอจากันเนอดูพ่ออีสันอีกามาลาวเน่กามังขากาไก่กุญยาเอ๋ยยิ่งยิ่วโฆษณาบีเกมอญาแลนึ่งมาอ่านานากาในเลี้ยวเน่ในชนยังอ่ะยิ่งยิ่วนากาเอ๋ยสมบูรณ์หนี้จำยองอาซึ่งมีสีโกจำยองโกเย่และงาดีใจที่บูรณ์หนี้จำยองวันนี้มีเอ๋ยโกเย่งาสีวันและงายิ่งยิ่ว
5: มาเจอเนี่ย我是下一
6: 面อบูดาจ้า
7: อบูชอปเปอร์
6: มันสุนค่า
7: ปอกว่า
6: เนาะจง
7: ปอดูทามา
6: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
8: ทันสมัยเชื่อถือได
9: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1400

우지퍼우루타마데아예니요가하나루네예니요아예니요이나나저너가너잘하메예니야러반아티드년어가네예니터미네러님치나가네아요체무네티컬로에저다마예니요나리아얌러월라네체랑거니데예니요데아젤랑에우소아얌라코ลานาลีเยลานะกวยลังเกคอนยังงานะติคอลเวยาทอนจูมาเยเนี่ยลอนะตะกะยาทอนจูอายามละคือนาลอเลเนี่ยเยนี่นะกะต้องเชกะกอยูมะจะซาดอกะกอยาจะกะอะกะตะเนมาเตเยเนี่ยเตฮอฮอเนลอเนี่ยเดอคาตอเอขอเนี่ยพอเนบินะหะตะมาเยเนี่ยนุมจิฮะกะยาทอนจูอายามละคือกะลอเยเนี่ยนาลีเชลังเกนีติคอลเวจอดามาเยเนี่ยอยู่จอนอลุจะเทเนนะหะลาลอเอลอนะฮะยามเดเยเนียเดเห็นนั้นยุ่งจีก็ดูนะเราเห็นเยอะก็เยียเนียมีก็ขอเนี่ยนะฮะโมดูเยียเนียหัวอัพโหล้อเยอะก็เหมียวมึงเงี้ยเนาะเยียเนียแต่ก็ยุ่งมือจะสะดวกก็แม่ก็ต้องเชื่อก็แม่ยุ่งมือมือแล้วเยอะเงี้ยท้าวยามยาเนียยามเดเยเนียเดก็มีขั้นที่โป้ล้อเยียเนียก็พอเนี่ยบินะฮะดามเดเยียนี้อายุหัวพ่อเนี่ยก็เด็กคนเนี่ยอายุในเงี้ยอันถ่ายกายกากเกือบหายลอยเหนียวมีอาการหัวพ่อในบินนะฮะดามาเหนียวคนเนี่ยลอยเหนียวซาเลียนะฮะดาผายลอยอันเดียขาก็เกาะเกาะเนี่ยลอยอาการหัวอายุพักระยะหลวงพันดาเนี่ยมาเดียเหนียวเดียเหตุข้อรู้เออจอดามาเหนียวหัวกันเนี่ยนะเหนียวอันน่ะจะแม่จักรเอกาดันเนี่ยมาเดียเหนียวนิมจีฮะกายเยญิเนทอนจือหลอเยญิอะเดียคาอานอนานลองทีนอฉะลางะเดเยญิเดบราสินะขอเนียสีสีอะขอนะมังที่ของะเดเยญิโอทายอานานะอินาวันอาทิตย์หลอเยญิอานานะอานังาบราสินะขอเนียกรกฎาคมอะโหนิพังะยาโกชวยเดเยญิเดเฮนะขอตอลาตอลอเยญิเนทอนจือนิมจีอายะมะละขวยเดก็งานเนี่ยเราแหลมถ้าเฮอมายาพันดานเนี่ยมีนายหรอเราชาติบิ้มแล้วพันนาหาดามาเยี่ยนเยี่ยว

0: Tana da cha lo ja ti bium ye nya pa ne pi na ha da lo le ye ni a ya na ha bio do ye nya lo ina jo na ngana ke la lo lo ye nya te su a ya ma ko na ko ne a ho ne ni ang tha ga ko pa ne pi na ha da ma de ye nya de ga ne na ko ni lo a de a kha ga ko le pa pa da ne nya ye nya a bo so ne ja ang tha lo u ye sa ga ko la nga te de ye nya de ga bo ne ja ang tha he na ha da ma yi niu
1: yi ku na na yi he na le na na ne ga a tu a pi te ni e dong a o la de ma niu yo ne e ki di se a yo mu pa lo gu to a te lo yo mu pa la ka Jom jom jom lemah, ngadu si jom lemah, cakap jom jom jeli si jom ngadu tomi tak jom jeli, cakap dulu lama satu tali paling jom lemah, jeli lalu kata sama dengan jeli si, jeli dah asyik jeli, tu bosu si lalu je, kita mana jeli si. Je suis là. Non, Bologna male bologna, oye bie, che torna tra di tu nena. A capito che dito sono su sacra. Poi ho laulala le, e mi sento anche che le, a terapia. Oye bie, fa la, e nena lo, ma c'è nena lo, le, che è tia. Cho hong hong a lo, bia hong a lo. Tanyanga menyanga lo le bolo ye ye na nyuma na taso uma ye ye na bolo pona tabito le ni ki ni yo papa le to ni yo mon ka mai ni tsara ye ni ni ni ha to to ya ma ni to apetito to son to ta ki to ki bien elle est cool la cara ta เนี่ยคือเราละกาลิงอ่ะอาจจะมีเนี่ยแต่ก็ง่ายจริงๆยังไงงานเนี่ยพายุจริงๆอ่ะพาร้อนยังไงมีเดือบีร้อนเลยนี่มีเดือบีมหัวเลยเด้อเออนี่ยุจริงๆงานนี่งานเนี่ยเขาจะปวดจ้อเลยนับปวดจ้อเลยอยากขอขอยาอาขายากร่างอยากขอจริงๆหรอเสียจริงอ่ะละ
2: ที่นี่ลงเนี่ยแล้วนะพระสงฆ์แล้วตุ๊ดๆๆๆนี่สักคุชเชตุอะไรอย่าขอจีขอจีขอมันมีช่วงนี้ครับกระบุแล้วทุกคนขอโอ้ก็คือก็ที่ที่เขานะอาจจะว่ามาได้แต่ยังไม่รู้เลยนี่เนี่ยนับปุ๊บจังเลยจังเลยงูเลยอาจจะต้องเนี่ยอาจจะจะทำให้หอมมาอุจิอุตตรเลยนะ要去做托人那么好那，那么好那。咔咔咔切，那老好萝卜，那鸡巴，那好东西不扛，不比我家小吃，起码我爹妈家还，阿爹啊，哎，小阿弟，来那，我去吃完啊，阿罗。 Jadi ni aku ni, kalau jalan bawa, cuma ni lah. Kau memang makan ni ada ni mana?
0: นะขอนี่อาเดืออาขาเออกะเกาะรอยเย็นโยเธอนะเย็นเนี่ยพอในบินาหาดาวมาเดเย็นเดินยุ่มจีอายามหรอกเฮ้อรอเลยเย็นนี้เฮ้เย็นเนี่ยเฮ้กันเนี่ยนะอายามข้าจะเล่าเฮ้รอเลยเย็นนี้อายเช่ากันและบินาหาดาเรามาเดเย็นเดอนะขอเนี่ยทุกกาเฟบัวปันในบิเกเนี่ยหลังอาเดและบุญทันในจังอาเย็นเนี่ยไอ้รอก้าหุ่มอายามข้าจะเล่ารอพอนบินาหาดาเนี่ยอายามเจียนะก็อิมาเดยกานาโรจิโยมลาเดเยเนเดอาคานุสละคาเชตานิทุลาเนี่ยล้อที่ขอรวยแล้วพัฒน์จุลามาเราก็อิมาเดอุดุธรรมา

罗萨迦牛萨提那拉嘎沙摩牛萨。提吉拉尔舍勒布达拉尼拉沙巴拉拉

0: วต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 22:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวผู้สูญเสียและผู้บาดเจ็บกรณีเด็กขับรถชนพระสงฆ์ธุดงค์ที่จังหวัดมุกดาหารอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: สนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครีในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มอบหมายผู้ช่วยรัฐมนตรีลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวผู้สูญเสียและผู้บาดเจ็บกรณีเด็กขับรถชนพระสงฆ์ธุดงค์ที่จังหวัดมุกดาหารพร้อมกำชับเร่งเยียวยาฟื้นฟูสภาพจิตใจอย่างต่อเนื่อง
6: นางสาวชนกจันทาทองผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.ลงพื้นที่จังหวัดมุกดาหารร่วมกับศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชนหรือสรส.จังหวัดมุกดาหารเพื่อเยี่ยมให้กำลังใจผู้ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวจากเหตุการณ์อุบัติเหตุเด็กขับรถชนคณะพระภิกษุสงฆ์เดินธุดงค์พร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือด้านสิทธิสวัสดิการสังคมโดยได้รับฟังข้อมูลการดำเนินงานและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพร้อมกำชับให้พม.จังหวัดมุกดาหารประสานความร่วมมือกับหน่วยงานท้องถิ่นและอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรืออพม.ในพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วครอบคลุมและตรงกับความต้องการของแต่ละครอบครัวทั้งนี้กระทรวงพม.เน้นย้ำแนวทางการทำงานแบบบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อเยียวยาจิตใจและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตให้ครอบครัวผู้เสียหายและผู้ได้รับบาดเจ็บสามารถกลับมาใช้ชีวิตเป็นปกติได้โดยเร็วที่สุดจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: ท่าอากาศยานเชียงใหม่ซ้อมแผนเผชิญเหตุเต็มรูปแบบ C-MEC 26บูรณาการทุกหน่วยรับมือเหตุโจมตีและก่อวินาศกรรม
7: นายการันธนกุลจีรพัฒน์ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่เปิดเผยว่าท่าอากาศยานเชียงใหม่ร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจัดการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุเต็มรูปแบบบทที่2กรณีการโจมตีด้วยอาวุธหรือการก่อวินาศกรรมและลอบวางเพลิงประจำปี2569ณท่าอากาศยานเชียงใหม่เพื่อซักซ้อมแนวทางปฏิบัติและประเมินความพร้อมในการเข้าควบคุมสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนของขั้นตอนการฝึกซ้อมได้จำลองสถานการณ์คนร้ายใช้อาวุธบริเวณอาคารผู้โดยสารภายในประเทศเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานเชียงใหม่ได้เข้าเผชิญเหตุในเบื้องต้นพร้อมเปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินเพื่อสั่งการจัดการพื้นที่อพยพผู้โดยสารไปยังจุดปลอดภัย สำหรับการฝึกซ้อม CMEC 26เป็นส่วนหนึ่งของการทดสอบความพร้อมด้านบุคลากรและการสื่อสารตามเกณฑ์มาตรฐานเพื่อปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้บริการตลอดจนรักษามาตรฐานการดำเนินงานของท่าอากาศยานเชียงใหม่ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยและองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสเปิดรับฟังความคิดเห็นร่างแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์5ปีกำหนดทิศทางเกษตรสู่ความยั่งยืน
8: นายเทิดศักดิ์กรันจวนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาสเชิญชวนเกษตรกรสถาบันเกษตรกรหน่วยงานภาครัฐและเอกชนสถาบันการศึกษาผู้ประกอบการและประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาสระยะ5ปีปีพุทธศักราช2571ถึง2575เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาภาคการเกษตรของจังหวัดให้สอดคล้องกับศักยภาพและความต้องการของพื้นที่นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในวันอังคารที่7กรกฎาคมนี้ณห้องประชุมโรงแรมตันหยงหรือสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านแบบสอบถามออนไลน์สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาสสำหรับร่างแผนดังกล่าวมุ่งขับเคลื่อนภาคการเกษตรภายใต้วิสัยทัศน์เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีสินค้าเกษตรมูลค่าสูงขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ความยั่งยืนเชื่อมั่นว่าทุกความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆจะเป็นส่วนสำคัญในการกำหนดอนาคตภาคการเกษตรของจังหวัดให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไปปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23 นาฬิกาครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดะเจ้า
2: โอ้มิชเปอร์
1: เมื่อสุนค่า
3: ก็ว่า
1: เนาะซง
4: โอ้ดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิร์ต

0: ระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติทรงเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ทรงมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

0: เจ้าหญิงผู้กัดแขนผู้ลงแหลนปกป้องก้นหนุ่มจึงไทยผู้มีน้ำใจเมตตาจิตนากรุณาอย่านำตอนใจผู้ด้วยหลูลุ่มลาก้นเมืองหนังแรงแหลดเปิงไฟผู้มีกาขันตอนด่าก้นเมืองจึงไทยหักตอนหรืออันเจ้าหญิงเฮาคาเลยจำปูนอนเพลับตาเรื่องเมืองกว่าแปดเฮาคาในเหมือนหนังโค้งกลางลงห้ามลูกกลางวันเหมือนหนังสันลอยจันลงห้ามป่าไม่เขียวเป็นลองลู่ใหญ่ซุ้มหลงตอนตาก้นเมืองเจออยู่ในแผ่นเหรียญไทยตั้งจึงยาวขาอย้อนสู่หือวิญญาณขวัญเงาเจ้าเยงเฮาหอดสู่สุคติติกัดเย็นเสกัมติคาน้อนอ
1: สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: หอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
3: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
4: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
3: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
5: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: ทุกครั้งที่ใช้สิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทอย่าลืมพกบัตรประชาชนเพื่อยืนยันการใช้สิทธิไม่ว่าจะไปรักษารับบริการป้องกันโรคหรือบริการอื่นๆสำหรับเด็กเล็กที่ยังไม่มีบัตรประชาชนใช้ใบเกิดแสดงคู่กับบัตรประชาชนของผู้ปกครองง่ายสะดวกรักษาได้ทันทีสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสปสช1330
7: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ
8: มังมังเลวเอาเก่งเฒ่าก
9: พี่น้องเขาสนใจใครปืนเผาผ่านตั้งห้องเปิดเสียงสวทเก่งใหม่ปั่นตั้งหู้ห่มปลาดังมีดังซื้อถ่อมแจ้งเรื่องหลีกว่าไก่ในปืนตีเจดอนเก่งใหม่กับสืบมาเลยดีสวทเก่งใหม่หมายฟ้น053-276-068และ092-246-8579

มักซุงตั้งเซ็งค่ะพี่น้องเขาขับเมื่อในทุกๆจำกันเป็นวันอาทิตย์ที่หาเลือนทวนเจ็ดสองแห่งไปเศร้าหกเป็นเลือนแปดหลวงหกคำหกทุกจำกันดีในสิย้อนให้พี่น้องเขามีดังเสื้อเจออยู่ลีกินหวานกลางยันพี่เขียนกันในค่ะย่อก็อย่าไปลืมค่ะเป็นวันลือจึงถือก็ย่อให้หลุดล้อมติดถึงป้ายอยู่ลีหรือเฮ้ยเป่งปอในนั้นค่ะกว่าอะไรไปเลยก็ให้รถพี่เขียนกันในค่ะอ๋อเดี๋ยวมีลองตั้งอีสังหลายๆฝากด้วยจนถึง

อ๋อค่ะนึกสูกาเฮาค่ะเกิดเป็นก้นมานั่นในอัคราก้นเฮาค่ะนั่นมันก็มีหลายรองหลายอันอันที่ลำรองลำรองกูอันค่ะก้อยค่ะนังหื้อบ่ดีเลยหมอลุ่มล่าเลยเฮาค่ะอําฮู้ว่าเฮาค่ะดีกว่ายากเขาเมื่อไร

ในค่ะนะเพื่อการป้อเป็นนั่งยิ่งอันป้าตวงนั่นอ่ำถุลีเลยกินค่ะนะกบเจิงจังแต่เฮ็ดกะยาเลยเฮ็ดเธอตกลูกอ่อนเลยเหมือนกันป้อขากินนำในค่ะเนาะในก็เป็นดั่งหมักแกงหมักขามป้อมอํานั้นก็ห้องว่าหมักขามในนั่นค่ะได้ก็ตียดยาเป็นตั้งปีนตับค่ะโลเลยกินอันดีอย่าไปกินน้ำป่นหรือแผวอาล่าค่ะนะโลเลยกินให้มันเปียงปอนั่นค่ะนะยังจ่วยรูล้อมด้วยถึงตับหนังเอ็นไซม์ค่ะเต็มไหลปอกขึ้นมาดีเก่านั่นนะคะโยก็ยังจอยยดยาลูล้อมให้กลางตั้งปินแก่นสาตับจ้อมนะคะต้นและหักหมักค้ำอันว่านั่นก็ยดยาตั้งปินไอค่ะเจ็บคอและขี้เดอคำคอเสน่ห์หรือลองตั้งอันลีหรือเสียเปิ้นค่ะนะก่อนนั้นลอกไล่แต่ที่กินมันซ้ำให้ถือหลายหมักค้ำนะคะก็ใช้หมักค้ำ3ลูกตําให้เลี้ยวๆนั่นค่ะก็เอามากินไหว้สิเฮาค่ะกินเขาค่ะนะก้อยกับก้นอันเต็มบ่เจอกินอันคมอันผัดมันนั่นเองก็ให้เอากะตักแห้งก่อนค่ะให้เอาหมักค้ำเนี่ยก็ตักแห้งก่อนเนี่ยก็เฮ็ดเป็นขึ้นมาตําให้มันเป็นพองอะไรขึ้นมาใส่แล้วน้ําอุ่นให้แล้วน้ําพึ่งใส่อิดอ่อนให้ก็กินนั่นก็เป็นลอกไล่เป็นยายาเที่ยงเหมือนกันเลยค่ะนะอ้อมาฝากตอนจู่ถึงบ่แม่พี่น้องเฮาเขากูก้นเนี่ยค่ะโยก็กํามาค่ะเหมือนหนังว่าเฮาค่ะเลยยดยากว่าเลยลองตั้งหักษาตับกว่าอย่างในค่ะนะก็ไม่หนังหื้อเลือดในตัวกูนะคะนั่นเตียกว่ามาหากันเลยง่ายเต็มคืออยู่ที่เลยที่หนึ่งนะคะอย่าไปว่าสังขนากล่องงูเนี่ยเพราะว่ามันเลยงูเนี่ยเพราะมันมาตรวจมาคบเอาค่ะมาสักข้าวขายอย่างในต้องใจค่ะหรือเปิ้นว่าให้เอากล่องออกหมดผมออกหมดเนี่ยมันจังเฮ็ดให้ก้นตายแล้วก็บ่ว่าเลือดในมันติดตุงกว่าเป็ดมันติดกามกว่าแปดนั่นขนาดนะนั่นก็เหมือนกันค่ะหนังหื้อเฮาค่ะที่รู้ล้อมด้วยถึงนะคะป้ายอยู่ลีเฮาค่ะกูลองกูอันนั้นนะคะเนื้อหนังเจ็บมาเจ็บด้วยลองเป็นห้อยล้ำเป็นห้อยซิวจะนั่นในผู้ไรก่อนใครให้มันเปลี่ยนจังใจใครก่อนนั้นแหละล็อกไลน์มันมีง่ายๆอ่อนค่ะมาฝากตอนสู้ถึงกันลองตั้งหวานลิ้นเงือกนะคะความไทยห้องว่าหวานหางจระเข้กัมอังกฤษห้องว่าอะลูเวล่านะคะนี่ก็เป็นแทงหนึ่งอันแต่เดมายดยารูรวมด้วยถึงลองห้อยล้ำแหลดผ้าเป็นผ้าว่ะเป็นห้อยซิวอ่ะเป็นเม็ดล้ำพิษๆพอดๆจอมเนินนางเขาขาเช่นนั้นค่ะนะเนื้อหวานหางเงือกในวันลิ้นเงือกอันนั้นก็ว่านหางจระเข้ในก็เป็นยายาลายรองหลายอันค่ะก็เปิดเอาเปิ้นเอามาใจกันนังเปิ้นที่เอามาใจกันน้องเฮาค่ะยาเมื่อหนังว่าน้ำหลุดลูกว่าโตหลุดเครื่องในตัดใส่เขาค่ะว่าเฮาก็แพ้น้ำหลุดลูกว่าไผ่ใหม่เจ้าหนังไหนค่ะเอามาเอาอันยางว่านั่นค่ะนะเอามาตาใส่ตีห้อยอันเฮาค่ะมาเจ็บเจ้านั้นหรือเส้นนั่นก็เนื่นหนังอันเฮาค่ะเสียงเหลียดผัดเสิร์ฟเส้นนั้นค่ะจังให้ได้เนื่นหนังเฮาค่ะเป็นลำอ่ะเป็นห้อยอะไรนั่นก็โมยามหาวิทยาลัยมหิดลเฮาเขาเนี่ยก็เลยกว่ายดยาจามตัวอย่างเนี่ยค่ะนะอันเป็นก้นอันเป็นไผ่ใหม่หนึ่งแหลกสองนั่นเนี่ยก็ไผ่ใหม่เนื้อหนังนั่นนะคะนะกว่ายดยาด้วยในข้าวตั้งเสาสีจูมองไว้เสียไพ่ไหมนั่นอําในหับยาเลยอีหยังคะนะเอาอันในมาตาเสร็จนี่ก็ยดยาเลยหายง่ายๆกําเร็วอําป้องอําเป็นน้ําเป็นน้องนั่นค่ะนะเนาะโยก็ยังเฮ็ดให้เนื้อหนังเฮาขาผิวขาวและแท่งเหมือนกันเลยค่ะตอนดาวานลิ้นเงือกในก็มีพรหลีเตเตว่าอยู่หิ้มหอมเฮือนในเฮือนในเยเฮาค่ะใกล้ๆมีกันอยู่รู้เลยผูกไว้ค่ะนะเอามาต้นหมักย่อมต้นหมักแกงต้นหมักค้ำต้นหมักล่างต้นหมักมงต้นหมักกาในเฮือนในไหนค่ะว่ามีปืนตีแต่ได้ผูกซ้อมมันนั่นค่ะนะหรือนั่นก็รู้เลยมีหวานลิ้นเงือกเขาจังหนังไหนค่ะยายากูลองกูอันเป็นยายาเนาะค่ะหามาเลยหล่อมในสิ่งเงินสิ่งจ้องนั่นเพราะหิ้มหอมเฮือนเนาะค่ะมาย้อนมาอะไรก็ถูกเลยเอาปันซ้อมนั่นค่ะนะในก็เป็นล็อกไลยายาแต่ที่ดูล้อมได้ถึงเขาค่ะเลยลองตั้งอัมป์ปอลิเซียงเงินน้ำนั่นมาฝากตอนสุดถึงบ่แม่พี่น้องเขาค่ะ

ป้อว่าไปถึงข้าวเขาพานอนเมื่อไนเจ้าเก่าเป็นก้นหลีอยู่ในอ่ำวาไลพ้องมือไปถึงข้าวย่ำสายใจขัดนั่นกู้สู่ตั้งหลีเมื่อตั้งเสียงมันกึ่มเออไหนก็อ่ำวาไลโลกาอันอ่ำวาไลนั่นก็อันเอาตราใส่ใจได้ก็สืบข้าวตั้งกว่ามันมันนิ่มๆกัดกัดเย็นเย็นอยู่โลกาอันอ่ำจางวาไนก็อันอ่ำเอาตราใส่ใจได้ก็มาทางทางไม่พังพังไว้อยู่ไงย้อนนั่นแหละสังว่าเฮาค่ะมีเจอกติสมาธิลีลีเอาเจอตราใส่ใจในจึงอันหยับเย็นกินเจอมาอันฮุกไห้ลงนั่นอันที่ฮบทบตั้งหยับผิดลงนั่นตีมองมังกว่าแปดในอันยุ่มถอมตัวยอก่อนจำเฮ็ดด้วยในนั่นค่ะนะเนาะลองในสังว่าเฮาค่ะหมอไว้ว่างเจอในจึงเฮาค่ะที่เป็นก้นกัดแขนและยอก่อนเตียอยู่ง่ายลงเจออำมาเตียอยู่องตีเฮาค่ะอยู่นั่นตีแก็บกะหือก็เย่าเตียกวางกะหือก็เย่าในแค่ย้อนปั่นแห้งเจอตอนตาป้อแม่พี่น้องเขาดังมดดังเสียงกูก็กูก้นอยู่ว่าจังหนังไหนค่ะ

0: พบกิลฮัสค่ะอย่าลืมปั่นแห้งค่ะนะ
1: อ๋อค่ะก็เลยเปิดมะนังพี่น้องเขาทุกย้อนกันเข้ามาให้เลยเงินถอมพร้อมกันเยอะเลยค่ะยังมีพี่น้องเขาต้องทำกันเข้ามาค่ะเกี่ยวกับไปลองว่ามีก็เป็นแม่ในคาที่ก่อเกิดลูกอ่อนด้วยค่ะก็เป็นแม่ในซ้ำอ่ำมีวัดไว้อีสังที่หาเข้ามาเมืองไทยกุ้ยในอันนี้ก็พอดีก่อเกิดลูกตรงในเซียงน้ำในก็อยู่ที่ว่าเขาคาที่ก่อห้องยาอีสังพอเป็นห้องยาบนห้องว่าห้องยาต้องหลุมบองซึ่งเขาก็เต็มเพราะเซียงน้ำเพราะเป็นห้องยาเอกชนอันว่านั่นก็ได้เซียงน้ำนั่นค่ะนะก็อยู่ที่ว่าเขาคาที่ได้เป็นได้เกิดจะงื้อเกิดเอาห้องกล้วยห้าที่ก่อนบ่อเซียงน้ำค่ะถึงนั้นก็เพราะว่าเกิดมันนังประหลาดไงเราต้องห้องยาแม่และเด็กที่หิมที่เหตุการณ์พิมูเขานุ่นเขาในกอในกอป้อเสียงนำเหมือนกันในค่ะนะในกออยู่ที่ว่าพี่น้องเขาติดอันกันกวาดดีแล้วนั่นค่ะอ๋อในกอเป็นลองเอามาฝากปันป้อแม่พี่น้องเขาเจิงหนังไหนว่าเจิงหนังไหนค่ะเพราะค่ะพี่น้องเขาก็ยังต้องตักกันเข้ามาปันแห้งเจอกันในค่ะก็ยินชมขอบเจอใหญ่น้ำติดติววาเหมือนกันในค่ะอ๋อกำในค่ะมีลองปืนหูจำโตกับแกมตัวมังกรในเพราะว่าใส่เสื้อแขนปอดอันมีแขนในเพราะใครใส่ของใส่เธอกิ่งแห่นลำแหน่นในค่ะอันนี้ก็เป็นทางหนึ่งอันเดียมาฝากปันพี่น้องเขาค่ะลองรู้ล้อมได้ถึงกิ่งแห่เขาค่ะให้ขาวนั่นเนี่ยก็อย่าไปกับถูมันแห้งปนตีแหน่นเผาอาล่าเนี่ยค่ะแล้วก็อย่าไปใจน้ำหอมอันนั้นก็อันต้ากิ่งแห่นั่นอันมีแอลกอฮอล์นั่นน้ำก็เปื้อนมันจะเฮ็ดให้กิ่งแห่เขาคันลำไหลนะคะอ๋อนี่ก็แล้วก็อย่าไปกวาดท้อนอํานั้นอย่าไปกวาดท้อนมอยกิ่งแห้เขานั่นขนาดนะเอามาเอาเท้ามันเตลีนะคะเพราะท้อนมันเตเป็นตุ่มเป็นตุ่มไม่ได้ให้ได้นึ่งหนังเขาค่ะแต่แขนกิ่งแห้เขานั่นมันเตลําเตหย่อนเตย่านไหลนะคะนี่ก็เป็นรองตั้งหางลิบหางลิบมันบ่มลัดก็มังปอกว่าหมังปอกมาก็สนใจนั่นค่ะเนาะใส่ใจด้วยกันหมังปอกมังเลยมาใส่เสื้อโคอันมีแขนจะไหนก็ซ้ำหางริมฮัดยกแขนขึ้นจะไหนก็จางไปแล้วมังก็ว่ามันท้อน้ำมอยกิ่งเฮยุ่มชุบยุบไว้ก็ใกล้เปลี่ยนไหลในขณะเพื่อเป็นก้นใจด้วยก็ว่าเรียกว่าเป็นนั่งยิงในแต่หมังปอกหางดีเพราะว่านั่งยิงในน้ำตึกขายเสียงไว้ก็หันมอยกิ่งเฮในแต่ใครกินเฮเราในค่ะนะแนวค่ะนี่ก็เป็นรองลุล้อมด้วยถึงตัวเสาเก่านั่นขนาดน้อยก็สังว่ากิ่งเฮียเขาคันลำอยู่นั่นก็เป็นอันต้าลูกกิ่งต้ากิ่งเฮียเขานั่นหนังหือมันบ่ได้ถูกแมงจอมพ่อคาและอัมมี่แอลกอฮอล์นั่นวัดเสื่อมอะไรคะอ๋ออืมเยาก็บ่เป็นรองในเฮือนเยี่ยอันจำจำเสื่อมนั่นในตีเล่ห์เสื่อมหือหลานในก็เอาหมักแกงในค่ะหมักแกงอันนอกขาใส่ผักโจ้หน่อยค่ะนะเอามาล่างแล้วก็เอามาใส่ล้มน้ำพึ่งอิดอ่อนให้ก็เอามาหนวดล้อกันให้ก็มาต้าไว้ที่กิ่งเฮียเขาหมกซิบเมล็ดนั่นแล้วก็ต้องไกลล่างออกแปดให้ไหนก็หนึ่งวันหนึ่งปอกแค้นวันนั่นค่ะนะเนาะที่ได้เนื้อนังไตกิ่งเฮียค่ะนั้นหางลีมาลูกกวนวันไหนค่ะอ๋อเพียงอันนึงซ้ำเอาหมักผ้าค่ะเอาหมักผ้านั่นมาเอาเม็ดมันออกเฮียก็เอามาผ่าล่างเข้มๆไอ้ผ่าเอาเม็ดออกเฮียก็เอามาทูไตกิ่งเฮียเขานั่นซิบถึง20นาทีนั่นกวนวันก็ได้ให้ได้กิ่งเฮียค่ะนั่นก็ได้ห่างลีมาเตือต้นมาหรือสีเก่าอยู่ว่าไหนค่ะนี่ก็เป็นลองปื้นหูแกมตัวอิดอีเอามาฝากปันพ่อแม่พี่น้องเขาค่ะหรือสีนั่นก็ยังมีเตียงเตียงจิ้งค่ะนะเตียงเนี่ยนะคะก็เอาล่างแคบๆให้ก็เอามาปอกบางๆให้ก็เอามาถูใดกิ่งเฮียค่ะนั่นก็ที่ให้ได้เนื้อหนังอันมันตายกว่าฉะนั้นอันลำพืชฉะนั้นติดหลุดออกค่ะไปแล้วที่ให้ได้มันหลีขึ้นมานั่นขนาดก็เอามาฝากปันพ่อแม่พี่น้องเขาให้เป็นลองที่เจ้าครอบในขั้นเอาฝากปันพี่น้องเขาในวันเมื่อไหร่ค่ะออกเยอะก็สังว่ากิ่งเฮียเพิ่มมีนก็ย้ำหลัดกว่าค่ะลูกนะก็สารส้มก็ใจไรนะค่ะสารส้มอันนั้นเป็นกวนมาหิมส้มนั่นค่ะนะเป็นก็ที่ขายกันอยู่นั่นก็ใจไรเหมือนกันอันนั้นก็กว่าซื้อมาตาลูออนลูกิ่งมาตาอะไรก็อย่าไปให้มันมีลองอันล่อแอลกอฮอล์นั่นในดิลิซิปเปิลนะคะเขาขาดดีกว่าหรือใจถ่อมด้วยธรรมะตรากันค
2: ่ะเขาสิไปหาปีได้สองยังเขาสิไปเจ็ดนี่เลินชีวิตมาเซ็นขึ้นเลยมาสองวันปีคริสสองยังไปสามเลินเสด็จมาเลยมาเศร้าเจ็ดวันเมื่อในดำดีจ้องพระลอยถึงคำวิ่งหมู่ซีเนี่ยเจ้าเขาเลยมาปุดผุยปังตราอุมุนธรรมหอมสะข้าวยำสิบห้าวันวันจังไหนแหละวันเมื่อไหร่ตัดมาหอตราปัญญาขี่เขาในเจ้าตัวขุนพรตีเลยหอข้าวยำเสียดมองต่อถึงเป็ดมองวันในศีลาเกาะเมื่อไหร่ย้อนเบวะตะการนำคำตีนำตีเขาติดตั้งไว้ทัดกองมูตีเฮ็ดไว้เสือโคถับนาวันจังไหน คำในเจ้าสำทุกคุณพรเด็กๆกับฮอดลากันนั้นเขาย้ำเจ็ดมองต่อแปดมองว่าจังไหนเละก็เบื่อมันตุ่มกันในเจ้าจังขึ้นเรียกหลายเขาย้ำเมย์ขึ้นมาฮอตอนเจ้าในหามองต่อถึงหกมองว่าจังไหนพองมือเขาฮาไปฮอดราไปถ่อมตรานั้นในเขาอ่อนกันทรงไหนเมตตาถึงวิเนียสดาบตั้งสิ่งตั้งหลายโฮมันกำหนึ่งก่อนว่าจังไหนยกขีดซื้อมาถ่อมตราตั้งมันตั้งสิ่งอ่อนกันห้อมมือว่าจอมหลังซอบอกหนึ่งเย้าในก็เข้าขึ้นโคมกันทรงเมตตาซ่อมกันกว่าสามปอ

0: sinh tăng sư môn sư con tư sinh cất yên
1: ไหว้ศีลส่งไหนมิตรถึงเวเนียสวัสดิ์ทั้งสิ่งทั้งหลายเอ้าซื้อมาถ่อมตราทั้งหมดทั้งสิ่งโยกิสังขารเจ้าผมโดยโยกิก้นทรายเขาภิกษุวะเคยนั่งไข่กดสิเลถ่อมตรากว่าในเกาะนั่งไข่กดิถ่อมตรากว่าอะไรเยอะโยกิเศร้าเขาผมโดยโยกิยิ่งเขานั่งยิ่งเขาซื้อมาถ่อมตรานั่นในเกาะนั่งคุกเขาอิถ่อมตรากว่าเพราะว่าก้นมาในเกาะพื้นใสไหวลมสิเลถ่อมตรากว่าอะไรเยอะปุณตะเมื่อไงในเจ้าติมาโหตระบันโยกีเอาเขาในก็เตเอาตระอันคุณผีเจ้าหนึ่งมาทำพระเป็นเจ้าเฮามาทำข้อความสี่ข้อในเจ้าได้ขึ้นเอานั่นขึ้นมาหางเฮียนเป็นภายใต้เหล่าทรัพย์เลี้ยงในบันเจอโยกีเอาเขาครับว่าไรปองเสียงเลี้ยงใส่ตระนั่นกว่ากูเผาด้านมันว่าจังไหนหัวข้อตระเฮาคำในก็เจ้าเฮาใส่ไว้หัวข้อมันว่าหิมหอมเฮาเนี่ยโคตราว่าคือก็หิมหอมปืนอ่ะหิมหอมเฮาอ่ะหิมหอมเฮาเนี่ยย้อนเปิดสังสัมว่าหิมหอมเฮาเนี่ยเฮาหลุดเลยปองเสยมันเฮาเลยมาเกิดเป็นก้นในเนี่ยเฮามาเผียวถึงเนื้อเพราะว่าก้นเนี่ยเฮามาติดตั้งสันติมาเป็นก้นในมาอยู่เนื้อเกกลางเมืองก้นในเนี่ยหิมหอมเฮานั่นมีสังเนี่ยเฮากึ่งลีหู้อยู่ฮะมึงกึ่งลีหู้ฮะเฮากึ่งลีหู้ว่าก็เพราะฉะนั้นอิงปึงเลยอันว่าหิมหอมเฮาเฮากึ่งลีหู้เนี่ยจังที่เอาอันคุณผีลงมาทำพระเป็นเจ้าพ้องมือพระเป็นเจ้าจึงอยู่เศร้าจำดีจ้องคำสีตะวันนั้นเนี่ยเอกันสมัยปะกวาสวัสดิ์ยามวิรดิสีดาวันนี้อนาถาปิณฑิกัสสะอารมีอันเป็นจ้องสถิลงอนาถาปิงหลุดด้านไว้นั้นเนี่ยคุณผีว่าถึงกลางคืนมาในเป็นพ้องยำผีเขามาถามตระพระเป็นเศร้าในเขามีลองคำใจสร้างในพ้องมือพระเป็นเศร้าตั้นกลางคำกลางคืนนั้นในผีเขาลงมาถามทำไมผีในเขาก็ยามมาถามสิสิผีจุ่มย่อจุ่มก้องป้างย่อป้างให้นั่นมาถามพระเป็นเศร้าในเข้ายำกลางคืนในเป็นพ้องยำผีเขามาย้อนถามตระในเขาก็มีส่วนเข้านั่นในแต่ว่ามีคนผีป้าหนึ่งก็ลงมาถามพระเป็นเจ้าเฮาเกณฑ์สุเอาติดต่อโลกเนี่ยเจ้าติข้าวะที่นั้นโลกะคงกลางสัตวะลงในวะเอาติดต่อเนี่ยอันมาห่างไว้วะห่างเหี่ยวห่างคืมไว้นั้นเป็นอิสังติคาโนเนี่ยอันมาห่างเหี่ยวห่างคืมต่อสัตวะตั้งหมดตั้งสิ่งเอวะที่นั้นโลกะคงกลางเฮาอยู่ในก็เป็นสัตวะตั้งหมดตัวมีเจอตั้งหมดทั้งเสียงเจมกะอันอยู่เนื้อน้ำอันอยู่เนื้อกล้องอันอยู่เนื้อกลางเฮาตัวมีสัตวะตั้งเสียงตั้งหลงในในอันมาหังไว้นั้นว่าอันมาหังเห็นหังเหี่ยวไว้นั้นอันนั้นเป็นอิสังคาโนในมาทำพระเป็นเจ้าพระเป็นเจ้าสำเนินตอบว่าตันหายะเอาติโตโลโกในอันมาหังเหี่ยวหังคืมเห็นแหละเก็บนั่งไว้อยู่ที่เนื้อโลกาหลงในเป็นอิสังกว่าในซึ่งเป็นตัณหาวะเป็นสังก์เป็นตัณหาอันห้องวันตัณหานั่นไงก็เพราะฉะนั้นเขาอ่อนกันวาซ้อมทางมุดทางเสียงคำหนึ่งตีสัตวาอันเลิลาห่างกว่าไว้ซ้ำนอตีสัตวาอันเลิลาห่างกว่าไว้ซ้ำนอติสัตวาอันเลิลาห่างกว่าไว้ซ้ำนอในเป็นข้อความคุณพีมาทำจันติพระเป็นเสากินนัสุอติโตโลโกในเสาติคาติสัตวานั้นเป็นอันเลิอันมาห่างเฮียนไว้ห่างเหี่ยวห่างไว้อยู่นั้นในเป็นอิสังคาจอมหิมความสัตวานมาห่างนั้นเป็นอิสังในก็เพราะฉะนั้นพระเป็นเจ้าก็ตอบว่าตันหายะเอาติโตโลโกในก็เพราะฉะนั้นเขาอ่อนกันว่าจอมไผ่ใต้ดังมุดดังสิ่งตีสัตวาเป็นตันหาห่างกว่าไว้เย้าอตีสัตวาเป็นตันหาห่างกว่าไว้เย้านอติสัตวาเป็นตัณหาห หังกว่าไว้ย อันมาหังไว้ปันติสัตวะทั้งหมดทั้งสิ่งในเป็นอีสังในเป็นตัณหาว่าจงจำเจอเฮากว่าตั้งเลยในก็ตัณหาอันห้องว่าผู้เป็นความเสียงมันออกได้ก็ออกว่าตัณหาในออกเสียงห้านั่นนะผู้เป็นความปาลีกูเมืองได้อ่อนกันออกว่าดันหาเนี่ยนะออกเสียงดันหาออกเสียงห้ามันกันในไอ้ความใจเขาก็เขาปองเสวะดันหาในก็ไล่ดันหนาในก็ไล่ในในอันมหังไว้ปันปุนแต่สัตว์ตั้งสิ่งตั้งหลายสัมโพดิมออกปนในโลกานั้นในดันหนาในมันมหังไว้จิมไผ่หน้าไผ่หลังกูจัดกูปันกูขิงกูเข้าในดันหนาในมันมาถงเหี้ยวไว้สี่สี่ในจงมันถงถงถงไว้นะก็เพื่อนตีสัตวะเป็นตัณหาห่างกว่าไว้เย้าโอ้ในอันห่างไว้ได้เป็นห่างในตัณหาเนี่ยมันมาห่างไปปุณฑาสัตวะนั่งคือสมุติมออกป่นในโลกานั้นเนี่ยมันห่างไว้กูเมียวเนี่ยเขาหลุดไรป่องใส่อันในว่าตาเขาดีม้วนออกไรยุ่มตัณหาลงในเนี่ยก็มันอ่ำง่ายๆว่าจองมันง่ายๆตีจิมเล็กตอดถึงใหญ่พดเท่านั้นในตัณหาในมันห่างไว้กูเมียวตัณหาในพวกมันเกี่ยวด้วยตุตลามันเป็นช้างในเป็นใจโลภาเป็นใจอังก์ใจโลภาวันนั้นเท่าจิมมือเท่าเล็กๆนั้นในก็ตัณหาในก็มันสัมโพห่างไว้ปันปุ่นตาเท่าน่ะจองห่างไว้ห้ามห่างไว้ฮะเขาตึกเป็นเอเลียงอ่อนอยู่นะอูในก็ปุ่นตาเข้าในก็มันห่างไว้บันปุ่นตาเข้าอยู่นั่นนะอูนั่นจองใจมันเจออยู่นะอูเป็นก็ค้อนปันเอาให้เขาหมอนนอนเอโยหรือเส้นในสมองสั่งมาห่างปันเอาให้เขาสมบูเลยกินเลยเยี่ยมนั่นในก็ปุ่นเฮ็ดมาติ่งนุ่มอ่อนเล็กๆน้อยๆปุ่นตาลูกอ่อนในนั่นเป็นปุ่นตาให้ลูกอ่อนที่เกี้ยในปุ่นเฮ็ดมาในเป็นอีสังใจเฮ็ดในเป็นตัณหาใจเฮ็ดว่าเป็นอีสังใจเฮ็ดใจเฮ็ดว่าลูกอ่อนในอย่างมาอินเนี่ยในก็ปุ่นก็เฮ็ดปันมาปันมาปุ่นด่าลูกอ่อนหมอไปต้อมเต็มต้อมเต็มนั่นหนังหื้มมันเตะใกล้ไปเฮ็ดเตะจูมนั่นหนังหื้มมันเตะจูมตืบตีนมันนั่นนะตัณหาก็เจอปุ่นนี่เฮ็ดมาห่างปันมันตัดที่มาซุบปันลูกอ่อนในนะปุ่นก็เฮ็ดปันมาปันมาปุ่นด่าลูกอ่อนหมอไปต้อมเต็มต้อมเต็มนั่นหนังหื้มมันเตะใกล้ไปเฮ็ดเตะจูมนั่นหนังหื้มมันเตะจูมตืบตีนมันนั่นนะตัณหาก็เจอเปิ้นนี่เฮ็ดมาห่างปันมันตาที่มาซุบปันลูกอ่อนแน่ๆเอาซอกตินออดเอ็ดออดเอ็ดอันมาซุบปันน่ะก็ไม่เนาะลูกอ่อนพ้องไปจ่องมันหมอจะเจ็ดออดเอ็ดออดเอ็ดในจ่องหมอหมอหมอสิไงลูกอ่อนก็จุ่มเฮ้ใกล้ไปในเป็นอีสางมาห่างไว้ในจ่องเฮาปาป่องใส่ก็ไม่ตัณหาในมาห่างปันว่าก็ไม่จ้อมหนังวันลูกอ่อนในก็มันเหยียบมาสินั่นแทงอีนึงในก็เปื้อนคายอยู่ต่างซื้อต่างเมียวโคกปุ่นตาโก้นลงเขายิบตื้อไหนลูกอ่อนนี่มันมีเจอใครหรอมันมีเจอใครอันโก้นลงเกือกนั่นไหนเปื้อนหนังมาโก้นลงเกือกอมปู้ในลูกอ่อนอันดึงไปหู้ช้างนั่นสองเกือกคืออมปู้มันเกือกหรอมันกะเกือกข้างปู้มันกะหลีในปอยในลามยาวไหนมันกะหันเปื้อนคายหมอปลาก็เกือกอ่อนโลดอ่อนก้าอ่อนเฮือมินอ่อนกองพลาสติกอ่อนเจ้านั่นไหนอันนี้ลูกอ่อนจองใครไรมันใครไรใครครับจานมือเมย์เขาเอี้ยวใครไรนั่นนะเอี้ยวใครไรอันนั้นนะในตัณหาในจองมันห่างไว้เสมอเรียกเอาเฮ้ยในใครไรเนี่ยป่วนอะไรก็ไม่เพราะว่ามันเยอะมาเสียนานเอาในอันที่เรียนกองพลาสติกอ่อนสังวรจะในจองใครไรอ่ะใครไรอ่ะสังวรเป็นก้นใจอ่อนในก็มันเด็กใครเรียนแทงมิวหนึ่งมันเด็กใครเรียนมาใครเอาหมักนางอ่อนปิดห้าสังสิ่งที่ในใครยิบมาอันเข้มอันเรียบให้นั่นมาไหนมันก็เรียกลายอยู่ดีดีก็สองเรียกลายมันเรียกลายจุนเอาเอ็นมิ้วในเจมเรียกต่อใหญ่เอาในสองมันมีเฉปอกเฉปอก
2: อ๋อค่ะนี่ก็เป็นธรรมตระเอามาฝากตอนจนถึงพี่น้องเขาอยู่มีอมาเดลยินถอมในหันเสยกันกูก็กูก้นทั้งหมดทั้งสิ่งอยู่นะคะเอามาอยู่ที่เลอตั้งแล้วสังวาเขาขามีสมาธิมีลองกัดจึงเย็นใจมีลองกัดเย็นมีเมตตากรุณา
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์ รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับคณะกรรมาธิการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัยสภาผู้แทนราษฎรลงพื้นที่จังหวัดสระบุรีติดตามปัญหามลพิษทางน้ำอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
6: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
7: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
8: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: คณะกรรมาธิการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัยสภาผู้แทนราษฎรลงพื้นที่อำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีติดตามปัญหามลพิษทางน้ำพบโลหะหนักอันตรายปริมาณสูงเสี่ยงปนเปื้อนแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและน้ำประปาน
9: ายพัทรพงศ์ลีลาพัฒน์ประธานคณะกรรมการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัยสภาผู้แทนราษฎรพร้อมคณะลงพื้นที่ตำบลห้วยแห้งอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีเพื่อตรวจสอบปัญหามลพิษทางน้ำบริเวณใกล้โรงงานกำจัดขยะแห่งหนึ่งหลังได้รับผลกระทบจากน้ำเสียที่มีกลิ่นเหม็นและปนเปื้อนสารเคมีไหลลงสู่ลำคลองซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่เกษตรกรใช้เลี้ยงสัตว์และทำการเกษตรก่อนจะไหลต่อไปยังคลองเพียวและแม่น้ำป่าสักพร้อมกล่าวว่าผลการตรวจวิเคราะห์ของกรมควบคุมมลพิษและกรมโรงงานอุตสาหกรรมยืนยันว่าสถานการณ์อยู่ในระดับวิกฤตโดยพบน้ำมีสีดำมีกลิ่นเหม็นรุนแรงและตรวจพบสารโลหะหนักอันตรายปริมาณสูงเกินมาตรฐานบริเวณใกล้โรงงานกรมโรงงานอุตสาหกรรมอยู่ระหว่างจัดทำคำสั่งตามมาตรา39แห่งพระราชบัญญัติโรงงานเพื่อสั่งระงับการดำเนินงานในส่วนการฝังกลบขยะอันตรายของโรงงานที่เป็นต้นเหตุชวิสาประทุมมารายงาน
4: จังหวัดเชียงใหม่ต่อยอดงานวิจัยและนวัตกรรม Air for All สู่การแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 เดินหน้าขยายผลทั่วภาคเหนือ
10: ดร.วิจารณ์สีมาฉายาประธานคณะกรรมการติดตามแผนงานวิจัยนวัตกรรมและการใช้ประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วนฝุ่นละออง PM 2.5 แบบบูรณาการและมุ่งเป้าเป็นประธานเปิดกิจกรรมเสวนาผลสำเร็จของผลงานวิจัยและนวัตกรรมพร้อมทั้งส่งมอบนวัตกรรม Air for Allภายใต้แนวคิด2ปีแห่งการสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์จริงขยายผลสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนภายในงานมีการส่งมอบผลงานนวัตกรรม Air for All จำนวน7ผลงานให้แก่หน่วยงานและผู้ใช้งานในพื้นที่เป้าหมายของภาคเหนือเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 และยกระดับคุณภาพอากาศในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากพื้นที่ต้นแบบกิจกรรมเยาวชนต้นกล้าท้าหมอกควันเพื่อสะท้อนการเปลี่ยนผ่านจากงานวิจัยสู่การปฏิบัติจริงคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
4: บราซิลขาดกำลังหลักก่อนดวลนอร์เวย์ด้านอังกฤษเช็คความฟิตแบ็คขวาก่อนพบเม็กซิโกในการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ16ทีมสุดท้ายคืนนี้
11: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ16ทีมสุดท้ายคืนนี้ต่อเนื่องจนถึงเช้าวันพรุ่งนี้มีลงสนาม2คู่คู่แรกบราซิลพบนอร์เวย์ลงสนามเวลา 3:00 น.สำหรับความพร้อมของทั้ง2ทีมเริ่มที่ทัพแซมบ้าจะยังไม่มีราฟินญาปีกตัวเก่งจากบาร์เซโลนาที่ได้รับอาการบาดเจ็บบริเวณกล้ามเนื้อต้นขาขวาในเกมที่ถล่มเฮติ3-0ในรอบแบ่งกลุ่มรวมถึงยังต้องเช็คความพร้อมของลูคัสปาเกต้าและคาเซมิโร่2กองกลางคนสำคัญด้วยด้านนอร์เวย์ยังต้องเช็คความพร้อมของยูเลียนไรเยอร์สันที่มีอาการบาดเจ็บต้นขาในเกมพบเซเนกัลส่วนเกมรุกยังนำโดยเออร์ลิงฮาลันที่ยิงไปแล้ว5ประตูโดยมีมาร์ตินโอเดการ์ดและพาทริกเบิร์กคอยสร้างสรรค์เกมส่วนอีกคู่เม็กซิโกเจ้าภาพร่วมพบอังกฤษลงสนามเวลา 7:00 น.สำหรับความพร้อมของทั้ง2ทีมเริ่มที่ทัพสิงโตคำรามได้รับข่าวดีเกี่ยวกับเดแคนไรส์ที่ถูกเปลี่ยนตัวออกช่วงท้ายเกมที่ชนะดีอาร์คองโกในรอบ32ทีมสุดท้ายโดยเป็นเพียงตะคิวและความอ่อนล้าจากการลงเล่นเท่านั้นส่วนตำแหน่งแบ็คขวายังเป็นปัญหาสำคัญเนื่องจากจาเรลคอนซาและริเจมยังไม่หายจากอาการบาดเจ็บขณะที่ความพร้อมของทัพจังโก้ไม่มีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บตัวหลักพร้อมลงสนามทั้งหมดปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
4: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.ครับ

นเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

เพลงเพื่อชีวิตเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อสมัย14ตุลาคม2516ในยุคของวงคาราวานนั้นนับเป็นเพลงเพื่อชีวิตมีทั้งในสายของเพลงสายวรรณกรรมสายของการแสดงแล้วก็อื่นๆอีกมากมายเป็นการผสมผสานของคนในเจเนชั่นนั้นที่แข็งแรงที่ก่อกำเนิดของคำว่าเพลงเพื่อชีวิตขึ้นแล้วก็เป็นหมุดหมายเป็นหมุดใหม่หลักใหม่ที่สำคัญในเวลาต่อๆมาให้กับคนรุ่นหลังๆเป็นคุณอุปการของคนนำทางที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในบันทึกของประวัติศาสตร์ของประเทศไทย

สนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครีในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

0: ลาที่ดนตรีจังหวะของมาริโคน่าจะขยับได้นี่โหกว่าจะได้สักเพลงนึงก็นี่น่าจะเป็นเพลงที่บอกเร็วที่สุดของมาริโคน่าใช่ไหมตอนหลังก็มีเพลงเร็วหลายเพลงนะครับแล้วก็เห็นเพลงสำนึกเพลงอะไรนะเพลงสนุกสนุกตอนหลังๆนี่ก็มีเยอะมากขึ้นมากขึ้นแต่ก็จังหวะนี้น่ารักดีเขามาจากขอนแก่นมาภายในต้นชั่วโมงสุดท้ายของทนดนตรีคืนวันอาทิตย์ในคืนวันนี้ผมพิโยรุ่งสมัยและคุณทุนชัยกำรอดควบคุมเสียงก็จัดให้อีกหลายเพลงครับขอท่านสะพานลอยจากวงคันไถบ้างโอโหสิกรรมบ้างปีกรักบ้างลังบ้างเพลงช้าๆเท่านั้นเลยก็จังหวะคึกคักกันสักหน่อยเมื่อสักครู่ที่ปิดท้ายไปกาลิเลโอกาลิเลอีเปิดไม่จบเพราะว่าความยาวตั้ง14นาทีกว่าก็มีผู้ฟังทางไลน์ส่งเข้ามาคุณเป็ด ND91 กาลิเลโอกาลิเลอีคุณตุ้มพัทยาคุณตุ้มพัทยาก็บอกข้อมูลเพลงที่มาของเพลงมาให้ด้วยนะฮะว่าเป็นเพลงแต่งขึ้นเพื่อประกอบละครเวทีเรื่องกาลิเลโอของคณะประชาชนศึกษาราวปี2528นะฮะและการเปรียบเปรยเพลงนี้หยิบยกเรื่องราวของกาลิเลโอกาลิเลอีนักวิทยาศาสตร์ผู้ค้นพบว่าโลกหมุนรอบดวงอาทิตย์แต่กลับถูกจองจำโดยศาสนาจักรในยุคนั้นนักงานใช้เรื่องนี้สะท้อนถึงสัจจะและความจริงของชีวิตที่แม้จะถูกปิดกั้นหรือกดขี่จากอำนาจใดๆความจริงก็ยังคงเป็นความจริงที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงนะครับท่อนที่ร้องกาลิเลโอกาลิเลโอโลกหมุนรอบดวงอาทิตย์นี่เองนะครับสัจจะนั้นมีชีวิตเอาคุณตั้มเนี่ยนะคุณตั้มภาษาอังกฤษมันก็ TUM คุณตั้มนะครับทำไมภาษาอังกฤษมันใส่ไม่โทรให้เราด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับก็ติดตามกันเป็นประจำทุกคืนวันเสาร์และอาทิตย์นะครับยังมีเพลงดีๆหลายเพลงนะฮะที่ในช่วงที่ผ่านๆมาก็อาจจะไม่ได้เปิดกันความยาวมากเหลือเกินนะฮะตอนนาแกก็ลืมไปนะก็ไม่ค่อยได้เล่นกันเนี่ยนะครับจริงน่าจะเอาไว้มีโอกาสเรียกนำมาเล่นกันในคอนเสิร์ตต่างๆก็ดีเหมือนกันก่อนที่จะไปถึงในช่วงแคมป์ไฟมาริโคน่าก็มาสนุนดนตรีกันนะฮะก็อีกเดือนหนึ่งครับหลังจากคาราบาวแล้วก็จะปิดท้ายด้วยมาริโคน่าเอามิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงเมื่อสักครู่ได้พูดถึงนเสกศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เลยนึกถึงเพลงของนเสกขึ้นมาได้เพลงหนึ่งเด็กชายดอยครับ
1: เอาชื่อโซชาย

0: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ห้าทุ่ม26นาทีนะครับนักเดินทางของถนนดนตรีก็จะเดินทางกันอยู่ในช่วงครึ่งชั่วโมงสุดท้ายแล้วนะครับเผยมาแล้วแคมป์ไฟดนตรีมาริโอน่าอันนี้เหมือนตอนที่ผมไปแรกเลยจำได้เลยปีแรกที่มีพี่แอดด้วยมีพี่โป่งด้วยโอ้แล้วก็มีศิลปินน้อยนักร้องลูกทุ่งตัวน้อยด้วยสองคนนะฮะโอ้สนุกแน่งานนี้นะครับก็ไม่ควรพลาด5ธันวาคมนะครับกำหนดไว้แล้วแล้วผมก็จะไปดูด้วยนะครับผมจะไปทำไปช่วยงานด้วยนะฮะก็จะไปเป็นพิธีกรให้ด้วยครับก็ถึงตอนแรกถ้าไม่เชิญก็ยินดีจะไปอยู่แล้วนะครับพอดีเขาจันไข่โทรมาเองเลยนะฮะก็แน่นอนครับเพราะว่าจันไข่ก็จะมาให้กับถนนดนตรีพวกเราก็เป็นเหมือนพี่น้องนะฮะเราคือมีอะไรก็ตอบแทนช่วยเหลือกันนะครับมีน้ำจิตน้ำใจกันถนนดนตรีก็จะเป็นสื่อกลางให้สำหรับการประชาสัมพันธ์และก็ไปช่วยงานถ้าเห็นว่าเรายังมีศักยภาพพอที่จะทำงานได้ก็ยินดีครับเดินทางกันได้อยู่ตลอดตอนนี้ก็เข้าสู่4 6แล้วนะฮะก็จะเดินทางไปในที่ต่างๆตามที่ที่เราอยากจะไปนะก็มีผู้ที่อยากจะให้เราไปหรือว่าผู้ที่เป็นมิตรของเราที่จะให้เราไปได้พบเจอกันหรือว่าไปช่วยงานหรือว่าไปมีอะไรกิจกรรมร่วมกันหรือว่าเจอหน้ากันก็ยังดีก็ดีใจครับแต่ผมไม่อยากไปเจอกันในงานเขาดำหรอกนะครับวันนี้ก็เจอนักพากย์เก่าๆหลายท่านก็เลยคือว่าเออมันก็วันเวลานะถึงทุกวันก็ผ่านพ้นไปอย่างรวดเร็วเหมือนวันเวลาความสุขของถนนดนตรีไลฟ์ที่ผ่านไปเร็วมาก3ปีแล้วแป๊บเดียวก็20กว่าศิลปินนะฮะทุกวงปีละประมาณ9วงหรือ10วงก็เกือบ30วงดนตรีที่อยู่ในป้ายที่เพื่อนรักนักออกแบบคุณจอกวสันต์วงสว่างเขาทำป้ายเอาไว้ให้นะฮะตั้งแต่ปีแรกปีที่2แล้วก็ต่อไปก็ปีที่3ก็อำลาถนนดนตรีที่ทำป้ายไว้แล้วแต่ยังไม่ได้เอามาส่งให้คุณโดมนครสวรรค์ไปทำนะฮะเดี๋ยวรอสักนิดหนึ่งรอให้พร้อมๆกันกับป้ายของมาริโคน่ากันนะครับกับเพลงที่มีผู้ฟังที่ขอไว้ใน Google Form ตั้งแต่ช่วงต้นๆเลยนะครับในวันนี้ก็คงจะต้องทยอยมอบให้สำหรับเพลงจังหวะสนุกสนุกแล้วนะครับที่จะมอบให้เพราะว่าเดี๋ยวตอนช่วงท้ายวันนี้ผมเอาเทปนะฮะที่เมื่อวานได้นำเสนอไปแล้วเวลาหมดไปซะก่อนทางวิทยุไม่ได้ฟังเพลงดีๆหลายเพลงอย่างเช่นเพลงปลายเพลงของจอบบรรจบที่นางา

23นี้ที่จะมีการแสดงของทนดนตรีไลฟ์หาว่าจะให้เจอกันเป็นสุขจะไปคุยกับพี่แอดว่าอยากให้เล่นเพลงที่ไม่ค่อยได้ฟังไม่ค่อยได้เล่นนะครับไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่นักอย่างเช่นเพลงฝนดินอย่างเงี้ยนะครับหรือดอกไม้ริมทางนะฮะเพลงมาเล่นไม่รู้จะได้หรือเปล่าเพราะมันออกไปแนวโฟกก็จะลำบากนิดนึงครับก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามกันแล้วก็ชื่นชอบกับคุณจออิ๋มขอบคุณสำหรับทุกบทเพลงดีๆมีคุณค่ารับฟังจากเถียงนาจังหวัดลพบุรีแม่นะอิจฉาฝนใกล้จะตกแล้วยังครับนะฮะก็คุณตั้มบอก10เพลงคาราบาวที่มียอดวิวสูงที่สุดในปี2025นะครับเพลงแรกคือ Made in Thailand เพลงที่2คือบ้าเพลงที่3คือรักทรหดเพลงที่4นางงามตู้กระจกเพลงที่5ยายสำอางเพลงที่6รั้วทะเลนะฮะเพลงที่7ล้างบางเพลงที่8คนหนังเหนียวเพลงที่9ทะเลใจเพลงที่10มหาลัยนะฮะครับทะเลใจในวันที่13ก็คงจะได้ฟังกันอย่างเต็มที่เพราะว่าเป็นเนื้อหาของชื่อตอนว่าหาว่าใจให้เจอก็เป็นสุขนะฮะก็อีก2ครั้งนะครับเราก็แบ่งปันกันดูแลกันหลายคนอาจจะจองแล้วมาไม่บอกว่ามาไกลเพราะว่าจะต้องลางานบ้างอะไรบ้างนะครับก็ลองดูนะฮะถ้ายังไงว่าถ้าจองไม่ได้ยังไงก็มาคือไม่อยากให้บอกเราบอก walk in แหละครับแต่ว่าก็ข้างล่างนะฮะถ้าขึ้นไม่ได้ก็นั่งกันอยู่ข้างล่างก็ได้มันก็บรรยากาศเดียวกันนะครับก็ถึงแต่ว่าไม่ได้ดูบนเวทีแต่ก็เห็นอยู่ในสถานที่พื้นที่เดียวกันนะครับเพราะว่าถ้าเป็นที่เขาเอกชนที่เขาจัดมีคาราบาวเนี่ยบางทีมองกันถ้าไม่เห็นหรือว่าเข้าไปก็มองเหลือตัวนี้หนึ่งต้องดูจอเอาจอก็บางทีก็ไกลครับนี่เรานั่งกันใกล้ชิดสำหรับทนดนตรีไลฟ์ในครั้งนี้นะฮะก่อนจะล่ำลาในครั้งเดือนสิงหาคมกันต่อไปครับเพลงที่คุณขอมาแล้วผมว่าจะให้มอบให้กันในช่วงท้ายกับเทปที่เมื่อวานนี้ไม่ได้นำเสนอคือได้นำเสนอแต่ว่าไม่จบนะครับไม่จบนำเสนอแต่ไม่จบไม่ได้นำเสนอช่วงท้ายก็เลยคิดถึงเพลงคือเพลงดีๆนะครับที่นักงานนำมาเลือกมาเล่นแล้วก็มอบให้ถนนดนตรีบอกว่ามอบให้สำหรับคุณพิญโยเกษียณด้วยก็น้าแกตั้งใจเต็มที่แล้วก็มีความสุขนะฮะบอกว่าเล่นที่นี่แล้วมีความสุขแล้วก็คือได้นำเสนออย่างเต็มที่แล้วก็เป็นอิสระไม่ต้องคอยกังวลเรื่องเวลาไม่ต้องคอยกังวลเรื่องคิวเพลงหรือมีใครจะมาต่อรอคอยที่จะมา อยู่ข้างหลังนะครับก็เล่นแบบสบายๆแล้วก็เครื่องเสียงก็คุณภาพเสียงดีนะครับนาก็บอกว่าเสียงดีแล้วก็ผู้คนอยู่อบอุ่นเป็นกันเองน่ารักนี่ก็ทำให้ศิลปินได้แสดงออกได้อย่างเต็มที่ก็เช่นเดียวกันกับคาราบาวแล้วก็มาริโคนาที่จะมาในลำดับต่อไปก่อนจะปิดท้ายคนทนดนตรีไลฟ์ในปีนี้ครับแล้วก็เดินทางกันมาจนถึงช่วงท้ายผมก็จะนำเพลงนะฮะที่คุณขอฝนจันทร์นางหายแล้วก็จะมาต่อกับเพลงปลายเพลงของจบปัญจบเพลงหนุ่มพเนจรแล้วก็เพลงมีเพลงของพี่จบด้วยแล้วก็เพลงหนุ่มพเนจรทางนางงานแล้วก็เพลงสุรชัยสามช่ามาต่อกันในช่วงท้ายก่อนจะล่ำลากันไปในเวลาของทนดนตรีคืนวันนี้ขอบคุณทีมงานทุกท่านนะครับที่ทำหน้าที่ให้กับทนดนตรีทั้งคุณเมฆขันแก้วณรงค์ศักดิ์นิยมทองธนกิจหลักการจันทร์วสันต์วงสว่างมนุษย์พาเทียมแสนสมเกียรติแท้ไม่หนีเตือนใจชำนาญเมืองแอดมินหัสดินเทพหัสดินณอยุธยาและคุณทุนชัยคำรอดควบคุมเสียงในคืนวันนี้ผมจะล่ำลากันด้วยเวลาเพียงเท่านี้แล้วในวันที่เราจะเจอกันอาทิตย์หน้าอีกอาทิตย์หนึ่งใช่ไหมถูกปะใช่ลืมดูวันเวลาเพราะว่า13กรกฎาคมวันจันทร์ใช่ใช่แล้วเจอกันอีกอาทิตย์หนึ่งนะฮะก็พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับวันเสาร์และวันอาทิตย์3 ทุ่มถึงเที่ยงคืนกับทนดนตรี
ขอบคุณสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยในเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศด้วยครับกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าเรายังเป็นนักเดินทางนัตติสวัสดิ์ครับ

นะครับก็ถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมกันในค่ำคืนนี้นะครับส่งเกษียณคุณเป็นโยรุ่งสมัยด้วยสองสามเพลงต่อไปนี้ก็แล้วกันนะครับพี่น้องครับเต้นสามซ่ากันนะครับนะ

ังคมปัจจุบันเนี่ยมันเป็นสังคมโซเชียลนิยมเป็นโลกของคนเจนใหม่มีกระแสอะไรก็หวือหวาตามกันส่วนคนเสพเพลงเพื่อชีวิตนี่ส่วนมากจะเป็นพวกสวพวกอายุมากหน่อยเพราะนั้นพื้นที่ในโซเชียลของเพลงเพื่อชีวิตปัจจุบันนี้ก็จะลดน้อยลงถึงอย่างไรก็ตามแต่ผมก็ยังยืนยันว่าคุณค่าของเนื้อหาและก็ท่วงทำนองของเพลงเพื่อชีวิตนี่มันจะยังดำรงอยู่ไม่ลดหายตายจากสังคมไทยหรอกดำรงความเป็นเพลงเพื่อชีวิตที่มีคุณค่าอยู่ตลอดไปแม้ว่าในยุคโซเชียลนิยมจะซาลงไปบ้างแต่ว่าผมยังยืนยันว่าเพลงเพื่อชีวิตไม่ตายแน่นอน

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 นเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

เราจะสื่อสารภาษาและย่อและบนแผ่นดินโดยทำเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาจักรราษฎรตลอดไป

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่คลื่น AM 1476กิโลเฮิรตซ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารเลขที่49ถนนประชาสัมพันธ์ตำบลช้างครานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ทำการส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาไปจนถึง24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันค่ะและต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจของทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอโบดาจ้า
2: โอเบชเปอร์
1: มาซุงคา
2: ปอกว่า
1: เนาะซอง
2: ปอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
2: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476

อกกล้าวเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานาประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: อาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: 总梦莫给豆沙，跟那王子太。

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: กรมประชาสัมพันธ์เดินหน้าร่วมมืออาเซียนพัฒนาสื่อยุค AI ให้ปลอดภัยและมีจริยธรรมเน้นบทบาทสื่อต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีตรวจสอบข้อมูลและรับผิดชอบต่อสังคมหลายประเทศมีแนวทางน่าสนใจอาทิสิงคโปร์ตั้งทีมตรวจสอบคอนเทนต์จาก AI ป้องกันข่าวปลอมอินโดนีเซียจัดทำคู่มือการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมในงานข่าวสำหรับประเทศไทยชูการนำนวัตกรรมผู้ประกาศข่าว AI การแปลคำบรรยายการใช้ Social Listening Tools วิเคราะห์กระแสตรวจสอบข่าวปลอมพร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนผ่านโครงการทันคนโกงและสอนการรู้เท่าทันสื่อแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศร่วมสร้างสังคมดิจิทัลอาเซียนที่ปลอดภัยไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ
3: มังมังเลี้ยวเอาเก่งเจ้าก
4: ็สปสช.มอบวัคซีนไข้หวัดใหญ่จ่อยรู้ใจยอถ่าวรู้จี้หลินดูหมูซอจั่วหลินดูสุดชั่วชงต่อจอมัวบัดทองหยาลีจอป้อเหนียวเซ็งเมียวมัวเปล่าหลินใหญ่หมูจอมีหนัวมัวเปล่าหลีจออ้อชงจอมัวมอเรือรังส่วนเล่งจะให้เหล่าหล่อหลัวหยาลีมอปอดอุตันเรือรังมอเฮาปอมอเปลือมอสอนชาหรือเฮามอเต่าจอมอมะเร็งเทียตาตอกคอจอมอนชากาจีหลอจอมัวนุญูต่อจอจีชงใจหมูจอเสียองค์ค้าต่อเฮาหัวป้าทุกเข่งจุดเตาจอมอโรคทารัสซีเมีย HIV เทียบจอดหยาเท่าอีโปกิลูนุนสีตอนเดอสปสชเบอร์สตงยออีเปเปศูนสปสชเขตเชียงใหม่ยอศูนย์จีเปออยีจีเปจีจีด้วยนอนหลับชิงม่วงเบอร์สต้องเจาะจอถูหลอยิงยออีเจาสุนสุนเทียจอมัวมอหรือเฮายออีเปออเป
5: เล่งตือสังเกงโฆษณาจวนเต่าสุต้องจัวสังชัวหูเต้เชียวไทยเต่าลู่เสียงแจ้งใหม่กุยอขอเชิญมัวเก๋เป้าจูเก๋ฉีฟางนอนรอเต่าชงเหงสัญญาณมงเต่าเกล้ท่องเปล่าหูลู่เสียงแจ้งใหม่ยอเล่งตือสังเกงนัวหล่อนงตัวเต่าจวนเต่าสุต้องจัวสังชัวหูเต้เชียวไทยเต่าลู่เสียงแจ้งใหม่จวนเต่าตุงเบอร์สุต้องศูนย์ชื่อเป้อ๋อชางเจ้าศูนย์เจ้าหยี่หล่อชื่อศูนย์จั่วอ๋ออ๋อเปล่าเจ้าหยี่จื้อชางจั่ว

ยาทรงอีจงเนี่ยจึกตีนิ้งจางสวดเล่าจัวนู้วันจันนู้ตีนู้ตีเจ้ารู้เชียงลินดูชงอ้อเช้งจื้อปัวเจ้าเจ้าจัวนู้นวนย่างจัวรู้หยิดลีเฮ่เนียงเก่าอ้อตู่จากือกังนู้นวยนนางปีกี้ย่างจัวรู้หยิดลีเฮ่เนียงเก่าไปตู่จากือกังปีกี้ยนเนียงชงนัวยอเนียงชงเต๋อนัวกูยอจัวเสงว่างรงชาจากังจอนตู่สู่ต้องจัวฮาลูมงดาลูเซงจังใหม่ตัวนซื้ออีจงน่ะจะกึดีนิ่งจางสวดเล่ามาวันเด้นัวหนูเจ็บกูเต้าจอจ้ามีเสงว่างอีช่างหลุดจ้ามาช่างหลุดจ้าหนัวยัวมัวจอจัวอีตูหน่ะเจ๊คือเตาทอตัวยัวมัวจอจัวอีตูหน่ะเจ๊ย้อจัวลู่จอมีกงลู่ดะลู่เสงตาคือเตาทอตัวทอจ้ามีเสงว่างอีช่างหลุดจ้าเปล่งจื้อชื่อเตาโนมากูกูมัวช่างหนัวจะหลุดจออัวก้อนกระตูฮะมัวจะหลุดจออัวเก๋หล่อเจ๊จัวเป๊สุดเลยเตาหลุดกงเก๋หล่อเจอวเกทางเล่ามาอ้วนได้นัวหนูเจกูทอเปจ้อน่ะจุกตินิ่งจังพงยืสวัสดิ์เล่าจุหาจ้อคือเมย์ย้อจูหูเพจเฟซบุ๊กละเชื่อจ้อคือเมย์กังลูเจ้าใช้ย้อจูหูติ๊กต็อกมาทอเมย์สวัสดิ์เล่าปังจวบกดไลค์กดแชร์อีเล็งอีแชร์ปูจัวเพจสวทเชียงใหม่ AM อีเช้งเปล่าปัวช่างเจ้าเจ้ากิโลเฮิร์ตมาอวดช่องดาวจัวเมย์สวัสดิ์เล็งสวัสดิ์ถูกเกือลุนจูกุญย้ออวพงยืออวเกลูปังจวดช่างการดูสุต้องจัวฮาลุมงดะลูเสงจังใหม่มากูหวังให้เจ้าชะฮาตาตังกีนัวเมย์สวดเล่ายนจูกุญย้ออวพงยืออวเกเถ่าปีมึงจู่จวดเถ่าสาวมาจวนซื้อนัวหนูเจกูยลุมมัวจ้อสูสือเจ้าลูทางจัวเป้สวดเล่าเต่าเป้ามาจ้างสูสือเพิ่งได้คือกูยเจ้าลูทางจัวเป้สวดเล่าเต่าเป้าหนูเจยออีจ้างสูสือคือจ้อหนูจื้อรัฐบาลปัวเต่าเต่าตัวอ่านทัวเต่าฮัจุนเดลูโครงการกือฮูฮาตาโซล่าภาคประชาชนมาเจ้าเลจ้างสูสือนัวหนูเจกูเต่ามัวตูหนูจื้อคือฮูฮาตานางสาวรัชดาธนาดีเล็กตูหนูจื้อโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกูเต่าเต่าต้วนถั่วเต่าฮาเลนัวฮาตาเจ้าเล่นเต่าลูกโครงการโซล่าภาพประชาชนหนูเจกูเต่าแค่โอกาสจัวจ๋อเป็นเสียงสวดเล่าคืออยู่ย่ออยู่ว่างอยู่ใจหรออยู่มั่วเป็นสื่อติดตั้งโซล่าลูท็อปหนอหนืออยู่ว่ายอบเก๋กังอัวไฟฟ้าพลังงานสะอาดละชื่อเก๋กังอัวไฟฟ้ากูซื้อลุนูกูกูเห็นเจาะตัวจนเดือดจ๋อโซล่าเซลล์คือเต่ามั่วลูจนเดือดเป้ลูหลังคาบ้านหนอมั่วลูจนเดือดอยู่ลูหลังคาบ้านหนอมาหนูอยู่ว่าเมื่อเป็นสื่ออวพลังงานไฟฟ้าจะรู้ซื้อเต้าหนูเจ๊เคสจัวลูกโครงการหนูมาเคสจัวจะไปเสียงสดแล้วมั่วเป็นสื่อคือหาตาสมัครลูกโครงการหนูเต้ามาอยู่อยู่ว่าลงเป้าพลังงานสะอาดละชื่อจะพลังงานแสงอาทิตย์คือลุนแต่ลุนู้จะรู้อวพลังงานไฟฟ้าจุก็จะรู้ซื้อมาก็จะช่อตั้งไฟฟ้าหนูต่อสมัครก็อยู่จุติดตั้งลูโซล่าลูท็อปหนูเฮาลูหนูมาหนูอยู่อีหนูกิจอมินจื้อจงอย่างเลยคือเตาใช้หรือมากูตังเนี่ยก็แสงห้าอมาโยฮาตาเล่งตือคือเม่มั่วความสนใจคืออยู่เข้าร่วมรู้โครงการหนูหนูเจมั่วเป็นสื่อคือฮาตากังมงทอยื่นคำร้องเข้าร่วมโครงการผ่านดาวระบบออนไลน์กูเตาละชื่อเม่งจ้างคำมือใช้จอหนูจื้อปกูเตามงนงรายละเอียดคุณสมบัติดาวจอหนูจื้อปกูเตาเนื้อมาโยฮาตาเล่งตือคือไม่ย่อตัวตัวเจ้งกรุงเทพย่อตัวนนทบุรีสมุทรปราการวิจัยสมัครผ่านอ่านแต่ระบบคือย่อกะเดอจ้อหนูจื้อการไฟฟ้านครหลวงหนอหัวย่อฮาตาจ้อคือเม่ซื้อไฟฟ้าคือไม่ย่อตัวหรือลู่เสงคือจื้อย่อจ้อเสงคือกูต้องหาตังหนัวหนูเจมงสมัครผ่านแต่ระบบคือย่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเตาอ้อละชื่อเต้เถาเจเม่จึงกังซ่าเม่สังป้อขอเจ้งเตาเกลือหนัวหนูเจย่าคางมุนรูจ้อหนูจื้อป้อถังเตาเนอจนเดอการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหัวย่อย่อตัวเจ้งกรุงเทพนนทบุรีสมุทรปราการหนูเจ
จมุ่งจนดอกการไฟฟ้านครหลวงหอมานดอกลูกโครงการหนูนุเจจอนหนูจุกว่าฮาเลนหอฮาตาโยฮาตาเป้ผลิตเตาจ๋อพลังงานไฟฟ้าคือลูนเตาจ๋อโซลาร์เซลล์คือเตาติดตั้งหนัวนุเจก็จะรู้สือจะหูก็รู้เจยอฮาตานิวซื้อเอนิวเจ๋งชัวจ๋อพลังงานนุเจนิวซื้อรัฐบาลปัวใจยัวจ๋อพลังงานคืออัวเตาย่อจนเดี๋ยวก็รู้โซลาร์เซลล์เตาหนอปวดใจอยู่ว่าย่อจนเดี๋ยวอีหน่วยย่ออ้อมบ่าหนึ่งเก่าสตางค์ฮานหนออัวรู้เชื่อเหย่อเก่าช่องมาย่อหาตาก็ซื้อชุดตั้งหน่วยเจ็บปวดกูอยู่ใจอยู่ว่าคอนเตาฮะจอดพลังงานไฟฟ้าเตาฮะต่อชิมาปวดอยู่อยู่ว่าชุดเข้าเล่นเดี๋ยวจื้อกิโลวัตต์ต่ออีมิเตอร์หนอมายอฮาตาเล่งตือเมสังเป้ารายละเอียดเมสนใจหนูเจเมกุงกางมงดูจอหนูซื้อปอดทางเตาเนอะมาเท่าคือฮาตายอมเม่เข้าร่วมโครงการเหล่าหนูเจจอหนูซื้อปอกู้อยู่ประกาศผลตัวฮาตาเล่งตือเตาโลฮะอัวสัญญาซื้อขายไฟฟ้าฮาหนูปออยู่อัวแต่อย่างเลยหนูฮะชื่อตังเล่นเด้ออยู่เมื่อเจ้าหน้าที่ปอตัวอัวกว่าเตามาตรฐานเชื่อมโยงโชจังโชอย่างกว่าเตามาตรฐานกว่าโมกความปลอดภัยจัวจอไปเสงสัวเกลือหนอมาวีเล่นัวนุเจจอหนูซื้อปวดชะเลงโหฮูเป้จอหนักจุกตินิ่งจางคือเล่งตือคือไม่มอกความสนใจหรอสมัครเตาวียอฮาตาโยก็ติดตั้งจอโซล่าเลยหนัวเหล่านุเจนิวยัวชุดมังเตาอี้ชุดเน่งฮะชุดตังเลนเตาลูประหยัดยูเลย่าฮะคือก็โยเทค่าไฟชนชนลูรีชนลูรีแต่ชุดมาก็โยจู่เตาตั้งจอย่าคือลูติดตั้งลูโซล่าลูท็อปเตามาลุงเต๋อนุเจนี่ว่าตังเงี้ยนเต๋อจะคอนเต๋อหอยลิงตือคือฮาตาเม่มั่วเป็งดาวคือเม่สังฮาตาระยะยาวเอ็นยูช่องโซเม่นุเจกูมั่วเป็งสื่อติดตั้งฮะงานเข้าร่วมโครงการเต๋อหอเจกูหอมมั่วจะลูดทางเลยหนัวจัวเป๊ะจ้อน่ะจุกตินิ่งจังสุดเล่าเต๋อเป้าเลยหนัวเอจวนซื้อหนัวนุเจกูจออีช่างเก๋หล่อเจจัวเป๊ะสุดเล่าลูกงเก๋หล่อเจอ้วกเก๋อีปลานุเจกูมังเลยจ้อกังลุมัวหรืออย่างจะหลุดถังจัวเป๊ะสดเล่าเตาเป้าอ๋อกูจะหลุดจอป๊อจัวเสียงช่องอีช่างซัวปังเสียงหาตาเกลหาจื้อกัวมาช่างหนัวหนุ่ยเจกูยมมัวจะหลุดจอจัวอีตูอยู่มั่วจะรู้จอจัวอีตุจื้อเจ๋เสียงห่างย่อจัวแม่โถดักรู้เสียงจังใหม่ก็ถอดตัวฮะก็หาตาฟี่จัวก็ถูกพ้องอยู่ตรงถูกกันนองฮะฮะมั่วช่างหนัวจอจัวอีตุหนาเจ๋เสียงมุ้งมัวย่อจัวรู้จอบ้านเก่าอีรู้เสียงตากมาก็กูหาตาก็สั่งถอป้อจัวเสียงช่องจอชัวตั้งเสียงฮะช่างตือหล่อเตาหน่อยเจ๋กูมั่วช่างหนัวจอหล่ออวไม่อ้อแหลงตูเลยหรอฮะมั่วจอเป๊ะสุดเล่าเต้าลูกงเก๋หล่อเจ๋น้องอัวเก๋มาช่างหนัวยอป้อจัวเสียงช่องร่างซัวปังเสียงคือมอลุ่มเบฮาตาเกล้าเชื้อกัวเอ๋มวยจะลูจอจบเป๊ะสุดเล่าเต้าลูน้องอัวเก๋

มาจวนซื้อหนัวหนุ่ยเกกูยัวจอกังลูมัวอีจ้างสูสือจอลูถังจัวเป้สวดเล่าเตาเป้ามันเดาจ้างสูสือหนัวหนุ่ยเกยวนทัวเตาหาจูย่อจัวเตะเฉือไทยมาเตาใจเก๋ขัวลูนเตาจ้อหนูจื้อกูปัวเตามัวเก๋กังรวบรวมจัดตั้งฮะตาระบบสาธารณสุขเราชื่อเก๋คุมอคุงเกงลูเตะเฉือตื้อจ้องเกิงเกาโนมาเตะเฉือไทยย่ออีลูเตะเฉือคือเตาใจเก๋ขัวฮะตาย่อเก๋ลูเตะเฉือคือมัวเก๋กังคุมอคุงเกงเราชื่อระบบสาธารณสุขจ้องเฮงเลนัวย่อจัวลำดับที่ยี่มาเป๋เฮาลูใช้ฮะตาลำดับที่อีมังจุนยัวลำดับที่เก่าคือปัวเตาขวนเต๋าหนูมัวลูเตะเฉือกลางกอดจื้อหอมาเจ้าเล่ย่างนัวหนูเก๋กู้เตามัวตูหนูจื้อคือฮูฮัตานางสาวพลอยทะเลตูหนูจื้อรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกู้เตาเต๋าต้วนถั่วเต๋าฮัจูมัวอีลูเว็บไซต์กูนิวยอร์กฐานข้อมูลเกี่ยวกับค่าของชีพกูลูกเกิงเก่าย่อจูฮูลูอัมลาเต้หนัวปูกู้เตาจัดตั้งจ่อแหล่งข้อมูลระดับโลกฮัตารู้เตะเฉือตือกูมั่วเก๋กังคือฮัตาคุณภาพชีวิตเราสื่อรู้เตะเฉือตือคือจ่อเปเซ็งมั่วเก๋หนอกก้างย่อซองเตะเก๋หม้อเก๋งแกงเต้าใจเก๋ปังจั่วซองเลยจ้างปัวเต้าจัดตั้งจ่อเตะเฉือฮัตารู้เตะเฉือตือคือซองซองอย่างตือฮักขอตือคือชื่อซองหนอปัวเต้าจัดตั้งเลนเต้ามากุญชื่อฮัตาฮัตจูนเราระบบสาธารณสุขหน่วยเก๋เตะเฉือไทยติดอันดับย่อจัวอันดับที่ยี่มาปัวเต้าจัดตั้งมาโยจ่อระบบสาธารณสุขจียอฮัตาพังเอเชียเสือปัวหูปัวฮัตาระดับโลกโนมาท้องเปล่าหูลุมประเตหนัวมาเจ้าเจ้าเลเกสำรวจเหล่าหน่วยเก๋ลำดับที่อีจูลำดับที่เก่ามากุ้มมั่วเจ้าเลหนัวลำดับที่อีล้อหน่วยเก๋ยอดเตเฉิดไต้หวันลำดับที่อ้อยอดเตเฉิดเกาหลีใต้ลำดับที่เป้ยยอดเตเฉิดเนเธอร์แลนด์ลำดับที่เปล่ายอดเตเฉิดญี่ปุ่นลำดับที่จื้อยอดออสเตรเลียลำดับที่เจ้ายอดเอกวาดอร์ลำดับที่ชางยอฟินแลนด์ลำดับที่ยี่เจยอดเตเฉิดไทยอ๋อฮะลำดับที่จั่วยอดเดนมาร์กลำดับที่เก่ายอดเตเฉิดสเปนมาจอหนูจูปัวกูฮาตาเยอเอ็กขอคือชมเกิงเก่าเลยอ๋อวิยอฮาตาเตเฉิดไทยมั่วระบบสาธารณสุขคือช่องนุ่ยเจยอวจวมนุ่ยเยอเอ็กขออิลูเตเฉิดคือจอต้นหนึ่งเจ้าเตเฉิดอ๋อปัวสังตัวจัวเตเฉิดไทยฮาจุนโดยเก๋คุ้มมอกคุ้มเก่งเหล่านุ่ยเจปัวกูสังตัวจัวเตเฉิดไทยหนอมาเตเฉิดไทยจอหนูจูปัวขัวฮาตานุ่ยเยออิลูเปย์เยออิลูเตเฉิดคือมั่วระบบสาธารณสุขคือทรงแหงวิโยฮตาเก๋กังบริการรอช่องฮะตุงเกหล่อหนืออวดจวมสุดเริ่มมั่วเป็นสื่อคูมอคุงเก่งเตาหนอคูช่องฮะตุงเกลอช่องฮะอวดจวมจุหาเล่งตือละมั่วเป็นสื่อซื้อบริการเก๋คูมอคุงเก่งจนเด็กเตะเฉยท้ายเตาฮะชื่อเซ็งเกิงเก่าโยเก๋กังคือคูมอคุงเก่งปูเจ้าปูจวดจ่อเปเสียงคือเตาซื้อสิทธิบัตรทองไปจมบะหนอนี่ย่อยขอคือช่องเกิงเกาเลวิยองฮาตามตอมเต้ารู้เตเชิงมาเตเถากู้มวยเก๋กังคู่มอเจ้าจัวเปเซงห้ากวนนิวยัวจื้อช่องคือเข้าถึงจัวเลยคือเตเชิงไทยหนอวิยอเตเชิงไทยมาฮาจูนเดอเก๋คู่มอคุ้งเก่งมาปุ๊กกูคู่แล้วจื้อหล่อจอต้นหนึ่งคือฮาตามัวมอมวงเก่งธรรมดามุดจูนจัวจอต้นหนึ่งคือมัวจอมอโลกเลื้อล่างฮะจอต้นหนึ่งคือมัวจอมอคือยศสู่เตาคูตรงไปคือกิ๊กสุเลยคือเต้มอมาเล็งเลนเตาอ๋อกู้มัวเป็นสื่อคือฮาตาเตาใจเก๋ปังจวดตื้อสื่อฮะมาวิเลนัวเต้เฉลไทยชาเลเตาขัวฮาตาย่ออิลุเต้เฉลคือฮาตามัวระบบสาธารณสุขคือจงเหงเลนัวอ๋อย่อจวดลำดับที่ยี่คือท้องเปล่าหูลุ่มประเต้หนัวมากู้มัวจะรูถังเลนัวอัวเก๋เป้าเลยนัวจัวเป๊ะสุดเลยเตาเป้าเลยนัวเอ๊ะจวนซื้อนัวหนูเจ๊กูหออยู่

ว่าลุงมัวฟัวจวดเลนังคือยอจัวพังเก่าเตหูเตเชือไทยจะหลุดถังซื้อจัวเปสุดเล่าเต่าเป้าหรอมาย่อจัวนูนัวดอกพังเก่าเตหูเตเชือไทยมาจ้อหนูจื้อคือใช้ชัวฟัวจวดเลนังกุนถั่วเต่าฮาเลนัวฮาตานูนัวมวนนางย่อจวนเดาเจ้าเจ้าเฟ่งปวนเดาไทยแกลอ้างมัวเป็นขอเชิญมานางลูกลูกหรอซื้อเซ้งยอนางยอลูจวนเดาลูกเซ้งแม่ห้องสอนเจ้งใหม่ลำปางพะเยาแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกฮัลลูเสงเพชรบูรณ์มาเนียงยูรู้จวนลูเสงตากฮัลลูเสงเจียงไฮฮัลลูเสงน่านไอลูเสงหนัวคือยวนซื้อหาตามมวนนางลูรู้เฮงมาย้อจวนนู้นวลเต๋อฟัวจัวจ่าย้อคือยังเลนเต๋อเนียงเก่าไปจูเนียงเก่าซื้อองศาจอฟัวจัวกู้ย้อจวนคือยังเลนเต๋อไปเจ้าอีจูไปเจ้าซื้อองศาฮะมั่วจวนเจ้าเลนเต๋อเก่าจูเนียงเก่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงหรอฮะกูหันซื้อเลนัวหาตาซื้อนู้นวลมึงจูจัวนู้ตีเก่าอีหนกูเจ๋งยูลูลูนั่งเห็นเลยนั่งอยู่ย่อจัวคือยังเล่นเต่าเจ้าเจ้าจูยี่เจ้าเฟ่งปวนเต่าไทยแกลอ่างหนัวเจ๋กูหอมมวยจะลูถังเลนัวจัวสุดเล่าเต่าเป้าเลนัวฮะกูอยู่ถังซื้อฮาจูนเต่าย่อจวนเต่ารู้เสียงจังใหม่เนาะจอหนูจูปัวกูฮาตารู้เสียงจังใหม่เนาะมาขอเชิญกูยัวเต้าเจียงฟางวิโยฮาตานางรู้เห็นจวนดูหนัวกูยัวเต้าเจียงฟางจังมัวอัดเลยสังซื้อฮะเตยเถ่าเจเลยหมดเลยยั้งปีเกียร์ชายชายมัวอัดตูเต้าป้อเต้าจวนเก่งขอเชิญเต้าเนาะมาขอเชิญพื้นที่แต่รู้เสียงจังใหม่กูย้อจวนอำเภอแม่แจ่มแม่แตงแม่ลิมสมึงอมก๋อยเวียงแหงเชียงดาวอำเภอกัลยาณิวัฒนาอำเภอไออำเภอฝางโนมาอยู่เตาเจียงฟังเนอะจวนู้หนัวฮะปีกี้คืออยู่มวนังลูลูนังเตาเตเถ่าอยู่หมดเล่สองสือเตามาเล่นถือคือย่อจวนพื้นที่เสี่ยงอยู่จู่เตาเจียงฟังหนัวเจกูกูหอมมวยจะหลูถังเลยหนัวจวนสวดเล่าเตาเป้าเลยหนัวเอจวนซื้อหนัวหนูเจกูหออยู่หลูจออีช่างเกลอเจจัวอีเลงคือเต่าถอตัวอีช่างเกลอเจคือเจ้าเลยอีเลงพงยืคือชาวต้องเต่าตัวคือก็สืบลุ่มไปหาตาออนนี่จอยมาก็หาตาสังท้อร่างซัวปังเสียงคือมัวลุ่มไปหาตาหน้าลูกกลัวมัวนมากุ้มบังเต่าไม่ลู่ช่องร่างซัวปังเสียงคือมัวลุ่มไปหาตาหน้าลูกกลัวมัวไอ้กูมัวร่างหนัวมัวจ่ออัวก็ตูแฮมัวจ่ออัวเกลอเจจัวเป้สุดเลยลูกงเกลอเจน้องอัวเกเอจวนซื้อนัวนุเจกูหออยู่ลูไซจอนต้องเตาคือเมย์สองตัวหอลิงตือคือเมย์ย้อจัวขอตือฟัวจัวชงลีแจงสองต้องเตาตัวถังเปะฮันเตาสุต้องตัวกงเกลอเจถังเปะเตาหอจัวตุ่มเบอร์สุต้องคือย่อสุนซื้อไปอ้อแชงเจ้าสุนสุนแชงเออิปลากูมาเลยรอกันลูเต้นต้องเตาเตาเปะจอนะจะคือตีนิ่งจังคือเมย์สองต้องเตาฮะเตาสุต้องตัวกงเกลอเจถังเปะอัวเกหอเอกูจอร่างซัวแป้งเสียงหาตาหน้าลูกกลัวมัวจอจัวตุพงยืคือถอตัวฮามัวจออวยเกลอเจจัวเป้สดเล่าลูกงเกลอเจน้องอวย

มาจวนซื้อนัวหนูเจกูหอยอยู่ว่าจะกังลูเต้นต้องเตินเดอเป๊ะจอหนะจุกตีนิ่งจังพงยืดสวดเล่ากือเม่สองต้องเตินห้านเดอสุดต้องตัวกงเกโลเจทางเปอ้วเกมาอ้วนเต้นัวอดจังเดาจัวอีทูจื้อเจเสียงห่างย่อจัวแม่โถก็กุนเดาสุดต้องตัวกงเกโลเจทางเปอ้วเกมาก็ขาดตัวหาตาย่อจวนเดอเมลูจอมานางกูลูลูเลยฮะอ๋อตัวสุมาลูจื้อลูอินูกูลูอีนโยสวดเล่นเดอมากูว่าจัวฟัวจัวช่องเกินเกาเลยมาว่าจอมเดาคือหอขาดตัวอ๋อฮะกูว่าจอมเดาจัวอีตูจื้อเจ้าสิ่งมงช่องย่อจัวแม่ราเนาะทอจื้อแม่สาน้อยเดาลูเสียงช่างใหม่กูเดาสุต้องตัวกงเกลโลเจทางเปอวเกมาว่าจอมเดาคือหอนเดาสุต้องตัวปังจวดช่างกันดูสุต้องจัวหามวยจับพงยืกือช่องต้องเดาหันย่อช่องตัวจะหูเพจ Facebook มาโอจอมเตาจะไม่สวัสดีก็คือหันย้อนสองตัวนะมาได้เถ่าเมย์จ้องเห็นเจกูอยู่ชื่อตัวเมมเบอเอเมซอสังเลยจังมวยเล่งพงยืชื่อลุงเบฮัตตาด้วนจงช่องก็ฮัตตาย้อนสองหนูหนัวก็ย้อนจู่อำเภอแกลงเดาลู่เสียงระยองมานางลู่จื้อรอเถ่าลู่ชื่อเฮาตีอีลู่จู่ต่างชื่อนัวเรากูเจ๋งชื่อเตาตูเลยฮะหนัวฮอเอก็นงตัวฮัตตาย้อนจวนเดาเชียงใหม่ชงเลยจังซื้อยืนย้อนจวนเดาสู่ต้องจวนน้อยเจ๋งนางจื้อหลัวเดาสู่ต้องจวนนางจื้อหลู่แต่ชื่อมาฟุ้ยจัวกูจะร้องเลยฮะจัวเถ่าตั้งกี่เสิร์นจู่หนัวเอยอมเมย์ย้อนจวนขอเชิญคือนางลู่ลู่เตาเก็บมึงขอตู้นอร่อยอยู่เตาสวดสื่อจวนเดาเก็บจังก็จังเชฮะใช้หัวมีทุกแข้งตัวจังหอนางลู่ลู่เต้เถ่าเจ๋งฟุ้ยจวนนี่เจเลยหลงเป๋าปีเกียเจ๋อจัวไปลู่เจ๋หลงเจ้าเลยเจ้าฟัวจัวซื้อแย่งมาเตะเถ่ามัวเป็นสื่อเตาใจเข้าถั่วเตาเอใช้ชัวถูกแข่งตัวชงนะฮะจอกพงยือคือเมทอเกหล่อเจตัวหน่วยเจมกูมัวเสาเจ๋ไอ้กูบ้างเตาเจ๋กูหมักจอจัวเมสดละหรออีเล่งพงยือจังตัวเสียงข้างก็กูขาตัวหาตาก็ย้อจัวรู้เสียงก็ย้อจัวก็เช่าตัวหาตานางจื้อลูเนาะเขาเชิญกูก็ย้อนางจื้อลูฮะกูกูเห็นเลยเนาะมาอัวจังเดากูก็หอกขาตัวนะเต้เถ่าเอถอจื้อจกก็ฮะกูเต้ชากูหยิ่งก็จอมเบนเดากูก็เช่าตัวเจกูหอนหยิ่งชื่อเต๋อวีโยหาตาก็เช่ามัวอยู่จู่ยาเว้นวางมีนจู่ไอ้กูชาเลยหยิ่งเต่าตัวชื่อมายอมเมื่อเช้าซื้อลูปีแก่นุเจเต้เถากูใช้ชื่อเต้าไม่จอลูเจทอจื้อห้าอ๋อคือเต้เถาหอนหยิ่งชื่อเต้าจอลูคือเมเช้าตัวอ๋อฮันซื้อมงยาอรพินอรพินก็กูลูปังจวดช่างการดูสู่ต้องจวดละฮะมาก็กูหาตาย้อนช่องเถาเซิงจูก็กูจะกังอวลูลวงเขาหรือช่องเลชชัวนูหนอมาก็หาตาก็ย้อนจวดพื้นที่สันทรายแต่ลู่เสียงเชียงใหม่มันดูรุ่งเลยฮะนางจูลูดูลูเห็นเลยฟุ้ยจูกูจะสองกันเกาเลยนัวก็สั่งสืบตั้งต่อจังเชสั่งจะตู้กันเดองานตัวจะหุ่นตรงเชียงใหม่นัวเจว่าจอมเตาคือก็ลูปังจวดช่างการดูสู่ต้องจวดเตาเก๋มึงขอตื้อหล่อกูอยู่เตาสวดสื่อฮะหุ่นตรงเชียงใหม่เต้เตาเชตีตีเห็นเลยเจอยู่เตากูรู้ซ้ำเต็มเต็มมาหมั่งมึงฮะฮันจูมึงยาอีเลงพงยือฮะนันทยาแซว่างก็ฮัตตาก็ย้อนจวดปังโอ้งานรู้ชัวร์นู้เลยหนูมาอวดจอมเตาคือหอขาตัวจัวเป้สวดเล่าเตาเป้าฮะเจ้าพงยือคือเม่ช่องต้องเตาตัวจูหูติ๊กต็อกคือกูก็เชี่ยงรู้เต้เม่จอมต้องเตาหนูหล่อเม่กูชอบสังเลยจังเอวดจอมเตาจูเม่สวดเล่าหรือปังจวดช่างกังกูฮะอ๋อเม่กูหาตาย้อนช่องเตาตั้งกี่เซิร์นจูมาย้อนช่องจูเม่ชัวชัวเล่งชัวตัวเนอะเอจวนจูนัวหนูเจกูอยู่ว่าจอกันรู้จออีช่างเกลอเจมากูยลุจออีช่างสัวปังเสงจัวอีเล่งพงยือกือซื้อลุ่มเปหาตาตู้ตู้จวนตู้นัวหรอกูทอจื้อจกก็ฮะจังลุจื้อจกกูฮะวิยอหาตากูออนุนเดอก็ทอตัวหนูเจกูก็เชี่ยงจอจกก็เจต่อกลางหนูกูมดจอแต่สมัยก็หอจื้อเตาลุนเนาะลุนนุ่งจังสัวปังเสงกือก็ทอตัวเจก็จากกลางทอตัวเจกูหอมัวจังหนัวจากกลางจะหลุดจออีหลุอัวก็ตูห้ามว่าจะหลุดจอจะเป้สดเล่าเตาหลุดกงเกลอเจอัวเกอมาก็ทอจังกือฮะตา
ยุงเก้ามงต่อชาจากหน่วยยอมเม่งช่องยาตุคือหูจางซัวปังเสียงหนัวเอกุมบางเตาเลกุมัวจางหนัวจออวกตูจอจอเป๊ะสดเล่าลุนทุกก็กงเก๋หล่อเจนงอวเก๋

มาคือว่าจอมดาวจัวอีตูน่ะเจ๊เสียงมงว่างยอจัวลูชนตรงเต้าแต่ลูเสียงตากูเดาสู่ตรงตัวปังจัวฉันกันดูสู่ตรงจัวมาก็กูหาตามัวช่างชัวปังเสียงกูกูหยกหัวจอตังชอนัวมัวอวกันลาตูฮาหนัวเจ๊กูกูหอมมัวอวกันลาตูฮาฮาอวจอมดาวจัวอีตูจื้อเจ๊เสียงกูยอจัวปักคาเก่ากุนเดาสู่ตรงขาตัวหาตายอจนเดามีลูชมานางลูชัวรู้เลยหนออีนูอีปลัวเตนูกูลูก็ตั้งสู่เลยฮะหนูมาอวดชมเตาคือหอขาดตัวหอฮะอีเล่งพงยืออะพิชาติก็กูขาดตัวหาตาย่อจนเดาขุนคลองเชียงดาวฟัวจัวกูจะช่องเกเลมาอวดชมเตาจะเมชัวเล่งชัวตัวคือลุนรู้กูย่ออวพงยืออวเกลูปังจวดช่างกลางดูสุดต้องจัวฮาลูมองเดาลูเสียงช่างใหม่มันรู้กูย่อลูจูลูเสือหอคือหาตาตื้ออยู่ว่าเศร้าเหรออาชัวกูยังเลอ้อนาทีเลยซื้อมากูสังหาตามกูยัวลูจอเกลโลเจโนตัสมาอ้อนาทีเกลร่างเกลโลเจกูกูยัวจอเจเต้เถาเนื้อหอยัวจึกเก้าเจลุร่ากูหมั่งเล่ตรอกามอจะลูจอจะเป้สดเลยเต้าลูกงเกลโลเจอวยเกอเอกูหอยัวมัวดูสุดต้องจัวลูเศร้าเบาเล่นัวเลยซื้อเออีจังเถาลูเสือเหอเก่าเชียงเต็งจูเก่าหยีเต็งเมื่อเจมังตรอกางลูจื้อหนาลวมเบาหยาจัวลูเสือเหอเต้าอวดจอมเต้าจัวเมื่อจัวเล่งจัวตูฮะอวดจังดาวจัวจะพงยืกุญย์จัวหูติ๊กต่อกุเม่ปั้นจัวสังเต้คงปลีเต้ปังโลลูกหัวใจโลตัวช่างกังดูสุดต้องจัวฮาลุมองแต่ลู่เซ็งชั้นใหม่ห้าหอยเป็นหมังตะกั้งลู่ซึ้นจืดลู่ตังกีนัวเม่ชัวเล้งชัวตูยัวเต้าเก็บมุ้งจัวขอตื้อนอหล่อทอกวดเดินทางปลอดภัยยัวโอยอย่างเข้าหรือตื้อนอหล่อทอกวดอวตาเจอเลยเม่ลู่ซ่ากุเม่สังเจเกียเราซื้อเม่ลู่หอบผ้ากุเม่ตอมบางเจเกียหอเอกุจัวสาวดูสุดต้องจัวฮาลุมองดอกลู่เสียงจังใหม่ตังกีนัวเบาเลนัวเหล่าซื้อไปหมากตะการลู่ซึ้นซื้อกลัวสวดเลยย่อจอง

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีตั้งทีมมหาดไทยเดินหน้าขับเคลื่อนไทยสู่การเป็นสมาชิก OECD เสริมศักยภาพกลไกทางเศรษฐกิจอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: โหเห็นแดดแรงสะใจแบบนี้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ดีไหมนะจะได้ลดค่าไฟด้วย
2: Do it now เลือก PEA Solar ที่มอบพลังงานไฟฟ้าสะอาดและปลอดภัยให้กับทุกชีวิตอย่างมีคุณภาพเพราะ PEA เขาบริการครบวงจรด้วยทีมงานวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพแถมมีสาขาให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศด้วยนะจะได้เลิกลังเลแบบนี้สักทีนะพ
3: ่
2: อ
3: ค่าไฟลดแถมยังรักโลก Do it now Green Power by PEA
4: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
5: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
6: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
0: นายกรัฐมนตรีตั้งทีมมหาดไทยเดินหน้าขับเคลื่อนไทยสู่การเป็นสมาชิก OECD เสริมสร้างศักยภาพกลไกทางเศรษฐกิจการพัฒนาที่ยั่งยืนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
7: นายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ของกระทรวงมหาดไทยมีปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานกรรมการโดยมีจุดมุ่งหมายสำคัญในการร่วมกันผลักดันประเทศไทยเข้าสู่การเป็นสมาชิก OECD ภายในปี2571โดยคณะกรรมการจะทำหน้าที่ครอบคลุมตั้งแต่การกำหนดนโยบายวางแผนภาพรวมปรับปรุงข้อกฎหมายและกฎระเบียบของไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลถือเป็นกลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อนการปฏิรูปและยกระดับประเทศในหลายมิติเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสิทธามารักษาพันธ์รายงาน
0: กรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนเฝ้าระวังเสี่ยงเกิดดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่11จังหวัดจากฝนตกหนักต่อเนื่องในระยะ 1-3 วันนี้
8: ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีได้ออกประกาศแจ้งเตือนระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากโดยขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณีและประชาชนทั่วไปในพื้นที่11จังหวัดได้แก่จังหวัดตากแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์จันทบุรีและตราดเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในระยะ 1-3 วันนี้เนื่องจากอิทธิพลของพายุไมซักและร่องมรสุมที่พาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกที่มีฝนตกหนักวัดปริมาณน้ำฝนในรอบ24ชั่วโมงได้มากกว่า100มิลลิเมตรและเริ่มมีน้ำป่าไหลหลากในบางพื้นที่แล้วอาจส่งผลให้เกิดดินถล่มได้ทั้งนี้ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณีเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัยและวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: เออร์ลิงฮาลันเหมา2ประตูพานอร์เวย์ชนะบราซิล2ประตูต่อ1ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศครั้งแรกในประวัติศาสตร์
9: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ16ทีมสุดท้ายบราซิลพบนอร์เวย์เป็นเกมที่เต็มไปด้วยความเข้มข้นและสูสีทั้ง2ทีมเปิดเกมแรกกันอย่างสนุกผัดกันรุกผัดกันรับตลอดทั้งเกมก่อนที่นาทีที่79เออร์ลิงฮาลันจะหม่งประตูให้นอร์เวย์ออกนำ1ประตูต่อ0ช่วงท้ายเกมนาทีที่90ฮาลันคนเดิมมายิงประตูที่2ของตัวเองจากนั้นนาทีที่90บวก10เนมามายิงจุดโทษให้ทัพแซมบ้าไล่ตามมาเป็น1ประตูต่อ2แต่ไล่ไม่ทันจบเกมนอร์เวย์เอาชนะบราซิล2ประตูต่อ1ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จโดยจะไปรอพบผู้ชนะระหว่างอังกฤษหรือเม็กซิโกที่จะลงสนามเวลา 7:00 น.นอกจากนี้จะเป็นการเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของนอร์เวย์อีกด้วยส่วนทัพแซมบ้าตกรอบ16ทีมสุดท้ายในรอบ36ปีปุริมพัชสอนการรายงาน
0: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ค่ะ
10: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้มิชเปอร์
1: เบิร์ซุงค่ะ
3: พบว่า
1: เนาะซง
4: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: ถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนพื้นที่ป่าอนุรักษ์บ้านไล่โว่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามีพระเมตตาและมีความห่วงใยต่อประสบกรณิกรในพื้นที่ห่างไกลท่ามกลางผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ของบ้านไล่โว่อำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีพระองค์จึงทรงสืบสานต่อยอดแนวพระราชดำริในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างรอบด้านด้านการศึกษาทรงส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนผ่านศูนย์การเรียนและกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและวางรากฐานที่มั่นคงให้แก่อนาคตของเยาวชนด้านสาธารณสุขทรงสนับสนุนการเข้าถึงบริการทางการแพทย์การดูแลสุขอนามัยและการพัฒนาระบบน้ำสะอาดเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมด้านอาชีพและเศรษฐกิจชุมชนพระองค์ทรงส่งเสริมการเกษตรที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่การปลูกพืชสร้างรายได้และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อให้ครอบครัวมีรายได้ที่มั่นคงและสามารถพึ่งพาตนเองได้พร้อมกันนั้นยังทรงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าต้นน้ำอันเป็นหัวใจสำคัญของวิถีชีวิตชุมชนเพื่อให้คนและป่าอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลและยั่งยืนจากพระเมตตาและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลบ้านไล่โว่จึงค่อยๆเติบโตเป็นชุมชนที่เข้มแข็งสร้างโอกาสเติมความหวังเป็นพลังให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจึงเป็นอีกหนึ่งภาพสะท้อนพระกรณียกิจที่ประสบกรณิกรชาวไทยจะได้ร่วมน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ตราบนานเท่านาน
3: อยากเลิกบุหรี่ไม่ยากอย่างที่คิดทางเลือกง่ายๆที่จะช่วยคุณได้เพียงใช้สิทธิ์บัตรทองปรึกษาเภสัชกรและรับยาช่วยเลิกบุหรี่ที่ร้านยา30บาทรักษาทุกที่หรือโทรสายด่วนสปสช.1330เพื่อสอบถามรายชื่อร้านยาที่เข้าร่วมได้เลยเลิกบุหรี่วันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าในวันพรุ่งนี้อยากใช้สิทธิ์30บาทรักษาทุกที่ที่คลินิกทันตกรรมเพียงสังเกตโลโก้30บาทรักษาทุกที่ก็สามารถรับบริการอุดฟันถอนฟันขูดหินปูนเคลือบหลุมร่องฟันเคลือบฟูออรายไม่เสียค่าใช้จ่ายใช้แค่บัตรประชาชนไม่ต้องรอคิวนานสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช
4: 1330ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
5: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
6: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
5: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
7: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
8: ์ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัดเจ็ดยอดและวัดกูโมงช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
9: พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
10: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องจวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
9: นหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันๆออกไปขายเห็ดลมที่ตูดกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
10: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพลิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
9: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
10: และจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
9: เจ้า
11: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
8: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ

Xia hua bu lai hua hua a mo sa a vo li sung o do zi te hua pe ra wo nga a vo li sung o pa ka gung o ban ya sa tha ni วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์งายิเวลางอบัญญางาอาวุลิสงอด้วมงอบัญญาแหน่แหน่ยาโฉมโมขวาญีเจโมติขวาดวะทิมูลงอบัญญาญีโมขวาญีสาโมนาทีญาขวาญีนาญาชะทิญีริโดยางาแหน่แหน่ติขวาทิมูลติขวาอาวุลิสงอด้วมงอบัญญาญีกาจวงาเยวุติกังโงบัญญาธาวิทยุขวัญญ์ตัวจางอ่ะวิทยุงโงบัญญายีระบบญาระบบเอเอ็มยีครึ่งความถี่งโงบัญญาคือถี่ตัวลีฮยาสิจโฉวาจวญาดุละอาทิธาอาวุระบบไลน์ไงเฟซบุ๊กโอเวอร์ยีเพจญาคือสวทเชียงใหม่เอเอ็ม147ขวงอ่ะนี่เมถี่ยิงโงบัญญาอ่ะอาวุลิสูอับบาอีเหียนี่แบบว่าขับรถกับนี่มีถึงยังแบบคือว่าฮะนี่สิยังไงนี่มีถึงแบบคือฟูยังไงยี่คนยี่ตัวยี่จะชั่วโคอันนี้แบบว่าไทยอาบังแบบคือสื่อฮะชั่วยี่ถึงยังไงนี่มีถึงแบบคือนาทียี่ตัวงงกันฮะทียี่ไงที่มาที่เชื่อนี่เนี่ยคืออาวุเชื่อว่าจะมาปีใหม่ไงอันที่สุดาจินเชื่อไงไอ้ทั้งไม่ทยากระทรวงแรงงานคือทำมาแจ้งเตือนฝรั่งก็หลังเหงว่าคือเมื่อได้ถูกควอติลีปีมากประกาศจะไงที่อาวุธแทบไม่โซกว่าอาวุธธรรมที่มีเยี่ยมยิ่งไงมีความสุขคือมาคืออาทิตย์ยังจำมงอ่ะเมื่อสั่งว่าไม่ทยากลุ่มมิชาชีมังงะชีคือในหน้าเถียงไงว่าอย่าบริษัทยูปอฉาเนี่ยคือฟิบัวทะเลโฆษณายามยังอ่ะยาญาอาวุธแทบไม่สุดกว่าตับเทียมมีหัวกะมีกุจวาเป็นยังไงทะเลโฆษณาที่ยึดตั้งยังไงอาบับฝึงโง่เป็นยังคือว่ามือขวานเนี่ยคือที่ฉาสวะอาทิตย์เนี่ยคือจะดูดูดูเป็นยังคือยาพิษทะเลหัวเป็นยังไงมือโง่เป็นยังคือมาวเฮงอ่ะว่าลงงานมือทะเลเป็นยังคือโฆษณายามเงียคือจวงอ่ะอาทิตย์แบบมันยังเฉพาะงานมาปีขวาวว่าตับเทวะเจมามีที่เรียกว่าจำแบบงานปีขวาหนึ่งที่ศิลปะจิตจงมันยังไงอาวุอาศัยมายึดแทงไงฟุบามาเบิกแทงอาวุอาจุกกุญย์ไงเชี่ยงการมายึดบริษัทมาคืออาศัยจวงมาจวงงานอาเมื่อสังเมื่อที่เราชมมาข้าศึกมาคือย่าฟิบุยปอยไลที่ต่องอ่ะอาทิตย์เช้าเนี่ยคืออาวุที่เรียกคือลำมาคือมียงอ่ะยังยังมองไปเห็นเนื้อปีขวาเอาผสมใจยังโง่ไม่ยังไงในได้ฟุบามาจามหงอบือแจมมันโดยเฉยไงมันก็เชื่อว่ายี่ข้าจองหงอแห่แบบที่ตัวแบบมาคือจวงงานช่วงไงอาทิตย์แบบไม่ยังปีขวาในได้ยี่เอกสารหงอเดียวเฉยไงฮีทัวร์ดงหงออาทิตย์นี้ว่ายิมบาดงหงออีมิสซ์อยู่ดูก็เทียดเดียวเฉยไงไม่ยากเดี๋ยวงูไม่ยังเย้าเลยไปเหินในร่างวัยใบมีโกจาโกงอยตัวเขามีที่เกล้าเฉยไงอาทิตย์แรกเกล้างูมันในร่างผู้บ่าอาทิตย์เบื่อเสือสิริบุญเฉยไงอาทิตย์แรกวัวเฉพาะไงมาคืออาทิตย์นี้จะงี้ไงแต่ก็ถือว่ายังเจ้าวัวมีมาเข้าไม่เหินไงถือกลุ่มมิชาชีพพอจีจงไม่เหินไงผู้บ่าพับเบื่อไม่ยังเหินยีเจ้าแบบเหินมองว่าจีงอยี่ตัวว่าอย่างยี่ตัวกี่ลำมาเหรอยี่ปอกี่เลชิกี่ช่องแก่มาเหรอเนี่ยกูเล่ายี่ขาดวงอ่ะอาบ้างเหรอไงมาบอกว่าทับที่ว่าจีนมาสับผัดตัวยังบ้างไงบอกมาแกงแก่ยาแล้วก็ใครสมัยบ้างเหรอไงบอกจุกกุญย์ไงเชิงอ่ะตัวเนี่ยเราไม่เชิงไงพี่คนนึกขึ้นมาบ้านใจนึกขึ้นมาฟ้าเชียงงูบ้างยังไงกว่ามาสาสุยากงแรงงานแต่ละจังหวะคือจวงไงนกยี่คือที่ติดต่อสอบถามนักงานซื้อข้อมูลที่เกิดน่าประชิงไงว่าโอดาวว่าฟิบุคว้าเงินที่เป็นข้อสอบมาไงออนไลน์ข้อเงินข้อสอบมาคือที่เนี่ยมีความเสี่ยงเงี้ยประชิงเฉพาะไงอาจารย์นึกว่าหลักสูตรมาค่าสุดาพัชจุบะเฮงไงทำมาคือเปื้อหัวผู้บังคับกว่ามาเกลี้ยงไงทำมาปีมาที่ดีแต่สุดาจริงช่างไงอธิบายว่าเฉพาะปีข้ามาตุ้ยข้อเงินข้อจำเป็นไงแต่ปีมาไงยี่ละคือที่ดีถ้าเกิดคือจริงไงไงมันก็จะจ้ากลุ่มไม่ใช่คิดว่าพัชจุลไปเหอะงอผู้บ่าหญิงแสดงความเมื่อข้อไปเหอะไงผู้พามาใจไปเหอะมาจำยาจีเจอร์มองว่าจีงอยากเอกสารกลับมาอยู่ปอเลยไงอยู่มันน่าจะคงไงสุดท้ายแบบเหอะผู้บ่างอละมาเหอะ
所以的话话你也冇用嘅，唔好冇话用啊。啊，马是你个姐妹，小小好朋友不去啊，我啊，马干个呀，不离三啊，马三马去啊，我做个姑娘个亲啊，我三不去，古龙米茶七不去，可名啊。啊，天热啊，天嘛天小热啊，啊，马三不去啊，我怕热不去啊，来喷嚏。มือหาคือที่เรียมือจ้าชิคอบงาอาทิตย์บางวันบางยันที่ยามือที่พูว่ากุญย์สุงเงแต่ยิ่งสุงที่เรียประกาศแจ้งเตยฝรั่งอ่องาบุพันธ์เนี่ยเปิดที่จิ้มหมายแบงอ่ะแม่ฮันสอนเชียงรายพะเยาอ่ะลำพูลำปางจังหวัดตากอ่ะพิษณุโลกที่เนี่ยจังหวัดอุตรดิตถ์จังหวัดน่านอ่ะพื้นที่ธรรมจักรสุภาพงามอามาตยาจำโมฟาตาบุตรงามมหาคือเลียบเฉียงงามอาวุธเรือก็มีเชี่ยมบ่เรียวโยบาจ้าสุงงามอาจุลคุยเคยจะสุเฮงามอาคือจำโมระผิวความมหาคือพันเลี้ยงโอ้บรรยากาศฟ้าเชี่ยมดังอ่ะนอกโยบาข้อนี้คือสัตว์สิลามังอ่ะอาจุลคุยเขาข้อนี้อาจจะจำมาจะกินนั่งอ่ะอามาแต่จำโมฟาตาชกงามผิวความมหาที่งานเลือกพันเลี้ยงบ่เฮงามอาวุธแต่ตัวนี้คือก็ตีงานชกงามมหามาคืออาจจะเรื่องเลี่ยมมังงาก็จะมัวงานมาเยอะเหอทีเดียวเจนเตฟหลังอธิบายเขาจะเอาไว้ช่วงงานว่ายิ่งข่าวสาเหอมันน่าเหตุติดตาแล้วงานยาทีเดียวเจนเตฟหลังปีกว่าโนพื้นที่อะไรต่อจะไปเหอไงพื้นที่กรมราชธรรมได้ไปเหอเมื่อสัญญาเมื่อห้ากุลิเลียมาเหอจะมัวสุดทีเดียวประกาศเจนเตียผู้เหอมันน่าเหอทีเดียวติดตามข่าวสายได้ช่วงงานทำมาแต่ปีบ่าวช่างงานที่ยังไงจะมาแต่ช่วงงานไปเหอที่ถึงมาเจนเตียงว่าจะมาปีมาสุดจริงเชียอาวุธโครงการไทยช่วยไทยพลัสเงินรัฐบาลสดเสืออวุธซึ่งว่ามังอ่ะอาเมืองสังงบไม่เจออาบายิชิตมาดูลองอ่ะได้ปะเหรอที่ยากลุ่มมิชชิบะเหรอเวลายิลินยิปปองสุฟลังเว็บไซต์สุฟลังอ่ะอาเมืองสัญญาที่อาบายิมาดูแล้วปะเหรออาบายิมาเหรอยาฟุบัติที่เพิ่งเหยียบไม่ยังรัฐบาลข้อยิ่งไม่เหรอยาบลากว่ายิลินสุฟลังอ่ะเท่าโวโทรศัพท์คนนี้วางไว้ข้อความไงเอสเอข้อยังไงมาเถียงยืดเย่งยาผู้บ่าวยังเกิดเมียสุภาก็เถียงยืดเย่งมาเยินลียิปองงานุพันยืดเย่งโง่ไม่ยันนุบัญชีถูกให้ยามางอนุข้อมือแต่มาเคยติดวางมาใส่ไปกลุ่มมิชชันชีพไปของหนึ่งรัฐบาลเป็นยังไงในไรวายีลีนสุภาอยู่เว็บไซต์สุภาเงาทันยืดเย่งเหยียงยัยข้อมูลก็จะเกิดหรือเป็นยังไงที่สุภามาเคยจวงมาเคยจำมังงาที่เป็นยังชั่วข้างงามาใส่ในร่างมังกรจะคว้าเงินนั่งถ้ามังกรนักยันสุภาจะคว้าเชื่อคว้างาว่าชั่วท่าวิธีเยี่ยมคนนี้นายจะสุงาพลาสุดได้คือคว้างงา

恁两个不讲去啊，恁俩不讲去罗啊，去地下消化不？啊，我去啰嗦啊，我女人咋说？我母妹咋说？我啊，我咱女咋说的？可以哇啊，投诉一说，损失不讲个？恁两不要去罗去地下消化不？啊，嘛去啊啊，我听我怕不要不要去玩盘我干的摊，特别去做消化个。ในแนวหลวงเขาปฏิยังโง่ปัญญาโนมีแยมแบงว่าแล้วก็จะพักกับเมืองปัญญาว่าเอาในในเชตุนี้ก็เทจิเวชของงานพังปัญญาจะโนปีขวากุลาชิมุเกะหิขวาโตปัญญาเงาะเอาถั่วปลาเงาะปลาเลยจะคือละชุมมุเกะด้วยของงานพังปัญญาโนชิมุเกะก็คือท่าพัดเซงปัญญาหลวงคือติยะในแนวปัญญาเงาะเอามาคือมีชาเงาะ咱那个现在可以话收复也嘛和我罗西收复面罗克底也是好个，阿弟不和我阿妈各级参加去个我，奶奶些些多年个阿弟的电台应该，面有不个把咱们家去奶奶就没客气，罗克底也嘛是好个，阿弟不讲和我罗西收复家去个，罗个做事个来个来个，莫得时间去个，侬来个来个就去。ไฟเลี้ยวไงอาตุหัวพุงไงมาเปเจอพุตางอหนูก็ดีเจอพอไปเหอะจ้าสูวันนู้นก็เหตุจะสูเหอะมาฝรั่งเป็นยังไงเนี่ยอยู่ไปเหอะเจ้าเหอะเสียเวลาโยงอแล้วก็เยอะยิ่มนองอยิ่งตัวเหอะยิ่มนองไงเพราะช่วยเหลือความงอประกาศความงอไงเหอะหลวงขึ้นตีไปเหอะอุบัติเหตุกรีนังไงที่มาเรียนมางานช่องไงหลวงขึ้นตีไปเหอะงอผู้เหอะยิ่งชาหลวงขึ้นตีงอแต่ก็ถือว่าเหอะยิ่งมาคือชายไงก็ใจร้อยใหญ่ช่วงไงบางก็จะปัญหาคือทีนี้เกิดเลยนางอ่ะอันบางก็มาคืออาชีพผู้ละคืองอยิ่งมาอาชีพยิ่งคืองอว่าข้าชีละคงอ่ะหลุดเชื่อคือยิ่งมาชีพยิ่งเชื่อช่วงอ่ะที่นี้ที่ถึงมาซื้อจินชาวเชื่อความละอาวุธกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ไงยังเป็นยาคือเตรียมความพร้อมงอรับมือตรวจโรคไข้หวัดนกเป็นยังไงมีอันนี้ไข้หวัดนกทำไมไม่เคยเจอพบในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเป็นยังไงสามารถแพร่เชื้อเงาะสุดคนได้เป็นยังไงเจอนาธรรมาอาเจอไข้หวัดนกทำไมงาเมียนี่ไปเจอยาฉีดยาเกี่ยวข้องยีเอาหลักสวัสดิ์สวัสดิ์สื่อหลาเป็นยังไงอาทิเบลไม่ใช่คือนายแพร่ไงยงโยบังงาตาธรรมวุฒิไงอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ทิริแบบสถานการณ์โรคไข้หวัดนกมันจะเคยอามาสากว่าต่ำมาเที่ยวไปแง่ปี2567ไงที่ทุกคนเผยย่าผู้ติดเชื้อไงที่ไข้หวัดนกมาหนึ่งส่งมันยังว่าส่วนกว่าย่าอีฟางว่ามีส่งไงฟางโคนโนบ้างไงว่ามีส่งเผยทำไมเคยต่ำมาเที่ยวไงสหรัฐอเมริกาไงกู้หลายที่หัวหาขุนได้เผยย่าอีข้อมูลว่ามันไม่เผยที่ย่าสูงป้องกันเงาะควบคุมโรคไงสหรัฐอเมริกาว่าไงย่าอินนันหนึ่งส่วนมาหมูไม่เคยเมียเนื้อไม่เคยย่าเกาไม่ยังไงเธออาการตาแดงไงไม่สื่อสิกเลยไปเช่นไงที่นี่คือมีสกุลยากว่ายี่เยื่อบูตาวไงอาเสียย่าไปเช่นไงย่ารายงานจากต่างประเทศว่าไม่ยังเคยเชื้อไวรัสไข้หวัดนกมังไม่เคยไงสายพันธุ์ H5N1 ไงที่ถึงมองไม่ยังเคยสายพันธุ์ H5N2 ไงมีอย่างนี้บ้างเธอว่ายากว่าอีฟานโคโนบ้างไงอุทิศว่ายิสุระขึ้นยันเหนือไปเชียงไงทำไมถึงมาติดสื่อจริงจังไงอาทิบ้างมันจะคืออเมซาอาวุธแทมยองมันจะคือไข้หวัดนกทำไมคือมาโจไปเชียงไงอันนี้แต่กุลายิโคในปีไง2549ทะเลโจไปเชียงไงที่มันจะคืออเมซาเนี่ยคือมาโจเหตุมาโมแบงชาวงานมาคือยาอีข่าวเนี่ยคืออีข้อมูลกว่าต่างประเทศฮวาติลีเหนือไปเชียงไงก็คือเอาโวกรมวิทยาศาสตร์งานเอารัฐบาลเคยย่าคือปีขว้าเอาเทศแม่พันหลับไปเคยย่าคือเตรียมความพร้อมกีตาร์กว่าไปเชียงไงย่าคือจากกีตาร์ไปเชียงไงปีขว้านัทมาพัดดูแลไปเคยย่าคือติลีสามารถตรวจงอรับสายย่ามาเคยติลีจากกีตาร์เนี่ยเตรียมความพร้อมติลีจะแบ่งไปเคยนั่งถึงมาติลีปีมากสุดจริงเชียวงานไปเชียงไง

0: นี่นะคือทัชชาเดี๋ยวนี้ผมงานว่าเฉพาะนะฮะคือบุบงานข้าวสวัสดีครับ
1: เอสุขเงียบนุ่งเงียบนุ่งเงียบสุดยามาเดียวตั้งยาไม่ตัดเดียI'm not sure why you're here. I'm not sure why you're here.

Yeah.

Yeah.

Yeah, my boy.

Yeah.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้หน่วยงานด้านการบินและความมั่นคงยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในท่าอากาศยานเดินหน้าปฏิบัติการพิฆาตยาเสพติดนายกรัฐมนตรีตั้งทีมมหาไทยขับเคลื่อนไทยสู่การเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาภายในปี2571
1: ผู้นำสหรัฐเตรียมพบหารือกับผู้นำยูเครนระหว่างการประชุมสุดยอดผู้นำองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือเพื่อยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนนอร์เวย์ชนะบราซิล2-1ผ่านเข้ารอบ8ทีมในการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: หน่วยงานด้านการบินและความมั่นคงยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในท่าอากาศยานเดินหน้าปฏิบัติการพิฆาตยาเสพติดตัดวงจรเครือข่ายข้ามชาติและขุดรากถอนโคนผู้กระทำผิดอย่างเด็ดขาด
2: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าปัจจุบันเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติมีความซับซ้อนและใช้ช่องทางการคมนาคมขนส่งในการกระทำความผิดรัฐบาลจึงสั่งการให้ทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานร่วมกันทุกมิติทางด้านการข่าวการบังคับใช้กฎหมายและความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อปิดทุกช่องทางของกลุ่มผู้ค้าสำหรับปฏิบัติการพิฆาตยาเสพติดครอบคลุมแผนปฏิบัติงาน7ด้านหลักซึ่งผลการดำเนินงานในช่วง8เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568ถึง31พฤษภาคม2569มีผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรมได้แก่ด้านการปราบปรามสามารถจับกลุ่มผู้กระทำความผิดได้กว่า 230,000 รายยึดยาบ้าได้กว่า997ล้านเม็ดไอซ์กว่า39ตันและอาจยัดทรัพย์สินได้มูลค่ารวมกว่า 7,600 ล้านบาทส่วนกรณีพนักงานต้อนรับสายการบินที่เกิดขึ้นนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้หน่วยงานด้านการบินและความมั่นคงยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในท่าอากาศยานโดยยึดหลัก Zero Trust หรือการตรวจสอบมาตรฐานเดียวกันกับทุกคนเพื่อปิดช่องโหว่การลักลอบขนสิ่งของผิดกฎหมายอย่างสิ้นเชิงพร้อมย้ำรัฐบาลมุ่งมั่นขับเคลื่อนการปราบปรามยาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติด้านพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งยกระดับการดำเนินคดียาเสพติดในลักษณะองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติหลังเกิดคดีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินสายการบินไทยถูกทางการออสเตรเลียจับกุมพร้อมกำชับให้เร่งสืบสวนขยายผลให้ถึงผู้บงการนายทุนและเครือข่ายที่อยู่เบื้องหลังรวมทั้งเดินหน้ายึดทรัพย์และตัดวงจรการลักลอบลำเลียงยาเสพติดอย่างเป็นระบบส่วนความคืบหน้าคดีล่าสุดเจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาที่ทำหน้าที่บรรจุยาเสพติดใส่กระเป๋าผ้าลายช้างได้แล้วและขณะนี้อยู่ระหว่างการขยายผลติดตามผู้ว่าจ้างและผู้ร่วมขบวนการที่เหลือคดีดังกล่าวมีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติจึงเตรียมแจ้งข้อหามีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติกับผู้ที่เกี่ยวข้องพร้อมประสานความร่วมมือกับสำนักงานตำรวจสหพันธรัฐออสเตรเลียซึ่งอยู่ระหว่างตรวจพิสูจน์ของกลางเพื่อยืนยันน้ำหนักและจัดทำรายงานผลอย่างเป็นทางการขณะที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยได้ออกประกาศมาตรการควบคุมการรับฝากหรือรับขนส่งสินของโดยสมาชิกลูกเรือของผู้ได้รับใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศพ.ศ. 2569เพื่อยกระดับการกำกับดูแลสายการบินและการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกลูกเรือป้องกันการนำสถานะหรือสิทธิของการเป็นลูกเรือไปใช้ในการรับฝากรับหิ้วหรือรับขนสิ่งของของ